0: ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: ต่อกันที่ผลกีฬาและสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีก A กลุ่ม2เยอรมนีชนะเซอร์เบีย2-0กรีซเสมอเนเธอร์แลนด์2-2ลีก A กลุ่ม4เดนมาร์กแพ้โปรตุเกส2-4เวลชนะนอร์เวย์ที่เหลือ10คน2-1ลีก B กลุ่ม3ไอร์แลนด์เสมอออสเตรีย2-2ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการ China Open 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอเล็กซานเดอร์บูบลิกนักเทนนิสมือ20ของโลกจากคาซัคสถานแพ้ยาคุปเมนซิกคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ8ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก2เซตรวด4-6และ6-7แทบเบรก5-7สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาจากจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี154เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น59เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เมื่อน้ำท่วมอย่าตื่นตระหนกให้ตั้งสติเตรียมเอกสารสำคัญยาประจำตัวโทรศัพท์มือถือพร้อมแบตสำรองสิ่งของจำเป็นหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ให้รีบอพยพทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาดังใจชัยอนุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: ายกสั่งทุกหน่วยฟื้นฟูน้ำท่วมเตรียมพร้อมรับฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้รถถังไม่ใช่มีไว้รบอย่างเดียวกองทัพบกลุยรถเกราะ BTR 3S ฝากกระแสน้ำช่วยผู้ป่วยปราจีนบุรีปอพอเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐดีเดย์วันนี้รอบคลุม65จังหวัดและกทม.
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: กับณัฐจันทรังสีนะครับมากับทีมงานช่วงเช้าครับคุณรุ่งคุณมาศณัฐมนพักธนนัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรกับวันศุกร์วันนี้สะกดยังไงก็ศุกร์นะครับอาจารย์สุธี
2: ใช่ครับเป็นศุกร์แบบที่หลายคนก็ปรารถนานั่นก็คือให้น้ำลดลง เร็วๆการเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกเหมือนเคยนะฮะเคยออกไปแถวรังสิตก็ไปได้ลำลูกกาก็ไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะไปไหนทุกคนก็คงจะต้องทำเหมือนกันก็คือว่าตรงที่จะไปน้ำท่วมไหม
3: น้ำท่วมหรือเปล่านี่นะครับเช็คก่อนเดินเช็คก่อนออกเดินทางนะครับวางแผนการเดินทางต่างๆและอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็รู้สึกกลัวแล้วก็รู้สึกไม่อยากให้เกิดเลยอ่ะฝนตกหนักอาจารย
2: ์
3: นะเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนะครับหลายคนแชร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ลูกเห็บเหรอ
3: ลูกเห็บ
2: โอ้โห
3: อาจารย์ครับ
2: เคยครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดในชีวิตที่เคยเจอลูกเห็บ
3: ฮะ
2: นานแค่ไหนจำได้ไหม
3: โอ้ก็นานมากเลยนะฮะ
2: ก็น่าจะเป็น10ปีนะ
3: นี่นะครับ
2: นะครับ
3: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นคุณผู้ฟังนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นที่รัชดาเสือใหญ่โชคชัย4เนี่ยนะมีลูกเห็บตกลงมามีฝนตกหนักก่อนแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนะครับ
2: ครับ
3: ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานบอกว่า 14:40 นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
2: เร
3: ดาร์สุวรรณภูมิเข้าพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกตอนล่างแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครสมุทรสาครเนี่ยนะครับ ก็ทำให้มีฝนตกหนักในบริเวณดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้มีใครคาดคิดว่าจะมีลูกเห็บเนี่ยตกลงมาด้วยนะครับก็ทำให้มีการที่หลายคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มีการไปโพสต์ไปแชร์เป็นแฮชแท็กในโลกออนไลน์อาจารย์นะฮะ
2: แฮชแท็กว่า
3: ลูกเห็บน่าคนที่เจอลูกเห็บต่างก็นำภาพแล้วก็คลิปเนี่ยมาแชร์กันไว้เป็นจำนวนมากเป็นลูกเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่ก็โอ้โหหลายคนก็บอกว่าแปลกอ่ะในกรุงเทพมหานครไม่ค่อยได้เจอแบบนี้เลย
2: บางคนบอกแหมถ้าได้น้ำแดงสักหน่อยนะทำเป็นน้ำแข็งป่นไปได้นี่นะ
3: ได้ไหวอาจารย
2: ์บางคนบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นสัญญาณว่าต่อไปในอนาคตประเทศไทยของเราอาจจะมีหิมะหรือเปล่าม
3: ันก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของสภาพอากาศที่มันสุดขั้วเราจำได้ไหมครับว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ทิเบตเนปาลแล้วก็บางส่วนของอินเดียที่เจอกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่เราบอกว่าม
2: ัน
3: ภาพ AI อาจารย์แต่มันไม่ใช่ภาพ AI เป็นภาพคนหนีตายจริงๆตรงนั้นเกิดจากในส่วนของธารน้ำแข็งที่มันเกิดการละลายมันก็สะท้อนให้เห็นถึงนี่แหละภาวะอากาศที่มันสุดขั้วมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราตั้งข้อสังเกตดีกว่าไหมว่าเอ๊ะธรรมชาติเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนเราแล้วหรือเปล่า
2: ครับ
3: นะครับ
2: ว่า
3: เรื่องของปัจจุบันนี้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปมากๆนะครับอาจจะเกิดจากภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนหรือใดๆก็ตามแต่นะครับเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกันได้นะครับก็คือลดในเรื่องของภาวะโลกร้อนลงมาเนี่ยนะครับ
2: ครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับถ้าท่านไหนที่อาจจะฟังทางวิทยุอยากจะมาเห็นหน้าเห็นตาอยากจะมาคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นผ่านFacebook เนี่ยนะครับเข้ามาที่เพจ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับ K-R-M-Y R-A-D-I-O นะครับ Army Radio แล้ววันนี้นะฮะอยากให้ทุกท่านได้ลองคอมเมนต์กันว่าในยามที่เราประสบวิกฤตอุทกภัยแบบนี้นะครับกิจกรรมที่ทำให้คลายทุกข์คลายโศกทำอะไรได้บ้าง
3: กิจกรรมคลายทุกข์คลายโศกในช่วงนี้ที่ประสบกับภัยเนี่ยถ้าเป็นท่านเองนะฮะอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ย
2: มีวิธีการ
3: หรือว่าท่านทำอย่างไรนะครับร่วมจัดรายการกับเราสองคนเช้านี้ได้ที่เพจ Army Radio นะครับ
2: ครับ
3: ก็ทักทายพูดคุยกันเข้ามาครับ
2: บางท่านแชร์ภาพทหารที่บอกว่าทหารปกติไม่ค่อยได้เล่นน้ำช่วงนี้สนุกเลย คือให้ประชาชนนะขึ้นไปอยู่บนรถตัวเองก็ลอยน้ำตามรถ
3: เดี๋ยวเรามีภาพด้วย
2: อ๋อมีด้วยใช่ไหม
3: แต่เป็นภาพที่ทหารเนี่ยนำพี่น้องประชาชนขึ้นรถนะฮะเดี๋ยวเราดูกัน
2: ใช่บางคนก็นั่งรถแบบหุ้มกรอบ
3: ครับ
2: ไปทำงานอะไรเงี้ย
3: ถูกต้องครับ
2: ที่ทหารพาไปส่งให้เนี่ยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หลายคนนะฮะบอกว่าเป็นวันต่อต้านความรุนแรงสากลก็คือให้ไม่ควรใช้ความรุนแรงโดยประการทั้งปวงนะครับอยู่ร่วมกันด้วยสันติด้วยความรู้สึกที่ดีมีเมตตาต่อกันดีกว่านะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เตรียมฟื้นฟูในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลดครับ
3: ครับก็ท่านนายกก็มีการกำชับนะครับขอให้ทุกหน่วยงานในสำรวจครัวเรือนนะครับที่ยังขาดแคลนความช่วยเหลือโดยเฉพาะในครัวเรือนที่เขามีกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้พิการนะครับให้มีการจัดส่งอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ให้ทั่วถึงรวมถึงการวางเส้นทางขนส่งเข้าพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนะครับแล้วก็เร่งจัดลำดับความเร่งด่วนในการระบายน้ำการประสานงานในเรื่องของการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารคมนาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นท่านให้บูรณาการเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของการทำความสะอาดฟื้นฟูภายหลังจากสถานการณ์ที่น้ำลดลงแล้วนะครับแล้วก็จะมีการจัดทีมที่เขาเรียกว่า Fit It Center นะครับเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็สิ่งของจำเป็น Fit It Center เนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากอาชีวศึกษาก็จะเป็นน้องๆเด็กช่างร่วมกับคณาจารย์เขาเนี่ยนะครับไปลงพื้นที
2: ่
3: ซ่อมฟรีอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมนะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กหม้อหุงข้าวอะไรอ่ะการน้ำร้อนนะครับเครื่องอบเครื่องปิ้งอะไรเนี่ยเขาก็มีการซ่อมให้เนี่ยนะครับ
2: เพลงพี่เบิร์ดลอยมาเลยนะ
3: ยังไงฮะ
2: ซ่อมได
3: ้ซ่อมให
2: ้ซ่อมให้ด้วยนะฮะ
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งครับ
2: กราบท่านนายกเน้นย้ำนะครับในทุกพื้นที่เนี่ยให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสื่อสารกับประชาชนโดยเฉพาะระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำคืออย่างที่เราคุยเมื่อวานเนี่ยจะลง 2,500 หรือ 2,300 หรือ 2,200 อะไรเงี้ยนะเอาให้แน่นะฮะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อจะได้ชุดข้อมูลเดียวกันในการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เตรียมรับฝนระลอกใหม
3: ่
2: นะฮะในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้บางท่านก็บอกว่า 4-5 ตุลาคมบางท่านก็บอก 5-8 ตุลาคมก็เอาเป็นว่าช่วงเนี่ย 2-3 วันนี้แหละ
3: ให้ระวังไว้ก็
2: ให้ระวังไว้ก็แล้วกันให้จังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมเนี่ยประเมินความสามารถในการรองรับน้ำเพิ่มเติมใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แผนที่ความเสี่ยงประกอบการเตรียมพร้อมแล้วก็อพยพเรื่องของประชาชนในการที่จะไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรวมถึงการป้องกันการฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้ประสบภัยส่วนกรุงเทพมหานครให้ระดมเครื่องสูบน้ำทำงานต่อเนื่องเตรียมเจ้าหน้าที่แล้วก็รถขนย้ายขยะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต่อไปครับ
3: ครับก็เมื่อวานนี้นะครับภายหลังจากการประชุมวงใหญ่ที่วงที่นายกรัฐมนตรีท่านนั่งเป็นประธานแล้วเนี่ยนะครับมีการประชุมวงเล็กกันต่อครับอาจารย
2: ์
3: ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็ประชุมวงเล็กต่อทันทีนะครับก็มีการร่วมกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านก็เน้นย้ำภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือให้ไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดเห็นว่ามีประเด็นสำคัญต่อจากนั้นอีกด้วย
2: มีประเด็นที่อยากจะให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตนะครับครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานการปฏิบัติในระดับพื้นที่เชื่อมโยงสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครกองทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรับข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของประชาชนไปจนถึงการร้องขอและจัดกำลังหรือว่าทรัพยากรเข้าสนับสนุนโดยเน้นเอกภาพในการดำเนินการและการปฏิบัติลด ความซ้ำซ้อนและทำให้ช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดครับ
3: ครับก็ท่านก็เน้นย้ำอย่างนี้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเรื่องน้ำเนี่ยท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายก็จะต้องเห็นข้อมูลเดียวกันและก็รู้ว่าแต่ละพื้นที่ต้องการอะไรนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยต้องเป็นเอกภาพตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับเขตกลาโหมหมายถึงกระทรวงกลาโหมนะครับไม่ได้เข้ามาทำแทนแต่พร้อมที่จะนำศักยภาพของกองทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกเราเห็นอยู่นะครับกองทัพเรือกองทัพอากาศเนี่ยเข้าไปเสริมเพิ่มเติมในจุดที่จำเป็นนะครับเพื่อให้สถานการณ์ในคลี่คลายเร็วขึ้นแล้วก็ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนั่นเองครับ
2: ครับการทำอะไรถ้าบูรณาการนะคือเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างไรมันก็ทำให้สำเร็จได้ง่ายกว่าต
3: ่
2: างคนต่างทำ
3: นะมันไปได
2: ้นะครับ
3: ครับ
2: ดังนั้นความสามัคคีของทุกๆหน่วยงานที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
3: ครับแล้วก็หลังจากภายหลังจากสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวงเล็กแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเราดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ทันทีนะครับทางด้านของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านลงพื้นที่ที่ปราจีนบุรีใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับเมื่อวานนี้เองนะครับวันที่1ตุลาคมนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่1ท่านก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคร
3: ับ
2: เนื่องจากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ขยายวงกว้างส่งผลกระทบรวม7อำเภอ 39,977 ครัวเรือนครับโดยในช่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มณฑลทหารบกที่12แล้วก็กรมทหารพรานที่12ก็ได้ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนได้เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะ
3: ครับก็ท่านก็ไปดูหลากหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันที่ปราจีนบุรีนะคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกองทัพบกนะครับโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ
2: ์
3: เขามีการเปิดนะครับโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์พร้อมรับผู้ป่วย300เตียงจากสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับก็ตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับเพื่อให้ในส่วนของที่เกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ผลกระทบจากอาการเจ็บป่วยให้เกิดความปลอดภัยก็เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเตียงผู้ป่วย300เตียงนะครับซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้ารับการรักษารวมทั้งหมดเนี่ย143รายก็แบ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตนะครับแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มปานกลางแล้วก็ผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยนะฮะดูแลกันอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ
2: ครับเรียกว่าช่วยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
2: นะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ด้วยนะครับ
3: ถูกต้องครับก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยมันน่าอบอุ่นหัวใจนะครับ
2: ใช่ครับ
3: แล้วคุณสมโภชขึ้นภาพมาเลยนะครับรถยานเกราะพยาบาลเนี่ยนะครับตามที่คุณมาธมนได้พูดถึงเมื่อสักครู
2: ่ใช่ครับ
3: ตอนพาดหัวนะครับที่อาจารย์สุธีบอกว่าบางคนก็นั่งรถเกราะไปทำงานเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับเท่ไปเลย
3: นั่งจริง
2: นั่งจริง นะฮะบางคนเพจน่าจะเป็นกองทัพบกทันกระแสแล้วมั้งฮะแล้วก็อีกหลายเพจด้วยกันนะที่แชร์ต่อไปบอกว่าแหมเป็นการทำงานที่เฟียสมาก
3: เฟียสมากนะฮะขยายคำว่าเฟียสนิดนึงมันอาจจะโก้หรือไง
2: มันโก้ไม่ใช่สาวบางโพเท่านั้นนะที่โก้เลยนะ
3: ยุทธภกรของกองทัพบกนะครับเรานี่ไงบูรณาการอาจารย์สุธีนี่กำลังก้าวขึ้นเลยพี่น้องประชาชนนะครับปกติรถยานเกราะแบบนี้เราจะมักจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในการฝึกหรือว่าการปฏิบัติการทางทหารอยู่ในพื้นที่สนามรบหรืออะไรต่าง
2: ๆกับอีกวันหนึ่ง
3: กับอันนี้นะ
2: วันเด็ก
3: วันเด็กนะฮะอันนี้ได้ออกมาใช้แล้ว
2: อันนี้ของจริง
3: นะฮะ
2: แก้ปัญหาจริง
3: แล้วพี่น้องประชาชนก็เนี่ยนะฮะได้มีการใช้บริการรถคันดังกล่าวเนี่ยนะครับ เราปรับมาอาจารย์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดน้ำท่วมรถคันนี้มีศักยภาพมีขีดความสามารถเราก็นำมาใช้
2: นำมาใช้
3: นะฮะไม่ได้ฟิกว่าจะต้องมีไว้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
2: ครับ
3: เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดแล้วก็มีการดำเนินการนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio ก็จะได้เห็นพี่น้องประชาชนนะครับในการสัญจรไปมาด้วยรถยานเกราะอันนี้คือบรรยากาศที่จังหวัดปราจีนบุรีจากปราจีนบุรีเดี๋ยวเราขึ้นไปที่เหนือตอนล่างกันนิดนึงที่นครสวรรค์
2: ปากน้ำโพแหละฮะ
3: นะฮะ
2: ค
3: ิดถึงที่รักปากน
2: ้ำโพ
3: ต้นเจ้าพระยาเลยนะอาจารย
2: ์
3: นะที่นครสวรรค์เนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากแล้วมันก็กัดเซาะเส้นทางคุณผู้ฟังนะครับที่บริเวณสะพาน านในพื้นที่ของอำเภอลาดยาวนะครับกระแสน้ำเนี่ยตัดขาดเส้นทางเลยก็ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าจากการที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31บูรณาการร่วมกับกองพันทหารช่างที่4กองพลทหารราบที่4เขามีการติดตั้งนะครับเป็นรถสะพานหนุนมั่นนะครับก็เป็นสะพานที่คล้ายๆสะพานสำเร็จรูปนี่แหละที่ติดตั้งจากรถนะครับเพื่อนะครับดำเนินให้เส้นทางดังกล่าวที่มันตัดขาดเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวได้อยู่เป็นการลดผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นอย่างมากเลยทีเดียว
2: ครับแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกกันว่าทอดสะพาน
3: อ่ะทอดสะพาน นะฮะเรามีภาพด้วยเดี๋ยวคุณสมพศเอาขึ้นให้ดูนะฮะ
2: ครับ
3: ช่วงของการทอดสะพาน
2: ทอดสะพานเ นี่ยนะครับ MFB
3: ครับ
2: นะครับ Modular Fast Bridge เนี่ยนะฮะดูสิฮะไม่ใช่สั้นๆนะ
3: ไม่ใช่นี่ระยะยาวอยู่นะ
2: สมกับชื่ออำเภอจริง
3: ๆครับลาดยาวนะฮะ
2: ลาดไปเลยแล้วยาวด้วย
3: ที่อาจารย์ลองดูสมมติว่าพี่น้องประชาชนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเขาต้องผ่านทางนี้ทุกวันบางคนเอาสินค้าทางการเกษตรไปขายบางคนรับลูกรับหลานแต
2: ่
3: โดนน้ำกัดเซาะแบบนี้ไปไม่ได้มันจะได้รับความเดือดร้อนมากขนาดไหนดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังอยู่ในพื้นที่ดูแลกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าระดับน้ำลดลงปุ๊บเขาก็จะมีการซ่อมแซมในส่วนของพื้นที่ที่เสียหายต่อไปแต่ว่าขณะนี้ก็ยังใช้สะพานที่มณฑลทหารบกที่31แล้วก็ในส่วนของทหารช่างนะครับที่เข้าไปติดตั้งให้กันอยู่ในพื้นที่ครับ
2: ไปหาหมอหมออาจจะบอกว่าช่วงนี้งดของทอดแต่ว่าสะพานเนี่ยทอดได้ ยังมีความจำเป็นอยู่ในช่วงนี้นะฮะ
3: ในส่วนของแอปทางรัฐวันนี้นะครับก
2: ร
3: มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณผู้ฟังครับเขามีการแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่15 พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30 กันยายน 2569ครอบคลุมทั้ง65จังหวัดแล้วก็รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับผ่านแอปทางรัฐในวันนี้นะฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งระบบลงทะเบียนเนี่ยก็จะเปิดในช่วงเวลา8 นาฬิกานะครับก็หลังจากสิ้นสุดรายการเราประมาณครึ่งชั่วโมงให้ติดตามกันที่แอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะครับก็หลักๆก็จะมีตามมติคณะรัฐมนตรีมี4กรณีด้วยกันครับอาจารย์ครับ
2: 1น้ำท่วมเกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย
3: ครับ
2: 2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปไม่เกิน7วันแต่ว่าทรัพย์สินเสียหาย
3: ครับ
2: อันนั้นประเภทที่1นะ
3: ใช่ครับ
2: น้ำท่วมไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมเกิน7วัน3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนี่นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอยู่แต่ส่งผลกระทบทำใหไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปพูดง่ายคืออยู่คอนโดแต่ลงมาไปทำการทำงานไม่ได
3: ้ก็ได้รับผลกระทบได้นะครับก็ให้ดูว่าท่านเองเนี่ยอยู่ในกรณีไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกรอกข้อมูลตามคำแนะนำของแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าครอบคลุม65จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับการเยียวยาได้นะครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนก็ครอบคลุมทั้งบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าแล้วก็เป็นผู้ให้เช่าก็ดีหรือว่าผู้เช่าอาศัยก็ดีเนี่ยนะครับแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้เช่นเดียวกัน
2: แม้ไม่มีแอป
3: ถ้าไม่มีแอปเนี่ยเข้าใจว่าอาจจะต้องติดต่อไปยังสำนักงานเขตหรือว่าในส่วนขององ
2: ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เลยนะฮะสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้พูดง่ายก็คือ walk in ก็ได
3: ้ครับ
2: ก็คือเดินเข้าไปที่อำเภอที่สำนักงานเขตหรือที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เลยบางท่านอาจจะโอ้ฉันไม่เข้าใจแล้วแอปอะไรต่างๆเนี่ย
3: ไปเลย
2: มือถือเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่แอปเลยเน็ตก็ยังใช้ไม่ได้เลย
3: บางคนโทรเข้าโทรออกนึงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยปุ่มกดอาจารย
2: ์
3: นะก็บอกว่าไอ้องแอปเนี่ยฉันไม่มีหรอกนะต้องไปที
2: ่
3: เขตหรือไม่ก
2: ็อบต.เทศบาลนะครับหรือไปที่อำเภอไปที่สำนักงานเขตได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
3: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับเขามีการ เปิดให้มีการกู้นะครับฟื้นฟูในเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของระบบการทำงานต่างๆนะครับวงเงินกู้เนี่ยไม่เกินรายละ2ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดนึงครับ นะฮะ024489128นะครับ024489128อันนี้เป็นเบอร์ติดต่อของกองความปลอดภัยแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับติดต่อในวันเวลาราชการคุณผู้ฟังครับจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยดูแลทางด้านของข้อมูลให้อยู่ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกู้นะ
3: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางท่านบางคนโทรไปไม่รู้จะคุยยังไงเอาอยากจะไลน์ไปอ่ะได้ไหม
3: ฮะ
2: ก็มีไอดีไลน์ได้ด้วย
3: นะฮะ
2: safety fund safety fund ก็คือ fund เนี่ยนะฮะ
3: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ เป็น ID line นะครับลองเข้าไปดูได้เป็นกองทุนความปลอดภัยเป
3: ิ
2: ดกู้ช่วยสถานประกอบการประสบอุทกภัยดอกเบี้ย 2% ต่อปี
3: ถูกต้องครับก็ในมิติของความมั่นคงต่อเนื่องช่วงท้ายรายการนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านใหม่นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเมื่อวานนี้ท่านประเดิมตำแหน่งใหม่แล้วก็มีการเริ่มต้นด้วยการสักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเอาฤกษ์เอาชัยความเป็นสิริมงคลเนี่ยนะครับซึ่งงานแรกที่ท่านได้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มีการเร่งมาเข้าดำเนินการคืออะไรครับอาจารย์ครับ
2: ก็คือเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนเมียนมาโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาก่อนรับหน้าที่ก็ได้ศึกษางานมาแล้วนะครับเพื่อที่จะได้ทำงานให้ต่อเนื่องในทันทีเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงตำแหน่งชายแดนครับ
3: ครับก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยนะครับขณะเดียวกันพลทหารอาสานะครับ21วันที่ผ่านมายอดการรับสมัคร 11,448 นายก็แตะ 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายอันนี้คือภาพรวมของกระทรวงกลาโหมทั้งหมดนะครับยังมีเวลาอยู่จนถึงนู่นนะครับ
2: 24มกราคม
3: 2570ก็คือในปีหน้านะครับขณะเดียวกันนะครับใครที่เตรียมที่จะรับชมการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในวันนี้นะครับกองทัพเรือล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศเลื่อน
2: ครับ
3: นะครับ
2: ไปเป็น
3: วันจันทร์ที่5ตุลาค
2: ม
3: นะครับ
2: ครับ
3: ก็สามารถที่จะรับชมกันได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพิธีจริงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของรายการครับอาจารย์ครับ
2: ครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวในส่วนคอมเมนต์ของทุกท่านที่มาคอมเมนต์ว่าจะมีแนวทางในการสร้างความสุขหรือคลายทุกข์คลายโศกอย่างไรในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ตามแบบฉบับของแต่ละท่านเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยคอมเมนต์ตอบนะครับ
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
3: และฐานจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับด้วยม
4: ือที่ที่นี่สถานีวิทยุ
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญาอยู่กันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะพิสุทธมัชฌิมพิสุทธท่านสาธุตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระโคพัทละธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำกุญโญมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิเอมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิเอมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมดาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะขอจำยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนะวาจายะเจตสาวาวัชิรังนามะปฏิมังอิติปาติหัง วันหามิสัพพโสสัทธาตติปะวันตเมสิทธิพุทธังกิจยังพมะคำของไหลมานะจาริติสิทธิธรรมังกิจยังพมะคำของไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรปฏิติมหาราพังปะวันตเมพรหมาจมหาเทวาตเปยักขาปรายันติธรรมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิตมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตตีวิรัตตาวิรอิติโยพุทธะมาเนมานะพุทธะตวาหมสัมภิตชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตขออนุโมทนากับท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับท่านที่ประสบกับอุทกภัยโดยเฉพาะทางกรุงเทพทางที่เราได้ทราบข่าวกันอยู่เราก็ขอเป็นกำลังใจกับผู้บริหารประเทศขอเป็นกำลังใจกับผู้นำขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ประสบอุทกภัยทุกๆแพร่ทุกที่เพราะคำว่าธรรมชาติคำว่าภัยเป็นสิ่งที่น่ากลัวนั้นต่อไปเราก็จะต้องมีมาตรการในการช่วยกันป้องกันแล้วก็เพราะเราเกิดจากธรรมชาติสัตว์ทุกอย่างเดี๋ยวนี้นะบางทีสังคมมันเปลี่ยนไอ้คำว่ารู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่สังคมไทยเราเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะแม้แต่สังคมพระสังคมพระก็เป็นเหมือนกันโยมคำว่ารู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่
ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะผิดอย่างไรถึงแม้ว่าผู้ใหญ่จะเผลออย่างไรในฐานะที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ควรไปจับจ้วงผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันทำการทำงานนิยมมันมีถูกต้องกับถูกใจนะถูกต้องกับถูกใจถูกใจกับถูกต้องบางทีมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจมันเราก็จะต้องอย่าเข้าข้างตนเองจนเกินไปสาธุชนหลายไม่มีใครไร้ค่าไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่ตนยังฉลาดในบางเรื่องและคนที่ฉลาดที่ตนก็ยังโง่ในบางเรื่องเพราะชีวิตไม่มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบดินสอจึงถูกลบออกแบบให้มีอย่างลบขยมนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันไม่มีใครที่จะได้ดีสมบูรณ์ไปหมดสาธุทั้งหลายก็ในวันพระแน่ก็จะมีโครงการธรรมะสัญจรที่วัดมาขามคู่ตำบลห้วยขุนรามนะห้วยขุนรามและอาตมาเองก็ติดตามโครงการวัดสุขภาวะงานประที่จะต้องติดตามเนื้องานก็คือวัดสุขภาวะตลอดจนกิจกรรมต่างๆตอนนี้ก็คณะสงฆ์การเรียนก็ใกล้เข้ามานะอาตมาเองก็วางแผนเรื่องการเรียนเรื่องการอบรมเรื่องการเตรียมตัวสอบตอนนี้อาตมาภาพได้เองนำพุทธสถานพาติดนำให้ได้รุ่งเรืองแต่ณสันติกามามนุษย์เสเชตุนิจจากามทั้งหลายที่ไม่เที่ยงไม่มีในมนุษย์ความหมายของกามที่พระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งถึงนี้มีความมุ่งหมายถึงวัตถุกามคือต้นเหตุแห่งการเกิดความรู้สึกอยากได้แค่ดีเช่นมนุษย์มาบรุษเพศมองเห็นสตรีรูปงามใบหน้าสวยรูปร่างได้สัดส่วนผิวพรรณผ่องใสดวงตาสดใสหวานคมเส้นผมดำสนิทยาวสลับสลวยดุจขนตาน้ำย่อมจะเกิดอารมณ์ปรารถนาในสตรีผู้นั้นทันทีนี่คือวัตถุกรรมซึ่งรวมไปถึงรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะด้วยเพราะอารมณ์แห่งความรักความชอบความกำหนัดนั้นต้องการอย่างครบถ้วนสตรีรูปงามตับที่ไม่มีชายพึงปรารถนามีมากในโลกนี้เพราะเหตุบางคนมีกลิ่นกายไม่สะอาดบางคนมีเสียงห้าวแหบแห้งราวบุรุษเพศเป็นต้นแม้แต่สตรีที่งามเพียบพร้อมด้วยรูปรสกลิ่นเสียงเพียงใดก็ตามย่อมมีความเสื่อมตึงไปเป็นธรรมดาของสังขารทั้งหลายในที่ตดผิวพรรณที่เคยเต่งตึงในวัยสาวก็เหี่ยวย่นหย่อนยานเมื่อถึงวัยชราจะหาผู้ใดจะรักษาให้งดงามดังเดิมได้ไม่มีเพราะสังขารทั้งปวงล้วนตกอยู่ในภาวะสภาวะไม่เที่ยงเป็นอนิจจังดังได้พารณามาแล้วกาเมหิโลกัมหินะอัตติติตติความอิ่มด้วยการอร่อยไม่มีในโลกในหมู่มนุษย์ปุถุชนคนที่ยังเวียนวนอยู่ในกิเลสตัณหาทั้งปวงอยากยากนักที่จะหาคนที่รู้จักพอรู้จักอิ่มในกามยิ่งผู้นั้นมีเงินทองมีอำนาจวาสนาก็ยิ่งไปหาวัตถุกามมาบำเรอตนให้มากยิ่งขึ้นไปไม่มีวันที่จะเบื่อหน่ายขายกำหนัดเช่นองค์ราชามหากษัตริย์เกือบทุกประเทศเขตแคว้นในอดีตถึงกับมีฮาเลมเลี้ยงดูหญิงสาวนับร้อยนับพันเอาไว้บำเรอกรรมก็เพราะความอิ่มในกามไม่มี
มีพระมเหสีที่มีรถมีชาติตระกูลสูงก็ไม่สามารถจะบำบัดกามคุณให้บรรเทาเบาบางลงไปได้บรรดาผู้ที่มีเงินทองล้นเหลือมีอำนาจวาสนาบารมีในปัจจุบันก็พากันแสวงหาบริโภคกามกันอย่างไม่ต้องอายใครแบบไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำมนุษย์จึงไม่อิ่มด้วยกามปัจจุบันแม้แต่สตรีเพศก็ยังใส่แสวงหาชายที่พึงพอพึงใจให้เป็นวัตถุกามแบบไม่รู้จักอิ่มในกามตามแบบอย่างสติสตรีทั่วไปในที่สุดก็ต้องพายกันรับกรรมครอบครัวแตกแยกโรคร้ายกำเริบต้องตายไปด้วยความทุกข์ทรมานด้วยเหตุไม่อิ่มในกามหากรู้จักพอรู้จักอิ่มรู้จักคำว่าสิริโอตตัปปะมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวบาปกรรมที่ทำขึ้นนั้นในที่รับและที่แจ้งก็ย่อมจะไม่ต้องเดือดร้อนในภายหลังนะกะหาปวัตเสนะติตติกาเมสุวิชติความอิ่มในการทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะคำว่าการมีความหมายถึงใครหรืออยากได้ถ้าหมายถึงโลภะหรือราคะก็แปลว่ากิเลสเป็นเหตุใช่หากมุ่งไปในทางวัตถุกรรมก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและผลิตภัณฑ์อันเป็นวัตถุแห่งความใคร่หรืออารมณ์แห่งเป็นที่ใคร่ทำว่ากามทั้งหลายในพุทธภาษิตบทนี้จึงมีความหมายถึงวัตถุกามดังกล่าวข้างต้นมนุษย์ตัวจนคนธรรมดาที่ยังมองไม่เห็นทุกข์ภัยของการบริโภคกามจึงมีความอยากได้ใครดีได้กามไม่มีวันสิ้นสุดไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอเพราะการหมกมุ่นในกรรมมีความตกทางกายและใจในขณะเสพกามยิ่งนักทุกวันนี้จึงมีหญิงชายวัยรุ่นไปจนถึงวัยเด็กวัยดึกคึกขนองกับอยู่กับการเสพกามตามความพอใจเพราะมียาคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพดีเป็นตัวการทำลายศีลธรรมจรรยาอันดีงามให้ขึ้นไปทำให้คนที่มัวเมาใหญ่ไหลอย่างอายทั้งหลายตามใจตัวเองได้อย่างสะดวกสบายไร้ขอบเขตยิ่งผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายย่อมปรารถนาจะหากามวัตถุกามมาบำเรอตนยิ่งขึ้นไปแม้เงินทองในความหมายของคำว่ากาปะนะจะไหลมาเทมาผลิตหาผลก็ไม่ทำให้คนชอบเสพกรรมอิ่มในกรรมชนบางจำพวกที่ไม่ชอบสร้างฐานะหรือสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นก็มักจะนิยมทุ่มเทเงินทองรายได้ให้หมดไปกับวัตถุกามแปลกๆใหม่ๆไม่มีวันสิ้นสุดจนว่ากรรมจะตามทันจนกว่ากรรมจะตามทันเมื่อวัตถุกามหรือคือหญิงหรือชายที่ร่วมเสพกามจะแผงฤทธิ์บุรุษหรือสตรีที่ไม่อิ่มในกามทั้งหลายจึงจะได้รับบทเรียนถึงบาดเจ็บล้มตายต้องคดีอาญาทางอาญาต้องสูญเสียเกียรติยศชื่อเสียงอย่างย่อยยับก็เพราะความอิ่มในกามไม่มีนาฏิกามาปรังทุกขังทุกเอ็นยิ่งกว่ากามย่อมไม่มีคำว่าทุกข์ในทางพุทธศาสนาหมายถึงความไม่สบายกายไม่สบายใจ
หรืออีกในหนึ่งก็คือความยากลำบากถ้าทำอะไรได้โดยง่ายทำแล้วสบายกายสบายใจอย่างนั้นก็ต้องเป็นความสุขสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกทุกข์ต่างๆไว้หลายอย่างอันได้แก่ชาปิตุขาทุกข์เพราะความเกิดชราปิตุขังทุกข์เพราะความแก่มรณปิตุขังทุกข์เพราะความตายโสกปริเทวทมนัสอุปายาตาปิตุขังทุกข์เพราะความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์โทมนัสและความกับแค้นใจอปิสัมปโยโกทุกข์ทุกข์เพราะประสบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลายปีวิปโยโกทุกข์ทุกเพราะความพัดพากจากสิ่งที่รักทั้งหลายจะยำปิดฉังนระตามปิดทุกขังทุกเพราะปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมหวังในบรรดาทุกทั้งหลายที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นสมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีรับสั่งว่าทุกเอื่นยิ่งกว่าทุกที่เกิดจากการไม่มีเพราะการทั้งหลายล้วนมีความพอใจน้อยแต่มีทุกข์มากนะยมมนุษย์ชนที่มากล้นไปด้วยกามตัณหาล้วนปรารถนาจะเสพกามอย่างไม่รู้จักอิ่มทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่ากามตัณหาจะพาไปสู่ความตายด้วยโรคภัยร้ายแรงด้วยอาชญาแผ่นดินด้วยความพยาบาทอาฆาตแต่ก็ไม่อาจจะหยุดยั้งผู้มัวเมาได้นัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีความว่าตัณหาแปลว่าความทะยานอยากเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดหรือจะเรียกว่าทุกขสมุทัยก็ได้ตัณหาที่ว่านั้นแบ่งออกได้เป็น3อย่างคือกามตัณหาความทะยานอยากในกามความอยากในกามมาคุณคือสิ่งสนองความต้องการทางประสาทต่างแห่งภวตัณหาความทะยานอยากในภพความอยากในภาวะของตนที่จะได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความอยากที่จะคงอยู่ตลอดไปวิวัตัณหาความอยากพยานอยากในวิภพคืออยากให้ตนเองดับสูญไปไม่ต้องเกิดใหม่ในภพใหม่หรืออยากตายเพราะเบื่อโรคความไม่อยากนั้นเป็นนั่นเป็นนี่ที่ตนเองไม่พึงปรารถนาจะเป็นคำว่าตัณหาในพระคาถาที่ยกมานี้มีความมุ่งหมายถึงกามมาตัณหามากกว่าตัณหาประเภทอื่นแต่การตัวกามตัณหาก็หนีไม่พ้นจากความปรารถนาใฝ่หากามคุณมาจนเจือหรือบำเรอตน

ต่ก็ควรจะขจัดปัดเป่าให้บรรเทาเบาบางลงไปด้วยการใช้พรหมวิหารธรรมกำกับควบคุมจิตของใจของเราเองเพราะเป็นหลักความประพฤติประเสริฐบริสุทธิ์มีอยู่ด้วยกันสี่ประการคือเมตตาความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาความสงสารคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้ใจพ้นจากทุกข์มุทิตาความยินดีในเมื่อผู้อื่นได้ดีมีความสุขอุเบกขาความวางใจเป็นกลางวางเฉยมีจิตใจที่เที่ยงธรรมหลุดตาชูไม่เอ็นเอียงอิจฉาหิอนันตโคจรความอยากมีอารมณ์หาที่สุดไม่ได้เลยตัวอิจฉาคือความอยากที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นมันเป็นตัวกิเลสที่ก่อกวนจิตใจมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตัวอิจฉาคือความอยากความต้องการในวัยเด็กก็เป็นในรูปแบบหนึ่งเช่นอยากได้ตุ๊กตาและของเล่นที่ถูกใจในวัยหนุ่มสาวก็อยากได้คนที่รักที่ชอบใจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็อยากได้ยศได้ตำแหน่งเงินทองของประดับเกียรติยศเช่นสายสะพายหรือเหรียญตาอยากเป็นมหาเศรษฐีก็มีมากมายเท่าไรก็ไม่รู้จักพอทวีความโลภความอยากไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ปุถุชนที่ต้องรับทุกข์ไถ่อันเนื่องมาจากความอยากคือตัวโลภนี้มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่มากเช่นอยากรวยเร็วก็ไปขายยาเสพติดถึงกับโดนปานชีวิตริบทรัพย์เป็นของหลวงพวกนักการเมืองราชการอยากรวยก็ต้องทุจริตแล้วรับบังหลวงต้องถูกปลดและติดคุกในบ้านปลายชีวิตเพราะความอยากที่ผิดศีลธรรมและกฎหมายเสียผู้เสียคนเสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นข้าอิจฉาณรังปริกัสสติความอยากย่อมเสือกใสซึ่งนรชนความอยากหรือความโลภนิยมนั้นมีหลายขั้นหลายระดับต้องกับอนุสัยของแต่ละบุคคลผู้ที่มีความหวังจะเป็นคนรวยมีฐานะดีที่มีจิตสำนึกที่ถูกต้องก็เพียรพยายามหาเงินในวิถีทางที่สุจริตคิดแต่จะอดออมทรัพย์สินที่หามาได้ไว้ให้มากที่สุดแม้ว่าจะเสียเวลาทำมาหากินหลายสิบปีเขาก็เป็นคนมีฐานะร่ำรวยได้โดยชอบธรรมแต่นรชนบางจำพวกที่ใจร้อนอยากร่ำรวยทางรัฐก็ประกอบกรรมทำผิดคิดทุจริตทุกรูปแบบเช่นปล้นธนาคารปล้นร้านทองปล้นร้านขายทองค้าขายยาเสพติดทุจริตในที่ราชการแม้ที่สุดคือขายชาติขายแผ่นดินให้แก่คนต่างชาติเขาก็ทำได้โดยไม่เกรงกลัวอาชญาเพราะติดคุกติดตารางความอยากหรือความโลภจึงเสือกใสให้นรชนพวกนี้กลายเป็นทรชนคือหรือทรราชไปได้ในที่สุดด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีความโลภอยากร่ำรวยเร็วหรืออยากได้อำนาจวาสนาในทางที่ผิดควรพิจารณาให้ดีตอนที่ตนเองจะได้รับกรรมนัตติโลคัสสมโหอักขิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีขึ้นชื่อว่าไฟในทางโลกจัดว่าเป็นธาตุที่มีคุณประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์และสัตว์ที่มีชีวิตทั้งปวงรวมไปถึงต้น

ไม้ใหญ่น้อยล้วนต้องอาศัยไฟจากดวงอาทิตย์ในความร้อนความอบอุ่นและแสงสว่างธาตุไฟให้พลังงานให้ทุกชีวิตยืนยงคงอยู่ได้หากธาตุไฟหากขาดธาตุไฟเมื่อใดมนุษย์และสัตว์ก็ต้องตายร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตประกอบไปด้วยธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมไฟดินน้ำลมไฟแต่ไฟในความหมายทางพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามอย่างคือราคะคิดไฟคือราคะโทสะคิดไฟคือโทสะมะคิดไฟคือโมหะไฟทั้งสามนี่มีแต่เผาผลาญคนที่ยังหนาอยู่ด้วยกิเลสให้หมดไหมวอดวายไปแต่ไปราคะจะมีความร้อนแรงมากที่สุดท่านจึงจัดอยู่ให้ อยู่ในอันดับที่หนึ่งซึ่งไปราคะย่อมเผาจิตใจให้เราร้อนถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับหลงไหลอยู่แต่รูปเสียงกลิ่นรสเสียงของเพศตรงข้ามอยากได้เสพกามโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมตามเอานักการเมืองราชการชั้นผู้ใหญ่เสียผู้เสียคนเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศเป็นข่าวคึกโครมทั่วประเทศและทั่วโลกล้วนเกิดจากไฟราคะที่เผาผลาญไปถึงวงตระกูลด้วยที่ต้องสูญเสียเงินทำขวัญเงินให้ทนายความและเงินวิ่งเต้นระงับคดีก็มีข่าวต้องจ่ายกันเป็นหลายล้านบาทเพื่อไม่ให้ติดคุกติดตารางเพราะเสพกามกับเยาวชนล้วนเป็นผลจากไฟราคะเผาผลาญดังซึ่งด้วยเหตุนี้เมื่อรู้ตัวว่าไฟราคะเริ่มรุกรามจะเผาไหม้ในจิตใจต้องพยายามข่มใจให้ไฟอย่าให้ไฟเผาได้รีบดับไฟเสียตั้งแต่ต้นลมอย่าให้ไฟราคะแม้ชนะจิตใจในส่วนที่ดีของเราได้ต้องคิดว่าความตกในกามรสนั้นมันมีอยู่ทั่วไปมันมีอยู่ชั่วไม่กี่นาทีหลังจากเสพกามรมสมหมายแล้วก็ไม่แค่จะต้องรอรับผลแห่งกรรมเปิดไปจงอย่าปล่อยให้ไฟราคะเผาผลาญคุณงามความดีเกียรติยศชื่อเสียงของตนเลยยอมเพราะไม่คุ้มกับความสุขชั่วอึดใจเดียวภิกษุณีสุเมธาเถรีมีธรรมกถาไว้ว่าอนิจจังอัตุวากามาพระหุทุกขามหาวิสาอโยคุโลวะสันตโตอคะมุราทุกขมาปะปะทุกขะปะปะปลากามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากมีพิษมากดังก้อนเหล็กที่ร้อนจัดเป็นต้นเขาแห่งความขับแขนมีทุกเป็นผลสาธุชนทั้งหลายนั่นก็คือธรรมภาสิทธิ์พุทธภาสิทธิ์ที่ทำให้รุ่งเรืองถ้าเราปฏิบัติตามพุทธภาสิทธิ์เราก็จะได้มีจิตใจที่ห่างจากความทุกข์สาธุชนทั้งหลาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะ3ตุลาคมนี้การบินไทยพร้อมให้บริการทุกเที่ยวบินและข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: เร่งรีบต้องนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
1: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขนาดปภ.แจ้งเตือนเปิดลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนกทม.เปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้โดยปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้เวลา 8:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและติดตามเวลาประมาณ 10:30 น.จะมีการแถลงข่าวภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจากตึกนาคีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขณะที่มวลน้ำจากทางด้านเหนือจากแม่น้ำปิงจะถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการคุมปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสมุทรปราการไม่ให้เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเปิดระบบขอเยียวยาน้ำท่วมวันนี้ปรับเพดานค่าเยียวยาผลกระทบต่างๆใหม่บอร์ดกสทช.นัดประชุมนัดพิเศษวันนี้เร่งพิจารณาวาระที่ค้างสะสมสำหรับกรรมการที่เหลืออยู่ทั้ง6คนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแจ้งว่าขณะนี้ได้เร่งบริหารจัดการเที่ยวบินและระดมกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474

0: จบลงไปครับบทเพลงต้นฉบับอาจารย์นิกรชูลักษณ์เป็นผู้ขับร้อง AI Cover ชื่อเพลงว่าขออนุญาตมีเมียน้อยใครขออนุญาตอ่ะ ครับ AI Cover ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับติดตามรับฟังรายการจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการนี่คือรายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแหว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาก็ไม่แพงราคาเริ่มต้นที่โต๊ะละ1,100-1,200แล้วมีเมนูอาหารให้เลือกนับร้อยชนิดครับเรามีราคาให้เห็นเลยว่าคุณชื่นชอบอะไรโทรศัพท์หาเราเช้านี้เราจะได้รีบนำเมนูไปให้ท่านดูได้เลยครับ0819465036 0819465036ครับกริ่งกลางเข้าไปครับขอบพระคุณกับอาหารเสริมน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับก็ต้องขอขอบพระคุณที่หลายท่านสั่งแล้วก็สั่งใหม่อีกนะครับเพราะว่าทำไมต้องสั่งใหม่รับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้เลยครับมันตอบโจทย์ความต้องการของคุณผู้ฟังน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันทานตะวันน้ำมันดาวอินคาทั้งหมด9ชนิดครับมันจะช่วยเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดครับบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงผิวพรรณลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบสารพัดกันละครับบำรุงสายตาหลับสบายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกๆหลับสนิทครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณขีดบ้านอยู่ห้วยเนี่ยห้วยทันอินบุรีบ้านเขาอยู่อินบุรีสิงห์บุรีเขาบอกโหสุดยอดเลยอาจารย์0819521440เบอร์เขานะครับสั่งซื้อรอบที่สองหลายคนแล้วนะสั่งซื้อรอบที่สอง0819521440เนี่ยอันนี้คุณขีดนะครับบ้านอยู่อินบุรีสิงห์บุรี0819521440บอกมันสุดยอดจริงๆอาจารย์สำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดครับต้องสกัดเย็นด้วยนะเพราะมันจะได้ไม่มีสารเคมีเจือปนและชนิดที่2ที่เรามีครับน้ำมันมะระ3ชนิดมะระขี้นกส่วนใหญ่ก็จะเอาแค่มะระขี้นกเรามีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดไอ้9ชนิดนั้นซื้อขวดเดียวเราไม่ลดราคามีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดเราลดให้200สำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นะครับแต่น้ำมันมะระ3ชนิดนี่เราไม่ได้ลดแต่ละแถมเลยซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1นะครับมันนำน้ำมันมะระ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำครับมันมี4ชนิดไงมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนส่วนใหญ่เขาทำเป็นแค่เพียงมะระขี้นกกันท่านจะได้ยินบ่อยๆหูเลยช้ำๆเลยว่ามะระขี้นกมะระขี้นกแต่มะระจีนมะระหวานก็มีเราเอามารวมหมดเลยผสมกับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2แถม1แล้วก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกัน ครับสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันก็ดูแลสุขภาพร่างกายไปว่าจะเป็นพวกที่ปัสสาวะบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมแก่ปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดครับหรือจะเป็นพวกรูมาตอยหรือจะเป็นเรื่องเกาอะไรพวกนี้มันได้หมดเลยนะครับเพราะมันเก้าชนิดไงแล้วก็มันก็สี่ชนิดแล้วมันก็สองชนิดทุกอย่างก็รวมอยู่ในนั้นแต่เราแยกออกไปขายให้คุณผู้ฟังเพื่อจะได้หลากหลายครับสนใจโทรศัพท์มาที่0817577474 0817577474น้ำมันรวม9ชนิดมะละคินกมะละจีนมะละหวานอีก3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำก็เป็น4ชนิดเป็นชนิดที่2ครับเราขาย3ชนิดครับ9ชนิด4ชนิดแล้วก็น้ำมันมะพร้าวคุณฟังแล้วอาจจะงงว่าขายอะไรก็ขายน้ำมัน9ชนิดเนี่ยเป็นตัวหลักครับและรองลงมาก็อีกอย่างนึงอีกขวดหนึ่งครับน้ำมันมะละครับนี่ก็60แคปซูลเช่นกันผมไม่เอาเปรียบคนผู้ฟังผมให้บริษัทเขาเป็นคนบอกทีแรกเขาออกมาก็น้อยผมบอกเอาไปเลย60แคปซูลดีกว่าคนมันจะมีความรู้สึกว่าเออมันเยอะนะครับเพราะนั้นก็สนใจก็สั่งซื้อมานะครับ081946ถามโทษ0817577474081757474ครับแล้วก็ยังมีทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่มันรับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคร้ายๆได้ทุกๆโรคก็นี่ก็ขายกันมา30ปีพูดกันมา30ปีแล้วใครมีเอนไซม์อยู่ในมือ4คนแรกต้องรับประทานก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดวันละ9เม็ดก่อน4คนแรกพอครบแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมือมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยถ้าคุณกินตามนี้ไม่ได้ผลเอาตังค์คืนไปด้วยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยผมพูดอย่างนี้มา30ปีจึงมั่นใจในคุณภาพครับขอบพระคุณที่สั่งซื้อกันมาครับประเด็นข่าวแรกครับช่างน่าดีใจเหลือเกินพ่อค้าลอตเตอรี่ที่วังสะพุงจังหวัดเลยจะเดินขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพคนจังหวัดเลยนี่เขายกหมู่บ้านมาขายเลยนะมาลพบุรีเนี่ยเขาก็มาเช่าบ้านอยู่ลพบุรีไปสระบุรีเขาก็ไปเช่าบ้านอยู่สระบุรีอันนี้เขาไปยโสธรไปขายที่ยโสธรแล้วหวยมันออกแล้วแกขายไม่หมดหวยเหลือ10ใบ1ชุดผลปรากฏว่าไอ้หวยที่แกเหลือเนี่ยที่ไม่มีใครซื้อเนี่ยข้างหน้ามันก็ศูนย์ข้างหลังมันก็ศูนย์อะไรเงี้ยนะ402มัน701ไอ้ศูนย์ข้างหน้าศูนย์ข้างหลังไม่มีใครซื้อมันก็เหลือติดแผงพอกองสลากออกแกยังไม่ทันจะได้ถึงบ้านรางวัลที่1งวดประจำวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกโอ้โหแกก็ไม่ได้ตั้งใจฟังอ่ะนะเพราะแกไม่ได้ฟังวิทยุแต่มารู้ภายหลังพอหวยมันออกแกดีใจแกถูกรางวัลที่1 10ใบเป็นเงิน60ล้านบาทครับเลยแทนที่จะกลับบ้านถือสลากไปที่สถานีตำรวจเมืองยะโสธรเลยยืนยันการครอบครองสลากเตรียมดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแจ้งไว้เป็นพยานหลักฐานก่อนว่าผมถูกรางวัลที่1 60ล้านนะยังไม่ได้ถามแกว่าแกเลิกเดินขายหวยเลยมั้ยสงสัยแกก็ขายต่อนั่นแหละ60ล้านเก็บไว้ทุนการศึกษาให้ลูกเต่าเป็นอย่างนั้นครับนี่คนโชคดีนะครับอ้าวขอให้โชคดีตลอดไปนะคนเราบางทีบุญมาวาสนาส่งเหมือนอีกคงเมื่อวานนี้ผมก็อ่านนะตอนหวยออกใหม่ๆเนี่ยผมก็อ่านว่าเป็นคนเก็บขยะฝันว่าถูกรางวัลที่1แล้วความฝันแกเป็นจริงๆแกถูก2ใบ12ล้านครับสงสัยแกเลิกเก็บขยะเลยเออ คนมันโชคดีนะครับคุณผู้ฟังนี่เรื่องของการเสี่ยงโชคนะอย่ามาบอกว่ามอมเมาประชาชนนะรัฐบาลเขายังมอมเมาคุณผู้ฟังเลยแล้วผมมาโดนต่อว่าว่ามอมเมาได้ไงอ่ะผมเป็นเพียงบอกว่าผมอ่านตามหนังสือเนี่ยเขาให้มาเนี่ยก็ว่าเอาไปไม่ถูกก็จะมาโทษผมไม่ได้นะผมว่าอ่านหนังสือให้ฟังอ่ะอ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟังใช่ไหมจะว่าผมมอมเมาก็ฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังมันจะได้เกิดความเข้าใจนะครับเออครับอ้าวยังมีคนต่อว่าต่อขานผมเลยพูดน้อยๆหน่อยสิมึงไม่ฟังมึงก็ปิดไปเลยปะไอคนที่พูดอะผมรู้เป็นใครเพราะชื่อมันโชว์อยู่ที่หน้าปัดโทรศัพท์มือถือผมรู้ไอคนพวกเนี้ยพูดไปถูกใจพวกมันผมก็เลยไปลงบันทึกประจำวันว่าไอคนเนี้ยพูดกับผมแบบนี้นี่ครับเพราะวิทยุผมไม่เคยบังคับให้ใครฟังนะผมพูดข่าวไม่ให้ผมพูดเลยพูดเยอะไปเปล่าถ้าผมไม่พูดเยอะแล้วคุณจะรู้เรื่องไหมผมพูดอย่างหนึ่งแล้วเขาเปิดเพลงอีก 2-3 เพลงงั้นเหรอผมรู้คำหมายความหมายว่าคำว่าผมพูดเยอะนะเยอะเพราะอะไรเพราะมันแทงใจดำคุณผมรู้นะไม่ใช่ไม่รู้แล้วชื่อมันก็โชว์อยู่หน้ามือถือผมเนี่ยคุณชื่ออะไรผมไปเช็คชื่อคุณแล้วไปเช็คเบอร์โทรศัพท์ที่คุณโทรหาผมมันก็ตรงเป๊ะเลยไม่อยากไปยอแยกับพวกที่มันไร้จิตใต้สำนึกหรือไร้มารยาทหรืออะไรก็โง่หรืออดฉลาดไงสมัยนี้โทรศัพท์มือถือคุณจะซื้อซิมเขาต้องลงทะเบียนก่อนเพราะฉะนั้นลงทะเบียนเสร็จมันเป็นชื่อใครคุณโทรหาใครคุณเข้าโปรแกรมไอ้ที่มันโทรแล้วเช็คชื่อได้เลยเนี่ยมีเยอะไปเนี่ยของผมมันก็โชว์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่สั่งยาผมเนี่ยสั่งผลิตภัณฑ์ผมเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ยาอาหารเสริมเนี่ยจะรู้เลยว่าใครสั่งเพียงแต่จะพูดไม่พูดเท่านั้นเพราะนั้นอย่าแสดงความฉลาดน้อยออกมาให้ผมเห็นอย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ว่าคุณโทรมาว่าผมว่าพูดน้อยๆหน่อยพูดน้อยๆหน่อยแล้วมันจะรู้เรื่องไหมข่าวผมไม่ได้จัดรายการเพลงเนี่ยผมก็เลยตอบไปว่าคุณคิดว่าผมพูดเยอะคุณก็อย่าฟังผมดิทานโทษนะคุณเสือกฟังผมทำไมผมไม่ได้ให้คุณฟังเพราะนั้นถ้าคุณฟังผมแล้วผมพูดเยอะคุณก็เปลี่ยนปิดซะคุณไปฟังฐานีอื่นก็ได้ผมไม่ได้บังคับจบไหมไม่อยากทะเลาะกับคนประเภทแบบปัญญาอ่อนปัญญานิ่มเพราะคนที่ก็อยากฟังผมมีเยอะไปไม่ใช่คุณคนเดียวผมไม่เสียความรู้สึกหรอกคนอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าคุณยังบัวไม่พ้นน้ำคุณยังโง่ดักดานคุณไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่ผมพูดเพราะผมพูดผมไม่ได้มีไมค์จ่อปากผมมีแต่หนังสืออ่านหนังสือพิมพ์ที่ผมรับมาแล้วผมอ่านจากจออินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างผมเอาความจริงมาพูดผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกมาพูดเพราะนั้นคุณจะเป็นข้าราชการคนไหนแล้วแต่ผมไม่ได้สนใจเพราะทุกวันนี้ข้าราชการเนี่ยมันซื้อได้หมดอ่ะมันซื้อยันหมอเอาเงี้ยทุกวันเนี่ยตำรวจยังซื้อได้เลยหมอก็ซื้อได้ไม่มีลูกก็บอกก็มีลูกหัวหน้าเขตก็ซื้อได้เนี่ยคือมันเกิดอะไรขึ้นยุคเนี้ยมันเคยเจอกันไหมแบบเนี้ยอะไรก็ซื้อได้หมดใครมีกำลังมากซื้อการสอบท้องถิ่นก็ซื้อแค่ตัวเล็กไม่ต้องถึงตัวใหญ่ก็ซื้อหรือเสียเงินมาแล้วก็ซื้อแต่เอาเงินคืนไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้มีหมดนี่คือการโกงกินของทุกวันนี้ของบ้านเมืองเราตั้งแต่ยันพะโลงยันถึงข้างบนเลยเพราะนั้นถึงบอกว่าอย่าโทรมาว่าผมเลยว่าผมพูดเยอะไปว่าพูดมากไปว่าผมอ่านตามความเป็นจริงผมพูดความจริงแล้วเข้าเนื้อเข้าตัวคุณอย่ามาคิดเลยว่าผมไม่ด่าใครผมไม่ด่าใครมันเข้าเนื้อคุณก็คิดว่าเออมันเป็นจริงเว้ยเพราะผมมีข้อมูลจากหนังสือผมไม่ได้มีเป็นนักข่าวเอาไมค์ไปจ่อปากใครครับมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของความเสียหายของกรุงเทพพอน้ำลดแล้วก็ไปนั่งนับรถที่ครับที่เสียคาน้ำก็คือพอน้ำลดมันก็เหลือแต่น้ำมันเหลือแต่รถแล้ว น้ำมันลดไปก็เหลือแต่รถคราวนี้รถก็จะต้องสำรวจตรวจสอบว่ามันขับได้ไหมมันแห้งแล้วมันติดได้ไหมมันติดไหมหมอเอกที่จะมาทำครอบแก้วให้ที่วัดวังน้ำดำพรุ่งนี้นะยกเลิกก่อนนะครับเพราะหมอเอกก็น้ำท่วมรถมาไม่ได้ครับหมอเอกก็น้ำท่วมรถแล้วไม่รู้ว่ายุบหรือยังตอนนี้เขตบางกะปิครับสำรวจพื้นที่ตั้งแต่แฟลตคลองจันทร์หลังน้ำรถชาวบ้านยอมรับว่าเครียดรถที่ใช้ทำมากินพังบางคันไม่มีประกันวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเยียวยาความเสียหายลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่เขตบางกะปิโดยสำรวจตามเส้นทางตั้งแต่บริเวณแยกทางกะปิไปจนถึงพื้นที่แฟลตคลองจันทร์พบว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงแล้วชาวบ้านในพื้นที่เริ่มทยอยออกมาสำรวจความเสียหายทรัพย์สินทั้งสภาพบ้านเรือนร้านค้าโดยชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าความเสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นการเข้ามาซ้ำเติมความเดือดร้อนในช่วงสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองและไม่สู้ดีอยู่แล้วทำให้หลายครอบครัวมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับมาตั้งหลักได้อีกเลยนอกจากนี้ชาวบ้านจำนวนมากยังคงติดใจตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนภัยพิบัติจากหน่วยงานภาครัฐที่อาจจะยังไม่รวดเร็วและครอบคลุมเพียงพอก็มีภาคเอกชนแจ้งก็ไปฟ้องเขาจะจับเขาจะเล่นงานเขาว่าโกหกฝนฟ้าน้ำจะท่วมอย่างนั้นอย่างนี้ไปฟ้องเขาจะจับเขาน่ะนักร้องเรียนน่ะแล้วถามมาจริงไหมเป็นจริงแล้วมาพูดว่าเอาอยู่ใครโกหกกันแน่หน่วยงานของรัฐที่ยังไม่รวดเร็วและก็ไม่ครอบคลุมเพียงพอจนเพจของทีลมฟ้าอากาศบอกมาแล้วไปบอกเขาว่าทำให้คนตำหนกตกใจแล้วมันจะจริงอย่างที่เขาพูดไหมครับเสียหายกันทั้งกรุงเทพเป็นไงอ่ะทางด้านของรัฐไม่ได้เตือนเลยครับเซลบอร์ดคัทไม่ได้ทำงานเลยเซลบอร์ดคัทไม่ได้ทำงานไม่ได้บอกเลยครับนี่ผมก็เพิ่งได้รับจากปภ.ลพบุรีมาเมื่อวานเนี่ยครับก็เตือนกันนะผมว่าทุกจังหวัดมันทำเหมือนกันหมดดีก็ทำให้เขาได้แตกเขาเตรียมตัวไม่ใช่เขาแตกตื่นนะอย่าตระหนกตกใจอย่าไปเชื่อเพจที่มันของปลอมนะรับประกันว่าเอาอยู่สรุปว่าใครโกหกกันแน่เนี่ยใครควรจะโดนฟ้องร้องกันแน่ไอ้คนที่บอกดินฟ้าอากาศมันก็บอกเตือนเอาเก็บของขึ้นที่สูงเดี๋ยวฝนจะตก3วัน3คืนมันก็จริงอย่างที่เขาพูดอะแต่ไอ้คนที่บอกเอาอยู่มันน่าจะโดนฟ้องมากกว่านะเพราะไม่ตระหนกตกใจไม่มีอย่างนั้นหรอกแต่มันมีทำไงเขาเสียหายเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเพราะนั้นประสิทธิภาพของการทำงานมันรู้เลยว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงเอกชนกับรัฐบาลเพราะนั้นตอนหลังทัวลงกรมอุตุพูดเป็นราชการฟังไม่ออกตอนหลังก็เลยเปลี่ยนคำพูดระมัดระวังเดี๋ยวฝนตกระวังกันหน่อยนะพูดเป็นแบบภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นก็ เป็นคือการพยากรณ์อากาศใช้ภาษาบางราชการมันก็ดูดีเพราะอ่านนะแต่บางทีคนอ่านนะมันอ่านไม่เข้าใจไทยภาษาไทยเราไม่เหมือนภาษาอังกฤษอ่ะอีทก็คือกินแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยกินกระซวกแดกอะไรอย่างเงี้ยแผลมันพลิกคำได้ภาษาอังกฤษเขาอีทไอ้อีทก็คือกินน่ะแต่ภาษาไทยเรากินรับประทานฉันแดกยัดอะไรมันแปลว่ากินหมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าภาษาไทยมันต้องเข้าใจใช้ถ้าใช้ไม่ถูกบางทีอ่านแล้ว3รอบมันก็อ่านไม่เข้าใจเอาละครับก็เป็นเรื่องของน้องน้ำที่ทำให้กรุงเทพต้องเสียหายครั้งนี้นี่แค่คลองจันทน์ที่เดียวนะยังล่มเกล้าอีกนะที่มีคนที่ล่มเกล้านี่แสน 170,000 คนตอนนี้คลองจันทน้ำเริ่มลดแล้วนี่เดี๋ยวทางด้านของล่มเกล้าวันนี้ก็น่าจะลดแล้วล่ะหลายๆที่ลดลงความเสียหายจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปครับถ้าเสียหายน้อยก็ดีไปถ้าเสียหายมากเอาความผิดที่ใครได้ครับเขาแจ้งแล้วไปตระหนกตกใจกันเดี๋ยวไปฟ้องร้องเขาก็เลยกลายไปกลายเป็นว่าเขาโกหกหรือเปล่า ไปฟ้องเขาจะอีกเออว่างั้นเนาะเอาไปแล้วก็ทางด้านของเคหะล่มเกล้าล่ำให้ร้องไห้เลยไม่ไหวแล้วน้ำไม่ลดขยะเยอะของกินน้ำดื่มไม่พอตะกี้ของจันนะครับแฟดของจันอันนี้แฟดอันนี้เคหะล่มเกล้าร้องไห้เลยครับไม่ไหวแล้วจนไม่ไหวแล้วหรือรวยไม่ไหวแล้วน้ำไม่ลดขยะก็เยอะน้ำก็เน่าของกินน้ำดื่มไม่เพียงพอบอกตอนนี้เสียงแหบแห้งเพราะต้องตะโกนขอของกินรับผิดหวังกับการช่วยเหลือของภาครัฐผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มกล้าวนางสาววิสาหนึ่งในผู้ประสบภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าตอนนี้สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นน้ำแทบไม่ลดลงเลยโดยเฉพาะที่ตึก23ขยะก็เยอะทำให้น้ำเน่าและต้องออกมาขออาหารและน้ำดื่มด้วยตนเองการช่วยเหลือในบางจุดเข้าไม่ถึงแต่พอเดินลุยน้ำออกมาบางครั้งก็ไม่มีของให้โดยเฉพาะของเด็กเล็กที่ต้องการนมและแพมเพิร์สตอนนี้ตนเสียงแหบเสียงหายเพราะต้องตะโกนเรียกขออาหารของกินขอน้ำต้องสู้กับชีวิตนางสาววิสาบอกคนในพื้นที่ตอนนี้เดือดร้อนมากอยากให้มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือมากกว่านี้เพราะหลายคนต้องออกมาหาของกินของใช้จำเป็นด้วยตัวเองไม่ได้มันก็ลำบากมากกองบรรเทาสาธารณภัยอะไรก็ไม่มีเมื่อวานที่ผ่านมาตนก็ต้องไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป10ซองปลากระป๋อง5กระป๋องเพื่อเอาไปให้เพื่อนบ้านด้วยมีผู้สูงอายุคู่หนึ่งไม่มีน้ำจะกินก็ไม่ได้กินข้าวหรืออาหารมาตั้งแต่วันแรกตนก็ต้องไปช่วยเขาแบ่งเขาไปเมื่อถามถึงส่วนที่สิ่งอยากสะท้อนไปถึงรัฐบาลและผู้มีอำนาจเจ้าตัวระบุรู้สึกผิดหวังกับการช่วยเหลือที่ผ่านมาต้องใช้เงินของตัวเองซื้อของกินจนหมดอุตส่าห์เลือกนะแต่คราวนี้ไม่ไหวแล้วอ๋อเลือกแล้วเลือกแล้วก็ทนอุตส่าห์ไปแล้วกันเพราะเลือกเขาแล้วนี่ไม่ได้รวยนะจนเลยเงินพวกหนูน่ะไม่มีก็ไปซื้อของกินมาจนหมดแล้วไม่รู้จะช่วยอะไรกันไม่ได้ช่วยคือเขามาเปล่าประกาศว่าช่วยตรงไหนอะที่ว่ามาช่วยไม่เห็นมีส่วนเรื่องการขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆเจ้าตัวบอกว่าพยายามติดต่อไปหลายช่องทางแต่บางครั้งก็ไม่มีคนรับสายนอกจากนี้ก็สิ่งที่ต้องการในตอนนี้คือไม่ได้มีแค่อาหารน้ำดื่มแต่ยังรวมถึงยารักษาโรคเพราะตัวเองต้องเดินลุยน้ำทุกวันจนเท้าเริ่มมีอาการเปื่อยและถ้าจะให้ย้ายไปที่อื่นก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะแม่ของตนก็พิการเดินไม่ได้ต้องอยู่บนห้องตนไม่รู้จะสามารถพาครอบครัวออกไปอยู่ที่ไหนได้พร้อมอ้อนวอนขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารน้ำดื่มนมและแพมเพิร์สสำหรับเด็กก่อนที่นางวิสาจะเก็บความอัดอั้นตันใจไว้แกร้องไห้โฮมาเลยได้ยินไปถึงใครบ้างเนี่ยฮะเขาเดือดร้อนกันเนี่ยโอ้โหครับโหน้ำเจิงเลยนะยังลอยเรืออยู่ในเคหะล่มกล่าวเออครับอาจารย์เชนเห็นไปหย่อนโดนอยู่ครับแบ่งเบาได้บางส่วนเลยนะแต่อาจารย์107แล้วได้กันทั้งหมดก็คงจะยากมันไปเที่ยวๆหนึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายครับแต่ตอนนี้เรือเลยวิ่งเข้าไปได้แล้วอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปไม่ต้องให้คนก็เดินเขามาหาของกินมาแล้วไม่ได้ก็มีจนแกอัดอั้นตันใจไม่ไหวแกก็ร้องไห้โฮเลยนะเนี่ย
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686

0: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกำลัง
4: ผมร
3: ู้
4: ส
3: ึ
4: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
5: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
9: ภูผาวิโปรครับอาหารเสริมที่จะช่วยของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับวันนี้คุณรับประทานทางด้านของภูผาวิโปรหรือยังเป็นซองคล้ายซองกาแฟครับเป็นซองคล้ายซองกาแฟภูผาวิโปรเขามีคล้ายๆแบบกาแฟครับยกสดได้เลยนะครับละลายกับน้ำอุ่นเช้าสักซองหนึ่งเย็นสักซองหนึ่งร่างกายทันทีอ่อนเปรี้ยเพลียแรงมันจะได้มีพละกำลังกลับคืนมาโดยโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายของภูผาวิโปรครับเขากำลังจัดโปรโมชั่น ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสนใจสั่งซื้อกันเลยครับเบอร์เดียวกับดีไทยเครื่องดื่มดีไทยเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรที่ขวดใหญ่ๆน้องๆขวดน้ำปลาเลยตอนนี้เขาก็ซื้อ2ขวดแถมภูเขาวิปโร1ห่อครับดูแลเรื่องความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องตับเรื่องไตเรื่องของมือชาเท้าชาเรื่องของทางด้านความดันเบาหวานกดไหลย้อนอะไรพวกนี้เหมือนกับประเภทเม็ดแคปซูลเหมือนกันแต่เป็นน้ำสมุนไพรที่มีประโยชน์มีอย.เรียบร้อยสนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรพร้อมทั้งทางด้านของยาวหอมดอกหอมหมื่นลี้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายกันขึ้นมาแล้วก็ผสมกับน้ำจะครึ่งช้อนชาคนคนเข้าหากันแล้วยกดื่มหรือถ้ามันฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำดื่มอะไรทั้งสิ้นก็ตักมันจะครึ่งช้อนชาแล้วอ้าปากอมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับนี่คือทางด้านของยาวหอมผสมดอกหอมมุลีดมก็ได้กินก็ได้บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายคนเฒ่าคนแก่หรือคนไม่เฒ่าไม่แก่ก็กินได้ครับสนใจสั่งซื้อที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของข้าวทางด้านดร.บรรณดาวงผู้ดีครับประธานองค์กรทำดีถึงกับเดือดปุดๆออกมารับบทด่านหน้าชนความจริงอีกรอบหลังที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์ข้อความขอร้องพูดจะทำอาหารอย่าทำร้ายจิตใจผู้ประสบภัยด้วยข้าวกล่องหมูไก่แห้งๆ2ชิ้นจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าทำไปให้เขาเลยแบบนั้นแม่หมูบรรณดาก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียอีกครั้งโดยคราวนี้แน่ภาพหลักฐานจริงให้ดูเผยให้เห็นว่าข้าวกล่องพลาสติกที่มีข้าวสวยพร้อมด้วยชิ้นเศษไก่ปีกไก่แห้งๆแทบไม่มีเนื้อหนังวางอยู่เลยพร้อมระบุข้อความฟาดตรงๆว่าตัวอย่างข้าวกล่องน้ำท่วมที่ไม่ควรบริจาคให้ใครเขาก็เป็นข้าวกล่องของลูกเพจที่ได้รับน้ำท่วมรอบอื่นข้าวเกษตรปีกไก่แบบนี้มันเกินไปค่ะใจร้ายมากมาเจ้าหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับงบเต็มๆแต่สามารถจัดการได้แค่นี้นี่คุณบุ๋มรู้เลยนะว่าหน่วยไหนได้งบมาเต็มๆแต่เอาเศษไก่แห้งๆแบบไม่มีเนื้อหนังมังสาวางสองชิ้นเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูคนมันทำด้วยใจบริสุทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือเขาจ้างแล้วเอาแค่นี้เอาข้าวเยอะเข้าไว้เผื่อมีไข่จะไปทอดไข่กินเอาเศษไก่แห้งๆไม่ได้น่ากินเลยเห็นแล้วเอ้าก็เป็นเรื่องของการให้อาหารคุณบุ๋มก็ตอกหน้าครับแบบนี้ก็ไม่ควรจะให้หรอกอย่ามาให้แบบนี้เลยถ้าจะพูดต่อก็เดี๋ยวจะแรงไปเนาะเอาไปให้แมวหมูหมากินจะดีกว่ามั้ง เอ้าก็ได้งบมาก็ทำให้มันสมส่วนกันหน่อยแล้วกันนะคนกินนะมันจะแมวกินเข้าใจยังครับทางด้านของข่าวอีกข่าวหนึ่งก็เครือข่ายแก๊งยาครับยาบ้าล็อตใหญ่สองสมุนลักลอบขนจอขยายผลถึงตัวการใหญ่ครับอีกแล้วครับพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธุ์ม่วงผู้บัญชาการของตำรวจปศปราบปรามยาเสพติดได้ลงพื้นที่กวาดล้างเครือข่ายที่จังหวัดเลยหลังสืบทราบมาว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากชายแดนหนองคายเข้าสู่พื้นที่ตอนในช่วงกลางดึกเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ต้องสงสัย2คันขับตามกันมาดองแดงดองแดงมีพิรุธบนถนนหมายเลข2097มุ่งหน้าอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูได้แก่รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ทะเบียนหนองคายครับเป็นรถนำและรถเก๋งทะเบียนหนองคายอีกคันนึงตามเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ติดตามสกัดจับครับระหว่างการปิดล้อมรถฟอร์จูเนอร์เกิดไหวตัวทันได้ขับหนีไปจอดทิ้งไว้ในป่าละเมาะพื้นที่ตำบลอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถสกัดจับรถเก๋งคันตามที่ได้ริมถนนหมายเลข2097ตำบลกุดดินจีอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูเหมือนกันรวบตัวนายณภทละดลนอนเนนพอสำเภาทอทหารลอเรือดอเด็กลอลิงณภทละดลอายุ49ปีเขียนแบบเอาตัวอักษรมาเรียงกันเลยนะ

0: การค้าพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งพนักงานสอบสวนสภ.นางรังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนี่เป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดครับมีกันทุกวันจับได้ไม่เว้นแต่ละวันนะครับอีกข่าวหนึ่งครับ10คำถามประกันภัยพิบัติแห่งชาติท่วมก่อนท่วมหลังจ่ายจริงแค่ไหนใครจะตอบได้สำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเพิ่งเริ่มมีผลให้การคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคมนี้ในจังหวะที่กำลังเกิดน้ำท่วมใหญ่คาบเกี่ยวกับหลายพื้นที่วันนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจเขาก็สรุปคำถามน่ารู้เกี่ยวกับประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องคำถามตอบคำถามคำตอบที่น่ารู้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติ1ประกันภัยพิบัติแห่งชาติคืออะไรและเริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่เป็นโครงการคุ้มครองภัยพิบัติระดับชาติที่รัฐบาลและระบบประกันภัยร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยมีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2026เป็นต้นไป2ใครมีสิทธิ์ควรได้รับการคุ้มครองบ้างต้องลงทะเบียนไหมตอบไม่ต้องลงทะเบียนประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั้งที่ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านปกติและทะเบียนบ้านชั่วคราวจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองแบบอัตโนมัติ3คุ้มครองภัยพิบัติประเภทใดบ้างก็มี1อุทกภัยน้ำท่วมวาตภัยลมพายุ3แผ่นดินไหวภัยพิบัตินะครับ4ประกันภัยพิบัติคุ้มครองอะไรบ้างภายในบ้านคุ้มครองเฉพาะตัวโครงสร้างบ้านสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นโครงสร้างบ้านเช่นผนังบ้านสีพื้นล่อนวอลเปเปอร์หลุดร่วงบ้านไม้พังไม่เสียหายงานบิวอินที่ยึดติดกับตัวบ้านไม่สามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ร้านค้าขนาดเล็กที่อยู่ในอาศัยเช่นร้านโชว์หวยร้านตัดผมเจ้าของบ้านอยู่อาศัยเองอะไรบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทรัพย์สินส่วนตัวตู้เย็นทีวีแอร์เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวเครื่องใช้ส่วนบุคคลสถานประกอบการเชิงพาณิชย์โรงงานบริษัทร้านค้าสแตนด์อะโลนที่ไม่มีส่วนของการอยู่อาศัยเหตุการณ์เดิมน้ำท่วมเดิมไม่คุ้มครองความเสียหายจากมวลน้ำเดิม6วงเงินการคุ้มครองจ่ายสูงสุดเท่าไหร่ความเสียหายต่อบ้านเรือนจ่ายจริงตามวงเงินสูงสุดคือ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติได้รับการคุ้มครอง2ล้านบาท7เงื่อนไขขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเป็นอย่างไรแบ่งจ่ายเป็น2ส่วนส่วนแรกจ่ายก่อน 10,000 บาทอนุมัติจ่ายเร็วภายใน15วันจากนั้นกระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นเขตภัยพิบัติเข้าเกณฑ์กำหนดเช่นน้ำท่วมขังสูงเกิน20เซนส่วนที่เหลือตามจริงประเมินความเสียหายผ่านเทคโนโลยี AI และประเมินราคาตามมาตรฐาน8น้ำท่วมเดิมที่ท่วมอยู่ก่อน1ตุลาคมสามารถแจ้งเคลมได้หรือไม่ตอบไม่ได้ประกันภัยพิบัติจะคุ้มครองเฉพาะภัยพิบัติที่ก่อตัวขึ้นใหม่เท่านั้นเช่นพายุลูกใหม่ที่เกิดขึ้นพัดเข้าไปในพื้นที่หลังวันที่กรมธรรม์มีผลไม่รวมถึงมวลน้ำเดิมหรือภัยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากวันที่ก่อนวันที่1ตุลาคม9บ้านที่น้ำท่วมแห้งไปแล้วแต่ต่อมาวันที่1ตุลาคมเกิดมีน้ำท่วมกลับมาเข้ามาอีกครั้งจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่เรื่องนี้ต้องมีการพิสูจน์หลักการทางประกันภัยด้วยวิทยาศาสตร์ว่ามวลน้ำที่ทำให้ท่วมใหม่มีสาเหตุมาจากมวลน้ำเก่าก้อนเก่าหรือใหม่จะพิสูจน์ได้ว่าความคุ้มครองหรือไม่10ประกันภัยพิบัตินี้ทดแทนการช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งหมดหรือไม่ไม่ทั้งหมดประกันภัยพิบัติเป็นเพียงระบบเสริมความคุ้มครองเฉพาะโครงสร้างบ้านและยังพิจารณาซื้อประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคลเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านได้ด้วยครับอ้าวนี่ถามตอบเองเลยนะครับอันนี้เขาพิมพ์ให้ถามตอบเลยครับก็ภัยพิบัติที่จะต้องได้รับเนาะเห็นคนเขามาแซวอยู่ในเวลาออกหาเสียงบอกได้หลังละแสนแต่พอมันจะแจกจริงได้หลังละ 9,000 เห็นเขาแซวอยู่ในโลกโซเชียลนะครับว่ากันไปเอาเวลาหมดเวลาซะแล้วครับเดี๋ยวพบกันชั่วโมงที่2นะครับระหว่างพักกันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพ

0: ช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูก
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่าง
8: ๆศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ปพ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐเริ่มวันนี้2ตุลาคมเป็นต้นไปโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกทม.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี4กรณีได้แก่ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปทั้งนี้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และไปติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
7: ตำรวจอังกฤษจับกุมตัวชายผู้ถือสัญชาติอังกฤษกับอิหร่านในฐานะผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งทำให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยไปก่อนแล้วอีก5คนผู้นำอิสราเอลเปิดเผยว่าผู้ช่วยนักบินที่พยายามก่อวินาศกรรมบนเครื่องบินของฟลายดูไบถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรสเริ่มการสืบสวนคดีก่อการร้ายแล้วประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเตือนชาติตะวันตกว่ารัสเซียพร้อมใช้อาวุธทุกอย่างที่มีรวมถึงนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนคาลินินกราดจากการปิดล้อมหรือโจมตีและย้ำว่าไม่มีแผนจะโจมตีประเทศใดเพิ่มครอบครัวของเลเน่กูดหญิงชาวอเมริกันแม่ลูก3ยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนจากกรณีที่เธอถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองยิงเสียชีวิตพร้อมทั้งยิง

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 757 7474 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0

0: ืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณี
1: จบลงไปครับบทเพลงที่ชื่อว่าวาสนายาใจครับขับร้องโดยน้องวาเลนวงเทวันพันธรัตน์จากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ด AI Cover ครับสวัสดีครับผู้ฟังที่รักและเคารพครับกับเรื่องราวของข่าวจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันนะครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอบคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการครับเป็นชั่วโมงที่2ครับต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่กับเรื่องราวของข่าวจากทางหน้าหนังสือพิมพ์และก็หน้าจออินเทอร์เน็ตขอบคุณกับแฟนๆรายการที่ติดตามที่คลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็แฟนๆรายการจากสถานีวิทยุจังหวัดฐานบกลพบุรี AM จทล.1197ครับขอบคุณนะครับทั้งจทล.นี่ผมมีช่วงบ่าย 3:00 น.อีกช่วงหนึ่งนะครับบ่าย 3:00 น.แล้วก็ช่วงเย็น 6:00 น.เย็นครับสำหรับจทล.จังหวัดฐานบกลพบุรีครับมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงบ่าย 3:00 น.นะครับเป็นข่าวที่ไม่เหมือนไม่ซ้ำกับช่วง 8:00 น.เช้านะครับแล้วก็ 6:00 น.เย็นก็เป็นข่าวใหม่ของช่วงหนังสือพิมพ์ฉบับวันรุ่งขึ้นครับติดตามรับฟังกันได้3ช่วงสำหรับทางด้านจอทล197ครับส่วนทางด้านปราจีนบุรีนั้นรับฟังได้ช่วงเดียว 8:00 น.ถึง 10:00 น.ครับ2ชั่วโมงต่อเนื่องขอบพระคุณกับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการครับที่ให้เรามาพบกันขอบคุณสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับกำลังขายดิบขายดีเพราะว่ารับประทานแล้วมันตอบโจทย์โรคหลายๆที่ท่านเป็นโดยเฉพาะความดันเบาหวานเราเอาน้ำมันรวม9ชนิดทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้มอนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันคอลลาเจนจากญี่ปุ่นวิตามินอีถั่วอินดาวดาวอินคากลับน้ำมันดาวอินคาเราก็เอามาผสมด้วยทั้งหมด9ชนิดและแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์ทั้งนั้นน่ะไม่ว่างาดำนี่ก็มีประโยชน์น้ำมันมะพร้าวคือทุกตัวมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดครับหลอดเลือดคุณได้สะอาดล้างสิ่งที่มันเกาะลำไส้อยู่ครับทำให้เรื่องของเลือดคุณตีบตันอะไรพวกนี้นะครับบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดไปทั้งตัวปวดเมื่อยตามร่างกายบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเรื่องของการลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำบ่อยๆครับคนที่ฉี่บ่อยนะครับรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100%ขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งและลดราคาให้200บาทครับสนใจสั่งซื้อทั้ง2ขวดเลยก็ได้นะครับแล้วก็อีกชนิดนึงครับจาก9ชนิดมา4ชนิดครับ4ชนิดก็คือน้ำมันมะระ3ชนิดครับเราทำแตกต่างกับเขาตรงที่ว่าเขามีแต่มะระขี้นกอย่างเดียวแต่เรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับควรบรรจุ60แคปซูลเช่นกันครับสกัดเย็น 100% เช่นกันมันช่วยทั้งผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดเกาต์หรือทางด้านของโรคภัยไข้เจ็บที่ท่านเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกครับก็รับประทานน้ำมันมะระก็ได้60เม็ดเท่ากันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับอันนี้ชนิดที่2ชนิดที่3เป็นน้ำมันมะพร้าวล้วนๆเลยครับสกัดเย็น 100% ก็60แคปซูลเช่นกันครับสนใจที่จะสั่งซื้อชนิดไหนก็สั่งมาครับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับรวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายๆคุณได้ทุกโรคก่อนอาหารทุกมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อละเม็ดขวดที่7วันละเม็ด มื้อละกับวันละไม่เหมือนกันผมพูดอย่างนี้30ปีนี่คือเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ยังขายดิบขายดีตลอดตอบโจทย์ที่สั่งไปแล้วเนี่ยสั่งไปอีก500ขวดครับแล้วก็จะต้องทยอยส่งให้กับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อมาเพราะตอนนี้เราซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับแจกกันโมโหลานกันไปเรื่อยๆยาวไปเลยนะครับสำหรับท่านที่รับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอบางคนนี่รับประทานจนวันละเม็ดแล้วทุกวันนี้กินมาอย่างยาวนานเป็น10ปีไม่มีสารเตอรอยด์ไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายร่างกายคุณก็แข็งแรงครับหลายต่อหลายคนที่มีรายชื่ออยู่ในแฟตไดผมเนี่ยเป็น10ปีนั่นแสดงว่าคุณภาพของชีวิตคุณบอกทปีติชาติก็ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยกินสมุนไพรของอาจารย์เนี่ยเอนไซม์วันละเม็ดเนี่ยอยู่ทุกวันเนี่ยครับผมมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายถ้าบอกเบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวคุณก็โทรไปถามเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลยเดี๋ยวโทรก็เลยต้องขออนุญาตว่าไม่ขอบอกแล้วกันนะครับถ้ามั่นใจสินค้าเราเชิญครับสั่งซื้อ0817577474 0817577474เมื่อวานนี้ก็บอกมาคนจำไม่ได้สักทีฟังมาตั้งนานแล้วเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ไม่ได้สักที0817577474บอกเป็นหวยแล้วจำแม่น0817577474พูดแบบภาษาหวยถูกมั้งไหมเล่า70เนี่ยข้างบนก็71 701เขาก็โชคดีนะพอค้าจังหวัดเลยวังสะพุงหวยเหลือชุดเดียว10ใบไม่มีใครซื้อแกก็ระทมขมขื่นเอาเหลือก็ช่างมันนะวะผลปรากฏว่าแกเป็นเศรษฐีณบัดดลตอน4โมงเย็น10ใบ60ล้านครับพอค้าหวยโอ้วังสะพุงจังหวัดเลยครับอ้าวขึ้นโรงพักแจ้งความบันทึกประจำวันไว้เดี๋ยวจะกลายเป็นหวยอลเวงไปซะอีกโชคดีไปแม่ค้าหวยเหลือใช่ว่าจะไม่พอค่าใช้จ่ายก็ได้กำไรน้อยหน่อยรับเข้ามาแล้วนะรับเข้ามา90บาทแล้วแล้วจะมาขาย95จะมาขาย100ไม่มีใครขายใบละ80เนาะครับใครซื้อหวยใบละ80บาทได้ซื้อให้ผมงวดละ10ใบมาจริงๆใครซื้อหวยใบละ80บาทได้มาให้ผมเนี่ยมาผมซื้องวดละ10ใบคละตัวเลขมาเลยผมจะเอามาแจกคุณผู้ฟังใบละ80นะงวดละ800มาผมเอาทั้งงวดละ10ใบ10ใบถ้าใครซื้อใบละ80บาทได้นะเขียนมาทำไมพิมพ์มาทำไมอ่ะขายเกินราคาทั้งนั้นแต่เราก็อยากได้เล่นใต้ดินก็ได้แต่เราไม่อยากเล่นเราอยากเล่นรัฐบาลจะช่วยเพราะเขาบอกว่าสลากกินแล้วแบ่งแต่กินกูทุกงวดไม่ค่อยได้แบ่งเลย มาเรื่องราวของข่าวลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐรับเงิน 9,000 บาทคนเฒ่าคนแก่ทำไม่ได้ก็ให้คนอื่นเขาทำให้ก็ได้เดี๋ยวนี้อะไรมันก็อยู่ในมือถือหมดจะไปลงทะเบียนจดยิกที่อำเภอที่เขตอะไรเขาไม่มีก็แล้วแอปทางรัฐขนาดเขาแจกข้าวเขายังแจกทางไรเดอร์เลยไรเดอร์บอกจะให้กูขับรถผ่านน้ำไปส่งเขากูไม่ไปไรเดอร์บอกกูไม่คุ้มค่าส่งร้อยกว่าบาทแต่ค่าซ่อมรถกูหลายตังค์เหมือนกันแม่แจกข้าวแจกทางไรเดอร์ให้ไรเดอร์สั่งทางไรเดอร์ได้โอ้มันก็เกินไปเนาะกระทั่งที่น่าจะเห็นใจคนที่เขาเดือดร้อนลุยน้ำไปไม่ได้ผมไม่อยากเอ่ยชื่อคิดได้ว่าทำข้าวแจกให้กับคนกรุงเทพแต่คิดไม่ได้ว่าจะต้องส่งยังไงให้ไรเดอร์สั่งจากไรเดอร์ได้ไรเดอร์จะเอาไปส่งไรเดอร์ก็บอกตู้เอาไปค่าขนส่ง175บาทแต่ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์กูที่จะไปส่งอีกประมาณไม่รู้กี่พันบาทคุ้มไหมไม่คุ้ม ครับเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าคนที่มีปัญญาคิดอย่างเนี้ยอย่าคิดดีกว่าคิดอย่างคุณบุ๋มไปปนัดดาแกลุยไปเลยแกอยากจะแจกข้าวไปมีทั้งไข่มีทั้งหมูเหมยเยอะแยะคิดแค่นี้คิดไม่ได้เหรอคนเขาเดือดร้อนกว่าจะออกมาจากบ้านกว่าจะลุยน้ำมาแอปสั่งทางแอปโอ้โหแล้วข้าวที่ไหนมันจะถึงอะสั่งทางแอปมอเตอร์ไซค์คันไหนมันจะไปเออคนคิดก็แปลกนะครับอยากจะทันสมัยแต่ลืมไปว่ามันมีน้ำโอ้ไหลสมองครับกลวงสมองครวงครับนี่ก็อยากได้เงิน 9,000 บาทก็ต้องเข้าแอปทางรัฐนะครับเขาจะไม่ลงทะเบียนตามหมู่บ้านอะไรหรอกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีประโยชน์มีไว้ทำไมก็ไม่รู้หัวหน้าชุมชนหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าตึกอะไรเงี้ยแอปทางรัฐคนเฒ่าคนแก่บอกก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเขาคล่องแอปเขารับลูกก็ไม่อยู่ลูกก็ไปทำงานต่างจังหวัดไอ้ฉันจะได้เงินน้ำท่วม 9,000 บาทก็ต้องเข้าแอปกับเขาแอปมันเป็นยังไงฉันไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเลยลูกครับก็แค่บัตรคนจนเนี่ยก็วุ่นวายกันไปหมดแล้วนะครับเอ้ากลับจะเข้าไม่ได้ก็รอลูกรอหลานแล้วกันเขาให้ 9,000 บาทถามว่ามันพอไหมไม่พอแล้วครับแต่ละบ้านเสียหายเป็นหลักหมื่นทั้งนั้นแหละเนาะอ้าวก็เงื่อนไขเยียวยาน้ำท่วมใครมีสิทธิ์ก็เช็คเลยครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันทรัพย์สินเสียหายนี่ผู้เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยามันเกินอยู่แล้วใช่ไหม7วันกรุงเทพต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมเนี่ย2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกล้อมน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปเนี่ยกรุงเทพเขาได้รับหมดมันเกิน7วันไปหมดแล้วครับขยะก็เน่าเหม็นเยอะใครมีสิทธิ์รับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาได้ผู้ขอรับการช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจําอื่นแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านโดยครอบคลุมไปที่65จังหวัดกรุงเทพมหานครกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านพึงบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยะโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีและอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครมันประมาณ65จังหวัดครับผมอ่านช้าไม่ได้เวลามันจำกัดได้กี่บาทล่ะเขาบอกครัวเรือนละ 9,000 บาทให้การช่วยเหลือเพียง1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนตามเงื่อนไขช่องทางรับเงินตรงไหนอ่ะไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อความตรวจสอบความถูกต้องประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์โดยลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมวันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปสองไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักการเขตในพื้นที่กทม.โดยจะได้อำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับใครเข้าแอปทางรัฐไปเป็นไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองครับเข้าใจว่าจะต้องเป็นอบต.เนี่ยนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้ากรุงเทพก็สำนักงานเขตครับอ้าวก็เป็นเรื่องของการรับเงินเยียวยาไปก่อน 9,000 บาทเอาเหอะดีกว่าเอาเงินไปซื้อตัวเย็นใหม่แค่นั้นจบไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว พอมันได้มากกว่านี้ไม่ได้เอาเขาช่วยเหลือก็ว่าไปประสบภัยพิบัติไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นครับพอเขาบอกก็หาว่าเขาบ้าครับพอเขาดินฟ้าอากาศบอกก็หาว่าเขาบ้าครับแล้วมันเกิดขึ้นเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นไงไปฟ้องร้องก็อีกอะใครมันจะช่วยใครได้อะไรเงี้ยพอเขาช่วยหน่อยก็ล้ำหน้าหน่อยไอ้มันไปแจ้งทำให้คนตกใจมันบ้าว่าไปว่าคนแจ้งเป็นคนบ้าซะอีกผมก็งงเหมือนกันนะคนอ้าวนักร้องมีหน้าที่ร้องเรียนก็ร้องไปครับไอ้คนที่มีหน้าที่บอกไปก็บอกไปผมว่าบอกมันดีนะจะว่าเขาไม่ตื่นตระหนกตกใจมันกันไว้ที่กระแก้ไงแล้วเขาบอกมันจะตกกัน3วัน3คืนแล้วมันก็จริงๆอ่ะน่าจะขอบคุณเขานะคนกรุงเทพไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเลยรถลาครับตอนนี้เครื่องหายกันไปแถวหมดอ้าวพอน้ำแห้งเฮ้ยเครื่องหายไปไหนรถยนต์ไม่มีเครื่องมันขโมยไปซะเมื่อไหร่ไปเนี่ย พระคงพระเครื่องอะไรที่มันมีค่าอยู่ในรถพวกมุดน้ำไปเอากันหมดมันไม่กลัวน้ำเหม็นน้ำเน่าครับอยากได้กมลสันดานของความเป็นขโมยมันก็ขโมยมันนะครับครับกรมอุตุประกาศอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมครับฝนตกหนักถึงหนักเช็คจังหวัดที่ได้รับผลกระทบได้เลยบางท่านโดนกันหมดแล้วกรุงเทพมหานครแล้วก็วันที่4นี่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ภาคอื่นก็มีฝนลดลงครับพอได้พบฝนลดลงหมดก็เริ่มเข้าหนาวปีนี้หนาวเร็วครับพฤศจิกายนอาจจะได้เล่นนมหนาวลอยกระทงอาจจะได้ลอยท่ามกลางความหนาวเย็นใครจะรู้ล่ะครับอากาศมันแปรปรวนครับเนื่องจากในปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นระยะแรกหลังจากนั้นก็ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกรอบนึงโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงครับก็เป็นเรื่องต้องระมัดระวังนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนตกหนักถึงหนักมากอย่าง4ตุลาเนี่ยภาคกลางไม่มีครับ5ตุลาถ้า5ตุลามีภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีไม่มีใช่ไหมมันก็ต้องมีอ่ะมันโดนไปปลายมาครับ5ตุลาก็มีภาคกลางมีลพบุรีเลยล่ะ5ตุลานี่ลพบุรีมีนะครับทีแรกก็มีแค่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็มาเพิ่มลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครครับภาคตะวันออกนี่มีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองตั้งแต่วันที่5ตุลานะครับแล้วก็ภาคเหนือก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเจ้าพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานบ้านเฮาเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ครับก่อนนี้วันที่5นะครับวันที่6ก็โดนใกล้ๆเคียงเหมือนกับวันที่5วันที่7ก็เช่นเดียวกันอากาศเปลี่ยนแปลง 4-7 ตุลาคมครับอ้าวก็มีฝนบ้างมีหนาวบ้างสลับกันไปนะครับเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศครับอันนี้พูดให้ฟังจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับบอกว่าสอสอรวยพันล้านเฮ้ยถ้าเขารวยพันล้านแล้วเขามาเล่นสอสอทำไมครับคุณลมเป็นคนพูดแล้วก็คุณลมก็แค่ถ้าแกได้ขึ้นศาลนี่แกก็อาจจะต้องคุยความจริงคนที่รวยเป็นพันๆล้านมาเล่นสอสอเนี่ยมันก็ต้องหาหลักฐานว่าคุณมีเงินมายังไงสุชาดาชางแทนทรัพย์นักการเมืองสาวสวยแห่งชัยภูมิสังกัดภูมิใจไทยร่ำรวย 1.9 พันล้านรวยพันกว่าล้านหลังแต่งงานกับนายไถ่ยางชางถูกนายรมอภิปรายอ้างว่าสามีโยงแก๊มสแกมเมอร์ถึงได้รวยเป็นพันๆล้านนางสาวสุชาดาชางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยตกเป็นประเด็นข่าวร้อนแรงถึงสามีอาจโยงแก๊งสแกมเมอร์เมื่อนายรังสิมันต์โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งกระทู้ถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมไปถึงรายละเอียดความคืบหน้ากรณีผู้เสนอสินบนให้กับรัฐมนตรีจำนวน40ล้านบาทอาจเชื่อมโยงกับเรื่องสินบนสแกมเมอร์จนไปพาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาส.ส.คนนี้อาจโยงแก๊งสแกมเมอร์เช่นเดียวกันทีมข่าวพากันมาทำความรู้จักกับนางสาวสุชาดาช่างแทนทรัพย์ว่าเป็นใครมาจากไหนชื่อเล่นชื่อว่าไอเดียครับคนนี้มีชื่อเดิมว่าทันลดาแทนทรัพย์เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชัยภูมิเขต4อำเภอหนองบัวแดงอำเภอพักดีชุมพลสังกัดพรรคภูมิใจไทยเธอวัย33ปีเกิดปี35อายุ33ปีเป็นบุตรของนายสำริดแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยนางสุพรรณสาโพธิกะเรียนจบมัธยมโรงเรียนสุรนารีวิทยาจบปริญญาตรีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติศิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบปริญญาโทจากธรรมศาสตร์และกำลังศึกษาปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์ชีวิตส่วนตัวสมรสกับนายไทยางฉางไทยางฉางทานโทษไทยางฉางเป็นนักธุรกิจสัญชาติออสเตรเลียโดยเขาเป็นนักธุรกิจสายเทคโนโลยีและคริปโตเคอเรนซีบล็อกเชนมีบุตรด้วยกัน1คนก่อนเข้าสู่วงการเมืองเธอเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงและเด็กปั้นในสังกัดของสุภชัยศรีวิจิตรหรือเอสุภชัยมีผลงานแสดงละครเรื่องอรุณสวัสดิ์ทางช่องโมโน29เมื่อปี57เส้นทางการเมืองของสสไอเดียเธอลงเล่นการเมืองตามผู้เป็นพ่อแต่เลือกเส้นทางคณะคนละพรรคกับพ่อที่สังกัดภูมิใจไทยได้เริ่มเข้ามาทำงานกับพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับกลุ่มนิวดีมกับนายพริษวัชรสินธุในช่วงการเลือกตั้งปี62แต่สอบตกจึงได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชารัฐในปี62-64และย้ายเข้ามาสังกัดภูมิใจไทยตามผู้เป็นพ่อปี64จนถึงปัจจุบันครับครับเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวเยอะแยะอ้าวก็การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อสำนักงานปปช.ที่เข้ารับตำแหน่งส.ส.พร้อมกับคู่สมรสคือสามีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแจ้งทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นแล้ว 1,900 ล้านครับก็เป็นเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเรื่องธรรมดาเองนะครับครับแต่ก็รู้สึกว่าหลายๆคนในสภาผู้แทนราษฎรก็ออกตัวค่อนข้างจะก็พักเดียวกันนะก็ต้องปกป้องกันบ้างอะไรกันบ้างพูดกันในสภาเอางี้ดีกว่าผมฟังแล้วก็เอาก็เข้าใจได้ครับเอาเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่ง
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า กาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตาใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ห้าจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
1: ครับถ้ามีใครไปเรียอะไรนะครับก็ยังมีประชาชนโทรศัพท์บอกผมบอกว่าให้ถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปไปเลยคนที่ไปเรียอะไรถ่ายรถไว้วัดไม่เคยส่งใครไปเรียอะไรครับแต่คุณจ่ายตังค์เข้าไปคุณกระสุนเนอะก็จะมาส่งวัดหรือเปล่าใบโมทนงโมทนาบัตรเราไม่เคยออกให้ใครเราไม่เคยให้ใครครับมีปั๊มตะยงตะยางเรียบร้อยหนึ่งของปลอมทั้งนั้นมิจฉาชีพนะครับพวกนี้หากินกับศาสนาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยผมเห็นมาเยอะเลยคนประเภทนี้นะครับโกงวัดโกงวามเวรกรรมเวรกรรมบอกเลยวันเวรกรรมมันตามทันกับชาตินี้แหละก้มดูตัวเองแล้วกันไอ้คนที่ทำเนี่ยนะที่ฟังรายการผมอยู่นะคุณโกงวัดมานะคุณร่ำรวยไหมผมบอกแค่นี้ครับไปทำให้เสียชื่อเสียงตัวเองทำไมวงตระกูลคุณเป็นคนประเภทนี้เหรอครับอ้าวก็ช่วยกันนะครับขจัดมารศาสนาออกไปให้หมดครับแล้วก็ทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้ก็ยังขายดิบขายดีเหมือนเช่นเดิมเพราะเราสมนาคุณท่านซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิปโรเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรียวแรงไม่มีละลายกับน้ำอุ่นครับชงเหมือนชงกาแฟจะได้น้ำสีขาวๆยกสดได้เลยครับเช้าแก้วเย็นแก้วเช้าซองเย็นซองซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งนะครับภูผาวิปโรครับโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายครับสนใจก็สั่งซื้อพร้อมกับเครื่องดื่มดีไทยผสมสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งนั้นเป็นน้ำขวดน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อครับดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่จะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานครับกดไหลย้อนตับไตหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านมือชาเท้าชาทางด้านของไขมันในเลือดอะไรสารพัดเช็คเช่นแบบเม็ดแคปซูลเหมือนกันครับเช้ากงเย็นกงดื่มก็ขวดเดียวก็กินได้ยาวนานละสำหรับดีไทยเครื่องดื่มดีไทยไม่ใช่ขวดเล็กๆแบบตามตู้แช่ทั่วไปดีไทยซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อฟรีแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิผสมดอกหอมมะลิเนี่ยนะครับยาหอมผสมดอกหอมมะลิมันจะช่วยเรื่องของวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนชนชนคนคนคนแล้วก็ยกสดได้เลยหรือแบบมันฉุกเฉินไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วอ้าปากเขาตักมาสักครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้ใต้ลิ้นเดี๋ยวมันก็ละลายเข้าไปมันก็บรรเทาได้นี่คือยาหอมดอกหอมมะลิดมก็ได้กินก็ได้ครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับสั่งซื้อไปที่0817805575 0817805575ครับทางด้านของวิชัยโตจินเนื้อแกงโตมุนครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ100ถึง 1,200 โดยประมาณแล้วคุณก็เลือกเมนูจะเลือกที่ไหนแล้วก็โทรหาเขาสิเขาจะได้รีบนำเมนูไปให้คุณครับ081-946-5036วิเชียรตัวจีน081 0-8-9-4-6-5-0-3-6 ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนสว.ลุกกลับสิทธิโชติหนึ่งในของกกต.ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ไม่ยื่นฟ้อง

0: ผมถึงจะไม่เห็นด้วยกับคุณ5คนผมก็7คนผมก็เห็นแย้ง2คนแล้วผมผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าเอาสำนวนมาเปิดเผยอย่างนั้นหรือครับซึ่งเขาก็บอกว่าผู้ถูกร้องจำนวนมากได้รับความสนใจจากสาธารณชนครับกกต.ได้ประชุมพิจารณาแล้วนายสิทธิโชติเป็น1ใน2คนที่ฝ่ายค้านอธิค้านอยู่คือมติลง5-2พร้อมระบุตัวเองว่ากับนายชัยนครชัยเป็นกรรมการฝ่ายเสียงข้างน้อยในคำร้องก็มีการจิบยกมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมาประกอบคำกล่าวหาครับซึ่งก็เขาก็จะฟ้องมาตรฐานจริยธรรมข้อ27ว่าเป็นการฝ่าฝืนให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงหากปปช.ไต่สวนแล้วมีมติก็มีพฤติการดังกล่าวจริงก็จะมีอำนาจเสนอต่อศาลฎีกาเพื่อวินิจฉัยครับโดยท้ายคำร้องให้กรรมการปปช.แสวงหาข้อเท็จจริงโดยเรียกพยานหลักฐานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบไม่ต้องอะไรนะครับคุณจรัญพูดอยู่นะครับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยังบอกเลยว่ามันต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาไม่ใช่กกต.มาพิจารณาเองท่านยังพูดอย่างนี้แล้วศาลฎีกาจะพิจารณาไงก็เรื่องของศาลฎีกาครับและเชื่อว่าจะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินนี่ขนาดคุณจรัญท่านเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะท่านยังเห็นความขัดแย้งไม่เหมือนกับกกต.เลยครับเขาว่ากันไปครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีนักวิชาการมีอาจารย์ปริญญาเทวานนท์มิตรก็เห็นแย้งครับอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของการ เกี่ยวกับเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยอะไรด้วยโอ้เรื่องการเมืองครับอ้าวว่ากันไปนะครับตำรับตำราที่เรียนมามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเนาะมันเปลี่ยนแปลงกันไปหมดครับกลับมาดูเรื่องนี้ดีกว่าครับทางด้านของข่าวก็มีทั้งทางด้านนายกเองก็บอกเช็คบินหัวประมูลเปิดรับเรื่องร้องเรียนตรงเผยมีบัญชีส่วนตัวหากปราบโกงได้อาจจะแขวนนวมนายกประกาศแขวนนวมเลยเหรอครับท่านไปพูดที่ปาฐกถาพิเศษที่ Impact เมืองทองธานี Dinner Talk ZeroCorporation Form Policy to Action โดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกคณะกรรมการภาคชน3สถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดซื้อจัดสร้างภาครัฐก็ต้องกำหนดคุณสมบัติไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับในการล็อกสเปคว่างั้นก็เป็นเรื่องที่ในการพูดคุยโดยเฉพาะสิ่งที่นายกบอกผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยิ่งสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในขอบเขตอำนาจที่ถืออยู่กำจัดสิ่งที่คนไทยเกลียดนอกจากท่านเกลียดแล้วผมก็เกลียดด้วยผมอาจจะหนักกว่าท่านหลายคนในที่นี้เพราะเคยโดนมีประสบเคราะห์กรรมมาด้วยขนาดนักเลงหัวไม้เกือบถูกอุ้มถูกขู่อายุยังไม่ถึง30ปีไปไหนก็ต้องมีคนดูแล 3-4 คนเพราะไปขัดใจคนที่สามารถจัดหัวได้อยู่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้ถามว่าวันนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยผมเช็คบินแน่นอนผมไม่มีทางปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นผมทราบว่าถ้าผมทำตรงนี้ได้ผมก็ไม่ต้องมีผลงานอื่นทำให้ท่านเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันมันลดน้อยหรือมันหายผมไม่กล้าพูดว่ามันหายไปเลยซีโร่คอร์รัปชันเราต้องเริ่มให้มันลดน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วสังคมความกดดันระบบมันจะทำให้คอร์รัปชันมันหายไปจากสารระบบของการทำงานของการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจผมมีบัญชีส่วนตัวอยู่ผมพูดไปท่านอาจจะไม่เชื่อมันเป็นได้ยังไงทุกท่านดูแล้วก็แล้วกันพูดไปก็หาว่าคุยแต่ว่าเรื่องนี้ผมทำด้วยความอัดอั้นตันใจมานานวันนี้มันถึงตรงนี้แล้วถ้าผมทำเรื่องนี้ได้มันจะดีใจมากกว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีนานๆทำเรื่องนี้ได้เสร็จเผลอๆอาจจะแขวนนวมพอแล้วคุ้มแล้วตอบโจทย์ตัวเองได้แล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้แล้วปีนี้ผมมีเป้าหมายของผมท่านมีความคาดหวังแต่ผมก็ทำในสิ่งที่ท่านคาดหวังให้มันเกิดขึ้นครับนายกรัฐมนตรีว่ากันครับผมก็มีความอัดอั้นตันใจมานานพูดไปท่านอาจจะไม่เชื่อครับ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 259

0: ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์

0: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: มาใหม
3: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเกิดมวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
10: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
11: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
10: มาเตรียมพร้อมกัน
12: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31 มีนาคม 2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาม
4: วลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ขณะกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานค่ะ
14: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนจากเดิม 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจึงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักล้นแนวกระสอบทรายเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วในพื้นที่บริเวณหมู่ที่5ตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทชาวบ้านต้องรีบเร่งอพยพสิ่งของมีค่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยนายรุ่งรื่นอุราสารวัตรกำนันตำบลโพนังน้ำตกเปิดเผยว่าเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโพนังน้ำตกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่เร่งขนย้ายสิ่งของยานพาหนะออกจากพื้นที่ซึ่งน้ำที่ทะลักเข้ามาอยู่ตรงจุดบริเวณกลางหมู่บ้านมีกระแสไหลเชี่ยวและเอ่อท่วมสูงชาวบ้านต้องพายเรือเข้าออกอย่างโชคดีที่ชาวบ้านเก็บของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วโดยปัจจุบันตอนนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วกว่า60หลังคาเรือนและอีก1วัดสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำ

0: เจ้าพยาปัจจุบันระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 2,407 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17เมตร76เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางมีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร93เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและเขื่อนเจ้าพยามีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวรชนพระขาวรายงานครับ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลป้องกันโรคตาและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมจากกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: วิธีป้องกันโรคตาแดงและสุขภาพที่มาจากน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากสามารถปฏิบัติได้โดย 1. หากน้ำท่วมขังกระเด็นเข้าตาหรือมีฝุ่นละอองเข้าตาให้ใช้น้ำสะอาดล้างหน้าและดวงตาให้สะอาดทันที 2. ไม่ปล่อยให้เด็กลงไปเล่นน้ำโดยลำพังเพราะเด็กอาจจมน้ำและช่วยเหลือไม่ทันหรือถูกสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมากัดต่อยได้ 3. ไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงน้ำขังให้ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง 4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดเพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วงและ 5. หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเป็นเวลานานควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งเพื่อป้องกันโรคที่มักมากับน้ำท่วมและให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งทันทีหลังจากเสร็จภารกิจชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงิน
5: 290-16
6: 91กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย
8: โทร081-290-1691
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
10: ชูโกโก้

081924477โทร081924477

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกยี่เก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: โชเล่2000บุรีไทยแลนด
0: ์มาแล้ว
1: เลิกฮิตแล้ว
0: ไทยแลนด์เนี่ยนะ
1: เจอน้ำท่วมเป็นพิษแล้วกลับมาชั่วโมงที่3ครับคุณผู้ฟังครับ
0: ฟังกันยาว
1: กลับชั่วโมงนี้เรามาจะเจอกันที่จทล1197นะครับ
0: มารับฟังกันต่อ
1: ครับจสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันตำรวจตชดเมืองการอยู่ด้วยกันนะครับความถี่เท่าไหร่นะเมืองการเนี่ย9เท่าไหร่นะ
0: 97.75 FM เนี่ยนะ
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: ก็ 91.75 FM เนี่ย
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: จส1 AM 657เนี่ยฟังกันตั้งแต่ตอนนี้ยันตี5พรุ่งนี้เนี่ย
0: ก็ฟังกันไป
1: สาวิไลออกไปแล้วผมไม่ให้อยู่แล้วก็ตั้งแต่2โมงเช้านะจนถึงเที่ยงนะครับ
0: ฟังกันนะ
1: มาช่วงกลางคืนก็ตั้ง2ทุ่มถึงตี5เลยนะ
0: ฟังกันยาว
1: ขอบคุณสาวิที่ให้ลุงช้างมากรุงเทพเขาเอากระการในกรุงเทพเขาบ้างกรุงเทพรู้จักลุงช้างดีนะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วย
1: โอ้เวลาปวดเมื่อยร่างกายก็หาลุงช้างนี่แหละ
0: นึกถึงลุงช้างเอาทายทิพย์ส่งมาให้หน่อย
1: ใช
0: ่ที่จะเป็นแบบชนิดครับซูลกับแบบเป็นกระปุกกันนะ
1: ได้
0: สั่งซื้อกัน
1: บางคนนี่เป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ย
0: อันนี้ต้องทายแคลพัดเนี่ย
1: โทรมาสั่งซื้อเนี่ยเนาะหลายคนนะแหมได้ดื่มโกโก้ลุงช้างเลยรสรสอร่อยเลิศเลยพี่สำเร็จอยู่บ้านหมอ
0: โกโก้นะ
1: ครับอร่อยนะพี่ปั้นอยู่อุดรเจริญจังหวัดสตูลก็บอกอร่อยมากเลยน้องเยี่ยมยอดเลยนะสองกล่อง500บาทเป็นได้อะไรสดชื่นด้วย
0: สดชื่นทั้งวันเนี่ยนะ
1: เอาผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนี่แหละ
0: ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่ากาแฟเรามันไม่หวานไง
0: อ
1: เอาโกโก้ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีซูคราโรสเหมือนกัน
0: จะออกรสหวานนะ
1: ครับแต่เพราะว่าความไม่ขมของโกโก้ไงแต่สมทางเช่าเกากี้เห็นลิ้นจือกับชายดำที่อยู่ในกาแฟมันขมไงอ
0: ันนั้นจะออกขมอ่ะนะ
1: ไปตัดความขมมันก็ไม่มีรสหวานมันก็ไม่อร่อยอ่ะ
0: อืม
1: ๆพอได้โกโก้เข้าไปอุ๊ยใช่เลย
0: สบายใจ
1: ผมก็เรียนแบบคุณลงโชเล่เขานั่นแหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาโชเล่ก็ชงกาแฟแล้วเอาโกโก้ใส่2ช้อน
0: เราก็มีกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ย1ซองแล้วก็โกโก้สักครึ่งนึงก็ได้
1: ตั้งแต่มาจัดรายการคู่กับผมในไบโอนี่ขายไม่พอขายเลยนะ
0: ขายดีดิ
1: เมื่อวานโรงงานนํามาให้500กระปุก
0: ไบโอดีเนี่ยนะ
1: บอกเมื่อก่อนนี่ไม่เห็นขายค่อยได้เลยพอมาอยู่นี่คนเขาบอกต่อเน
0: า
1: ะ
0: แล้วราคามันไม่แพงด้วย
1: ใช
0: ่ของแถมก็มี
1: เขาบอกต่อเนี่ย
0: บอกต่อสิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: ไบโอดีหรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลไตก็ได
0: ้รักไตห่วงไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โปรมิกออย
1: การบำรุงและการฟื้นฟูนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูช่วงก่อนนอนนะฮะถ้าจะดูแลสายตาต้องท้องว่างๆจริงๆตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เม็ดเลย
0: ยาหญ้าบริง
1: ครับผม
0: 2เม็ดนะ
1: ใช่
0: ท้องว่างๆเนี่ย
1: ท้องยิ่งว่างยิ่งดีบางคนกินก่อนนอนได้มั้ยได้
0: ได
1: ้ให้ท้องว่างเกิน4ชั่วโมงกันแล้วกัน
0: เป็นแบบแคปซูลยาหญ้าบริงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุกละ800 2กระปุก 1,500 แต่ถ้าเป็นเรื่องของดีแคร์นี่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ2กระปุกก็650บาท
1: มันเป็นซอฟเยล
0: อันนี้แบบซอฟเยล
1: ราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิกออยครับ
0: เหมือนกัน
1: มะระขี้นกกับน้ำมันงาดำก็โปรเดียวกันนะ
0: กระปุกก็300
1: ซื้ออย่างละกระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกก็ดี
1: ครับถ้าซื้อมะระกระปุกเดียวมันเสียค่าส่งดิงาดำกระปุกเดียวเสียค่าส่งสิ
0: เสีย
1: ครับเอา2กระปุกไปเลยงาดำกระปุกมะระกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่งซื้อ4แถม1อีกต่างหาก
0: ซื้อ4ก็แถม1เนี่ยนะ
1: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมเนี่ยซื้อ5แถม1กล่องละ200นะจะลองดูก่อนอย่าไปลองกล่องเดียวฮะลองสัก3กล่อง
0: 3กล่องไง
1: จะได้มีเสียค่าส่งถ้าซื้อ5กล่องแถมให้กล่องนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็2กระปุกไม่เสียค่าส่งกระปุก300
0: ช่
1: ซื้อ5กระปุกแถมกระปุกหนึ่งนะ
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุก
1: กระดูกพุกระดูกพนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แถวพัดนะ
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 นะ
0: แถม1กระปุกเนี่ย
1: ครับ
0: ไอแคลพัด
1: 2กระปุกกินได้ทั้งเดือนนึงสองคนตายาคนละสองกระปุกเลย
0: สองกระปุกเนี่ยนะ
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยฉี่ปิดลดหัวไปโปเท้าเนี่ยนะฟอกัส
0: รับประทานฟอกัสกล่องสีเขียวเนี่ย
1: กล่องเดียว
0: เยี่ยวคล่องนะ
1: จะมัวจะปิดกระปอยทำไมอ่ะบางคนเนี่ยโอ้โหบอกผมนี่ฉี่คล่องเลยลุงช้างแต่ต่อมลูกหมากมันโตอันนี้ต้องโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดแล้ว
0: ผ่าตัดกันไป
1: ของผมไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากมันต่อเนื่องกันนะลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ยานะอาหารเสริม
0: อาหารเสริมเนี่ย
1: ครับ
0: เออ
1: ยาในไทยทิพย์โอสถกับยาฤทธิดวงนี่เป็นยาใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่ก
0: ็รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแคปซูลนะบางคนใจร้อนอยากจะชงน้ำเย็นดื่มนะ
0: อ้าว
1: นั่นจอยมิกฟูด
0: เป็นแบบผงชงกับน้ำเย็นเนี่ย
1: ราคาเดียวกัน
0: จะได้ระบายมันออกมาบ้างขับออกมาบ้างเนี่ย
1: 2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: ซื้อ2แถม1อ่ะนะ
1: เหมือนในห้าวเนี่ยราคาเดียวกันเนี่ย
0: ใช่ไ
1: ปลิซิดวงทวารกินอะไร
0: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการลิซิดวงทวาร
1: ปุกละ350ซื้อทีแล้วก็ปุกไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนู่น
0: 60เม็ดนะ
1: ครับหรือว่าจะซื้อ3กระปุกเลยก็ได
0: ้ได้เหมือนกัน
1: คนที่ท้องผูกอะนะถ้าจะไม่อยากจะกินสายเลี่ยมจอยหรือจอยมิกฟูดก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกินไม่ต้องไปกินเยอะกินคือละเม็ด2เม็ดถ้าเป็นฤทธิ์ดวงก็2เม็ดเลย
0: 2เม็ดได
1: ้บางคน3เลยนะมีเลือดออกมาน่ากลัวนะครับทั้งหมดทั้งปวงโทรหาลุงช้างที่
0: 0891 0901 290 1691
1: ขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ติดต่อลิเกโชเลชารักพงษ์นรินทร์มาถึงหมายเลข081924 4377 081924 4377
0: ใ
1: ช้ได้เบอร์นี้เอาเถอะนะ
0: หากันไปติดต่อกันไป
1: ครับ170ฮัลโหลฮัลโหล170
0: พูดเฮเราน้อยใจซะได้คนก็ไม่ค่อยถูกคน
1: เดี๋ยวกลับมาผมซื้อกล้วยแขกมาเลี้ยง
0: ต้องเลี้ยงกล้วยแขกแล้ว
1: ปิดามาเมื่อวานไม่ซื้ออะไรมาติดมือเลยฉันแหละให้ตังมาพอดีเลยสมน้ำหน้าคนไม่มีน้ำยาเลย
0: ไม่มีน้ำยาเนี่ยเอากระสายฉันแหลมเลย
1: ครับผม
0: ฉันแหลมเขามีน้ำยา
1: ใช่เดี๋ยววันนี้เขาจะไปดอนปูนะแม่นะ
0: ไปที่ตลาดนัดดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้นะ
1: เมื่อวานก็รอดปลอดภัยดีที่ตลาดนัดปากทางวัดเวียงอ่ะ
0: ฝนไม่ตกกันนะ
1: เขาสั่งปุ๋ยไปด้วยได้แล้ว
0: เอาส่งไปให้เขาด้วย
1: ได้ปุ๋ยไปเยี่ยมยอดเลยนะ
0: ค
1: ลาผมช่วงนี้เปิดไปหน้าไหนหน้าไหนก็มีแต่เรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยนะ
0: น้องน้ำเนี่ยนะ
1: นะครับมีข่าวล่าสุดด่วนเลยนะ
0: เป็นยังไง
1: ฝนถล่มกรุงอยู่แล้วลาดพร้าววังหินไปเจอลูกเห็บตก
0: ชาวบ้านแตกตื่น
1: ใช่อ้าวมีลูกเห็บได้ไงเข้าน้ำแข็งยูนิตคว้างลงมาหรือเปล่า
0: อันนี้กินได้ไหมลูกเห็บแต่ผมไม่
1: กินได
0: ้กินได้นะ
1: มันก็น้ำฝนเรานี่แหละแต่มันลงมาเร็วเกินไงปกติมันก็ลงมาเป็นลูกอย่างเงี้ยจากก้อนเมฆนะ
0: มันใหญ่นะ
1: ทีนี้มันก็ถูกกับสภาพของอากาศบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นเม็ดฝนแต่ถ้ามันลงมาเร็วน้ำหนักมันเยอะ
0: โดนหัวเป็นไงนะ
1: แตกสิครับ
0: โนเป็นลูกมะนาว
1: ไม่โนแล้วแตกเลย
0: แตกด้วย
1: 4โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: โดยเฉพาะบริเวณย่านลาดพร้าววังหินท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน
0: แล้วก็มีรายงานว่าไง
1: พบลูกเห็บตกลงมาในพื้นที่สร้างความตกใจ
0: ให้แก่ประชาชน
1: ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวครับ
0: ลูกมันใหญ่ด้วย
1: ผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
0: ลูกเห็บเนี่ย
1: ก่อนจะมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักพร้อมลมแรงสภาพอากาศคลึ้มอย่างเห็นได้ชัด
0: จากนั้น
1: พบก้อนลูกเห็บตกลงมาพร้อมกับสายฝนในบางจุด
0: ทำให้ประชาชนพากันหลบหนีเข้าไปที่ที่ปลอดภัย
1: และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ลูกมันใหญ่ด้วยเนี่ย
1: ผสมโซดาน้ำแข็งลดพิษของสุราดีเหมือนกันนะ
0: แจ๋วเลยเนี่ยนะตื่นใจเลย
1: เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าฝนตกหนักลูกเห็บดังกล่าวเนี่ย
0: ส่งผลกระทบในพื้นที่โดยรอบมากน้อยแค่ไหน
1: ขณะที่ประชาชนในกรุงเทพเนี่ยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
0: โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกอย่างหนัก
1: ลมกระโชกแรงและทัศนวิสัยลดลงเนี่ยนะครับ
0: การเดินทางก็ต้องระวังกันด้วย
1: ไม่จำเป็นก็อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนเนี่ยดีแล้วไม่ต้องไปไหนหรอก
0: คนเรามันก็ต้องทำมาหากินนะนะ
1: ครับเขาหยุดให้29 30ป่ะเน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นมันก็ระบบราชการชาวบ้านไปหยุดได้ไม่มีกิน
1: ไม่ได้แล้วเราทำกันทำนั่นเขาข้าราชการ
0: นั่นเดี๋ยวเขาหยุดได้ทำงานได้
1: ไอเราอะสิ
0: ชาวบ้านจะช่องหยุดไม่ได้เนี่ย
1: ทำงานหลายวันเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ตังค
0: ์ไม่ได้ตังค์เวลาปรับก็ต้อง 2,000 เงินนิดหน่อยไปให้เขาเลย
1: ใครโดนปรับเว้ย
0: โชเล่ดีแหละ 2,000
1: ที่ตากใบครับ
0: เป็นไง
1: เจ้าหน้าที่ไปทลายคลังยาตากใบนำกำลัง3ฝ่ายยึดไอซุกที่บ้าน600กิโลนะ
0: มูลค่า40ล้านบาทเนี่ย
1: จอที่จะส่งนอกประเทศแล้วครับ
0: คงจะแถวชายแดนติดกับไทยเนี่ยนะ
1: เขาก็กำลังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมกัน
0: อ
1: ันนี้ก็เห็นแก่ตัวเนี่ย
0: เห็นแก่น้ำท่วมเจ้าหน้าที่ไม่มีไปจับหรอมั้ง
1: ผมยังสงสัยเลยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ชื่อคุณบุญช่วยหอมยามเย็นแล้วลูกค้าเรากับบุญช่วยหอมยามเย็นชื่อนามสกุลเดียวกันเลย
0: เป็นไง
1: เนี่ยอยู่เดิมบางนางบวชเนี่ย
0: นามสกุลเดียวกัน
1: ชื่อก็เหมือนกัน
0: แ
1: ต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสชื่อนายบุญช่วยหอมยามเย็น
0: และคน
1: คุณพี่ที่เดิมบางนบดนางบุญช่วยหอมยามเย็น
0: โอ้ก็คือเหมือนกันได้เนี่ย
1: นามสกุลก็เหมือนกันนี
0: ่อืม
1: ท่านผู้ว่านราธิวาสพร้อมด้วยทางด้านกรมการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต
0: ้
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงการปฏิบัติการยุทธการพิฆาตยาเสพติด
0: ตัวจุดยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอตากใบเน
1: ี่ยหน้ามุกสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ครับ
0: และการจับกลุ่มครั้งนี้เจ้าหน้าที่รวมกำลัง3ฝ่าย
1: ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองหลังสืบทราบจากสายข่าวว่าบ้านพักเลขที่49ทับ1หมู่3
0: ตำบลนาหน้าอำเภอตากใบเนี่ย
1: ถูกใช้เป็นจุดพักคอยยาเสพติดเพื่อเตรียมลักลอบส่งไปยังต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
0: ก็เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นโดยมีญาติในพื้นที่เนี่ย
1: ร่วมเป็นพยานด้วยนะครับ
0: มาดูที่จะไปตรวจค้นมาเป็นพยานให้หน่อย
1: จากการตรวจค้นภายในห้องนอนพบกระสอบปุ๋ยซับซ้อนกัน30กระสอบครับ
0: ภายในกระสอบปุ๋ยก็มียาไอ้บรรจุในถุงชัก
1: ในถุงชาในถุงชาจีนนะ
0: สีทองเนี่ย
1: มีทั้งสีเขียวสีทองเลยนะ
0: 600กห.เนี่ย
1: น้ำหนักรวมแล้วก็
0: 600กิโลกรัม
1: มูลค่าในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า
0: 40ล้านบาทเนี่ย
1: เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะ
0: เป็นของใครอ่ะ
1: เป็นของนายรอมมือลีหรือว่าแบรี
0: เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
1: คาดว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็จัดหาจุดพักยาเสพติดให้กบฏการค้าข้ามชาติครับ
0: เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของกลางทั้งหมดเนี่ย
1: พร้อมกับเก็บกู้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือ DNA นะ
0: แล้วก็จุดเกิดเหตุเอาไว
1: ้เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มนายรอมือลีและจะได้ขยายผลไปยังผู้สั่งการและก็นายทุน
0: รวมทั้งเส้นทางของการเงินและก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย
1: มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
0: ยาเสพติดเนี่ย
1: จับได้ไม่หมดสักที
0: เนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับทางภาคใต้เนี่ย
1: ได้มาแล้วเอาไปไหนเนี่ย
0: นั่นไปซื้ออาวุธซื้ออะไรกันละมั่งอะนะ
1: เป็นแบบชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางประเทศข้างๆเราเหมือนกันนะเน
0: า
1: ะผลิตกันจังเลยทำกันจังเลย
0: มัน
1: ลักลอบขนเข้ามาในบ้านเรา
0: ผลิตที่เมืองนอกแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเนี่ยนะ
1: พอทหารหรือตำรวจของไทยบอกขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แทนที่จะวิ่งหนียิงปืนใส่ที่อีก
0: บางทีก็ทิ้งเป้หนีอะ
1: น
0: ะตายเหมือนกัน
1: ตายสิครับโดนตายไปหลายเด็ดหัวไปหลายคนแล้วเนี่ย
0: มาเป็นอะไรเฝ้าป่านะ
1: เป็นปุ๋ย
0: ปุ๋ยตุยอะไรเนี่ย
1: ปุ๋ยเฝ้าต้นมะม่วงอะเนี่ย
0: โอ้
1: หลากมะม่วงเลยนะ
0: เหมือนภาคตะวันออกเหมือนกัน
1: 402 701ฮะ
0: คนถูกหวยเขาก็สบายใจ
1: งวดที่แล้วคุณถูกวันนี้ก็ให้ผมบ้างเด้อ
0: โอ้โหเอาว่ากันไป
1: ทีแรกผมไม่ซื้อ2ตัวล่างด้วยนะ
0: เ
1: พราะว่าผมซื้อทะเบียนรถตู้เวนจูรี่ผมนะตอนนี้ 50,000 จะพอซ่อมบ้างไม่รู้นะ
0: โอ้ซ่อมรถง่าย
1: ครับ
0: เ
1: นี่ยข้างล่างถ้าผมซื้อข้างล่างโดยก็ถูกไม่ซื้อไงซื้อแต่ข้างบนอย่างเดียวเอ้ยพูดถึงเอกชนนี่แหละ
0: ผมซื้อ60ไม่ได้ออก0770นะ
1: ครับ น่าเห็นใจนะเนี่ย
0: น่าเห็นใจคนถูกหวยกินนะ
1: จระเข้โผล่กินปลากลางทุ่งนาสุรินทร์เน
0: ี่ยอ้าวอีกแล้ว
1: เจ้าหน้าที่จัดทีมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะ
0: มันไปกินปลากลางทุ่งไอ้กลางน้ำเหมือนเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวชาวบ้านบอกว่า
0: บ้านนาโต๊ะเนี่ยนะ
1: หมู่4ตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร
0: ์เกิดการหวาดผวาดิ
1: หลังมีคนไปพบจระเข้ขนาดใหญ่โผล่เพ่นพ่านบริเวณคลองหนองน้ำกลางทุ่งนา
0: ขณะที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
1: ของอบต.สกาดและก็ทีมกู้ภัยได้นำกำลังเฝ้าตรวจและก็ระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ทางด้านของ
1: นายยาเลิศยโสอายุ70ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของที่30กันยายน
1: เวลาประมาณ6นาฬิกาชาวบ้านกำลังออกกู้ตะข่ายดักปลา
0: บนเส้นทางไปทุ่งนาบ้านอำอะไรนะ
1: บังบันอำปึน
0: อำปึน
1: ตำบลสกาดทนายนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำซัดรุนแรง
0: เมื่อหันไปมอง
1: กลับไปเจอนี่เลยครับ
0: ตะตะตะตะนี่นะ
1: ตะตะตะตะตุ้ม
0: ขนาดใหญ่ตะเข้เนี่ย
1: กำลังกระโดดหุบปลาอยู่ภายในคลอง
0: และทำให้ชาวบ้านใจกระตกตกกระจายสุดขีดเลย
1: วิ่งหนีดิครับอยู่ทำไมเล่า
0: ไปแจ้งผู้นำชุมชนทันทีเนี่ย
1: ครับหลังรับแจ้งเหตุอบต.สกาดก็นำเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
0: แล้วก็ทางด้านกู้ภัยหลายสิบนาย
1: ลงพื้นที่ซุ่มรอจับตาและก็สังเกตการจระเข้ตัวดังกล่าวตลอด24ชั่วโมง
0: หลังจากนั้นก็มีประกาศเสียงตามสาย
1: ฮัลโหลฮัลโหลที่นี่ผู้ใหญ่บ้านพูดนะ
0: ว่าไง
1: ใครที่ไปเล่นน้ำไปตกปลาให้ระวังเด้อ
0: ระวังนะ
1: เขาจะไอ้เข้มอยู่ในน้ำนะ จะเกิดอันตรายเด้อพี่น้องเด้อ
0: เสียงตามสายว่าอย่างนั้น
1: ชาวบ้านในพื้นที่ก็เร่งเตือนบุตรหลานอย่าไปเล่นน้ำนะเว้ย
0: แถวนั้นอย่าไปนะ
1: เนื่องจากขณะนี้ไม่ทราบว่ามีจระเข้หรือว่าตัวบอลนุชหรือว่
0: า
1: จิ้งจกตุ๊กแกลงไปในน้ำหรือเปล่าม
0: ันไปอยู่จุดไหนแล้วจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย
1: ไม่รู้ไอ้พวกนี้มันกบดานเก่งไงมันโผล่มันจมูกหน่อยนึง
0: จระเข้เนี่ยนะ
1: นึกว่ากีตายไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะต้องระวังกัน
1: ระวังหน่อยนะ
0: เรื่องของจระเข้เนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงเนาะก่อนที่จะมาพูดถึงกฐินแต่เมื่อกี้ที่เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกวัดเลย
0: ก็
1: ถึง40วัดมั้ยเนี่ยปีเนี้ย
0: 40กว่าแล้วเนี่ย
1: ปีที่แล้ว22วัดปีนี้40วัด
0: ได้บุญอื้อเลยนะ
1: ขอให้บุญกุศลที่เราทั้งคนทำในครั้งนี
0: ้
1: ขอให้งวดหน้าถูกอีกนะนะ

0: กาแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ใครว่าถูก107อย่างเดียวแล้ว
1: ถูกอะไรเยอะน่ะ
0: 2ตัวอีกใบนึงเนี่ย
1: 70หรืออะไร
0: เป๋าตังค์อ่ะ
1: 70หรืออะไร
0: 70นะเด
1: ้โอ้ถูก10ใบเลยเนี่ย
0: ใบเดียว
1: เดี๋ยวต้องปิดปากกันเลย10ใบเลย
0: เดี๋ยวก็มาเค้นผมอีกนะ
1: เดี๋ยวผมออกไปผมต้องพูดแล้วล่ะ
0: ใบเดียว
1: คอยรับกันแล้วก
0: ันใน 2,000 โดเอ้ย
1: กูต้องปิดปากผมแล้ว
0: ไม่บอก10ใบ 20,000 ฉะนั้น
1: เดี๋ยวผมบอก10ใบเดี๋ยว
0: เดี๋ยวต้องหาหมวกกันน็อกใส่แล้วไปแก้ตัวที่หลังนั่นน่ะขาที่แล้วก็โดนพริกหนูคว้างเย็บ7เข็มจริงแล้ว
1: เอ๊ะทําไมถึงพริกหนูแค่เย็บ7เข็มอ่ะน่ะ
0: มันมาก็สากกระเบือเด้
1: โอ้โดนสากกระเบือเย็บ7เข็มอ่ะน่ะ
0: โดนพริกหนู
1: พริกหนูอ่ะ
0: เออ
1: เอาม
0: าก็สากกระเบือเด้
1: อืม
0: นั่งผวาปลดทุกงูเห่าตัวเท่าแขนเลยผ่านน่ะน่ะ
1: อ้าว
0: ที่ดอนฉิมพลีน่ะน้ําท่วมมา6วันแล้วช่วยส่งสุขาเคลื่อนที่มาช่วยผมหน่อยเถอะ
1: เอ้าน่าเห็นใจกับงูเลื้อยผ่านไง
0: เออน้ำท่วมพื้นที่หมู่1หมู่14ตำบลดอนฉิมพลี
1: อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
0: เพราะว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง
1: ทั้งบ้านเรือนโรงเรียนและก็นาข้าว
0: บ่อปลาได้รับผลกระทบโดยระดับน้ำบางแห่งสูงประมาณเมตร20อ่ะ
1: ชาวบ้านจนเนินหนึ่งก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย
0: ท่ามกลางความยากลำบากในการเดินทาง
1: ในใช้ชีวิตการประจำวันด้วยเนี่ย
0: ครับผมนอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านยังต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษและกษัตริย์เลยคลานที่มีน้ำขึ้นมาม
1: ีทั้งงูเห่าตะขาบแมงป่องเนี่ย
0: แล้วก็ปลิงถ้าไม่หลายคนไม่กล้าลงน้ำ
1: ลำบากเหมือนกัน
0: ไม่จำเป็นไม่ลงมาเลยมันปวดนะน้องก็ต้องลงไปเนาะ
1: มันปวดเนี่ย
0: เออถ่ายทิพย์สดแก้ไม่ได้นะปวดเอือ ปวดเมื่อยร่างกายได
1: ้ได้เนี่ย
0: โ
1: ตเป็นไง
0: ท่านลุงวินัยฮะ
1: แชมป์ประเสริฐเนี่ยนะ
0: เออเป็นคนในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมบ้านมาหลายวันแล้ว
1: แล้วต้องใช้ไปไง
0: ใช้ลังพาเลทหนุนเตียงให้สูงขึ้นนะ
1: หลังจากนั้น
0: อาศัยอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังส่วนครอบครัวอพยพไปอยู่ในที่สูงแล้ว
1: เหตุการณ์นี้รู้สึกเป็นไง
0: ผวาเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันยังไงอ่ะ
0: ขณะกำลังนั่งสบายอารมณ์ถ่ายอยู่หน้าบ้านเนี่ยแน
1: ่ถ่ายหน้าบ้านนี้ต้องถ่ายข้างบนเนี่ยตกข้างล่างอ่ะมั้ง
0: จอมเอาไอ้นี่มาไงไว้หน้า
1: อ๋ออะไรอ่ะ
0: งูเห่าขนาดบะเริ่มเลย
1: ดูสิงูใครกันแน
0: ่ว่ายน้ำเลยงูตัวเองเปล่าน
1: ั่น
0: เ
1: ล
0: ยดูใจตนกตกกระจายแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็ปล่อยให้งูมันเลื้อยผ่านไป
1: ดูให้ดี
0: นะพองูเงี้ยวเขี้ยวขอถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันนะมันก็กลัวคนเหมือนกันนะ
1: มันก็ไปไง
0: ขอวิงวอนรัฐบาลช่วยทำห้องน้ำขึ้นที่มาหน่อย
1: ไม่มีห้องน้ำ
0: ไม่สามารถใช้งานได้ต้องใช้ถุงดำสำหรับขับถ่ายก่อนจะผูกแล้วนำไปวางไว
1: ้
0: ชาวบ้านในพื้นที่กว่า150คนต้องการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: นำห้องน้ำสุขาเคลื่อนที
0: ่ไปตั้งไว้บริเวณถนนซึ่งเป็นพื้นที่แห้งหน่อย
1: เพื่อให้สามารถใช้ได้ปลอดภัยเลยนะ
0: โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำนะ
1: นอกจากนี้ยังขาดแคลนเรื่องน้ำสะอาดสำหรับอาบด้วย
0: ทำให้ต้องใช้น้ำที่ขังชำระร่างกายแม้ทราบว่าน้ำมีความสกปรก
1: แล้วก็มีสัตว์มีพิษด้วย
0: แต่มันไม่มีทางเลือกอะครับ
1: ก็ต้องใช้กันไปแบบนี้6วัน7วันแล้วเนี่ย
0: เออต้องอยู่กับมันอีกกี่วันไม่รู้เนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: อ่ะก
1: ็น่าเห็นใจนะ
0: ส่งข่าวมาเนาะโอ้โห
1: มีทั้งงูด้วย
0: ปิงอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วก็สัตว์เลื้อยคานตะขาบอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเลย
0: อ้าวงานกฐินหน่อย
1: งานกฐินไง
0: เอาให้หมดเลยวันนี้แม็กเดียวไปเลย
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะจะออกโรงทานจะเป็นเจ้าภาพกองละเท่าไหร่ก็คุยกับทางวัดเขาได้เลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่ง ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสะดุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโครกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตามบนและเพอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายน

0: ันตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: แล้วก็วันที่8มกราคมชมลิเกโชว์เล่ชาติรักครับ
0: กันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 13เมษายนก็วัดบันกล้วย
1: ครับ
0: วัดลำพันลามตำบลอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีนะ
1: แล้วก็วันนี้2ตุลาคมไปที่ตลาดนัดดอนปรูนะครับ
0: ศรีประจันนะ
1: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: ถ้าแลบไม่ปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนสินค้ากัน
1: พี่น้องอยู่ดอนปูอยากได้ปุ๋ยก็รีบโทรหาพี่บิดาเลยที่089
0: 081-55-95
1: โทรหาลิเกโชเล่พงนรินทร์ก็081-924-4377 081-924-4377
0: เนี่ย
1: ครับอยู่กันนึกไม่ออกทั้งนั้นเนี่ยลืม
0: ถูกหัวเยอะอ่ะ710ใบโอ้โหรับทรัพย์เยอะเลย
1: อย่าโม้ดิมุสาเดี๋ยวตายไปไม่ได้ผุดได้เกิดนะคนจุกอหกอ่ะ
0: คำบนก็ถูก3ตัวก็ถูก2ตัวก็ถูก
1: ถูกใบเดียวเดี๋ยวตีตาย
0: คุณอย่าไปโกหกก
1: ัน 2,000 ยังหักอีก30ปีนะเป๋าตังค
0: ์อ่ะให้เขาไปสิ
1: ที่แรกบอกไม่หัก
0: หักหักเขาหัก
1: 30บาทนะแม้จะได้ตั้ง 2,000 ไม่ถึงเลย
0: เฮ้อหน้าให้เขาไปภาษีน้ำมันท่ว
1: ม
0: จะไม่ได้ช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมกัน
1: ช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะ
0: ใ
1: ครจะร่วมด้วยช่วยกันซื้อที่ดินครับสำนักสงฆ์ก็ร่วมด้วยก็ได้นะ
0: นั่น
1: สิซื้อยาไทยทิพย์ไม่ต้องโอนตังค์มาหรอก
0: กระปุกก็300เนี่ย
1: ครับ
0: ก็หักไว้ให้กับทางบริษัทเขา200
1: 95เราทำบุญ5บาท
0: รวมทำบุญได้เลย
1: ใครที่จะผ่านทางสะพานอู่ทองนะฮะปรากฏว่ามวลน้ำไหลซัดสะพานอู่ทองขาด
0: พอสะพานขาดเนี่ย
1: พบเป็นเส้นทางสำคัญไปยังอำเภอบ้านบึงอำเภอแกลงนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณสะพานอู่ทองถนนสายกระแสบนอู่ทองหมู่หนึ่งตำบลกระแสบนอำเภอแกลงระยองเนี่ยนะ
0: อู่ทองระยองนะไม่ใช่อู่สุพรรณนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมวลน้ำไหลหลากแล้วก็กัดเซาะคอสะพานจนพังขาด
0: ส่งผลให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านบริเวณดังกล่าวรุนแรงด้วย
1: ทำให้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้
0: เจ้าหน้าที่ต้องนำกลวนยางจราจรมาปิดกั้นเอาไว้
1: พร้อมติดตั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนงดใช้เส้นทางชั่วคราว
0: เพื่อป้องกันอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ถนนเนี่ยนะ
1: มาไปหมดเวลา2คนต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วเย็นนี้ไปให้กำลังใจพี่บิดาเขาหน่อย
0: ที่ตลาดนัด
1: ดอนปรู
0: ศรีประจันสุพรรณบุรี
1: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องใช้คำว่าโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
3: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑล

0: ุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
3: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย094-761-992
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วมีความจำเป็นต้องระบายน้ำขณะที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 5-8 ตุลาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมือฝนตกหนักในช่วง 5-8 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเปิดระบบแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงคุณศาสิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
4: นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยเชียงใหม่จะมีฝนมากที่สุดในวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ขณะที่ล่าสุดเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำกักเก็บร้อยละ 93 เขื่อนแม่กวงอุดมธาราร้อยละ 71ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มพร้อมบูรณาการเครื่องจัดตามแผนวันแมปซึ่งรวบรวมข้อมูลเครื่องจักรและจุดประจำการของทุกหน่วยเพื่อให้เข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเตรียมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราว22แห่งและพื้นที่จอดปลอดภัย11แห่งรองรับยานพาหนะ 14,000 คันพร้อมใช้ระบบแจ้งเตือนภัยเขตเมืองใน5ระดับและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำซึ่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงสศิดาราสิงห์เนตรรายงาน
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานแจ้งว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หน่วงน้ำเต็มที่แล้วและขณะนี้มีความจำเป็นต้องระบายน้ำโดยยืนยันการระบายน้ำมีการวางแผนประเมินสถานการณ์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงทันทีทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแจ้งเตือนชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักให้ยกของขึ้นที่สูงตั้งแต่วันนี้ทหารจิตอาสาพระราชทานกองทัพบกผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญเพื่อเข้าไปดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงติดตามกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่กองทัพบกจึงเร่งบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนภายหลังน้ำลดล่าสุดมณฑลทหารบกที่310ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการและหน่วยงานในพื้นที่นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมถึงเก็บกวาดดินโคลนเศษวัสดุและขนย้ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการจัดชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ร่วมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้ำลดการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกในการให้หน่วยทหารเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 51 7 90 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงค่ะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะส่วนช่วงเช้าตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้านะคะส่วนใครที่พลาดตอนตี3ก็ไปตามฟังตี5ที่วสป .612 ได้นะคะภารกิจของปุ้มสันธนีก็มีตามนี้แล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองมานำเสนอกันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอจากสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำน้ำตาลลดไขมันลดความดันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยนะคะเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นก็ได้นะกระปุกหนึ่งก็จะกินไปได้2เดือนเลยค่ะคุณผู้ฟังจะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025 BGM Soft Gel วาลาเม็ดก่อนอาหารเช้าสำหรับการดูแลและบำรุงดวงตาแล้วก็เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ค่ะอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะสำหรับข้าวที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ถ้าจะให้ฟื้นคืนมาขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะถ้าเป็นพืชไร่ไม้ผลก็วัคซีเน่กับชีวภาพปราบราแล้วตอนนี้หนูรังควานที่ไหนก็สมุนไพรปราบหนูได้เลยนะคะติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบ้านหมี่ลพบุรีอ่ะก็เตือนมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะประมาณทุ่มหนึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนมาตอนทุ่มหนึ่งค่ะแล้วก็เริ่มระบายน้ำตอน2ทุ่มให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปอยู่ในที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 ซมเขาแจ้งเตือนมาตอนทุ่มกว่าแล้วก็เริ่มระบายน้ำตอน2ทุ่มตอนนี้เป็นไงบ้างเล่าสู่กันฟังได้นะคะคุณผู้ฟังศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์สองห้านะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในพื้นที่ลพบุรีปุ้มยังไม่เห็นรายละเอียดนะคะว่าสรุปเป็นยังไงกันแล้วบ้างแล้วก็มีคำเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ หลังจากที่เตือนมาเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาอีกแล้วอัปเดตเมื่อตีห้าที่ผ่านมา 4-7 ตุลาคมเตรียมรับมือพื้นที่ฝนตกหนักโดยจะเริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆในลำดับต่อไปวันที่4ตุลาคมนี้เตรียมรับมือภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคอีสานวันที่5วันที่6จะเป็นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนอีสานจะเริ่มฝนลดลงแล้ว7ตุลาคมภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเริ่มเย็นแล้วนี่ค่ะเพราะนั้นในวันที่4ตุลาคมนี่ภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีนี้พอบอกว่าฝั่งตะวันออกของภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างทำไมไม่บอกมาเลยเนาะมันระบุไม่ได้ไงเป็นแถบๆไปฝั่งตะวันออกของภาคเหนือมีจังหวัดอะไรบ้างภาคเหนือเนี่ยมีทั้งหมด9จังหวัดด้วยกันมีเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์อันนี้คือโซนภาคเหนือพิษณุโลกนครสวรรค์นี่จัดว่าเป็นภาคเหนือตอนล่างเพชรบูรณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้ทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือมันจังหวัดไหนบ้างอ่ะก็ระบุมาเลยน่านแพร่อุตรดิตถ์พะเยาเชียงรายแบบเนี้ยเนี่ยค่ะภาคเหนือตอนบนก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายไปส่วนภาคตะวันฝั่งตะวันออกก็นี่ล่ะค่ะน่านแพร่อุตรดิตถ์พะเยาเชียงรายอันนี้จัดว่าเป็นโซนตะวันออกของภาคเหนือค่ะนี่แหละที่จะเจออิทธิพลฝนตกอีกในวันที่4แล้วก็โซนภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนอีกแล้วมาให้งงอีกแล้วเอาเถอะภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่ะก็รับไปแล้วกันเลยหนองคายบึงกาฬประมาณนี้ค่ะทีนี้วันที่5นี่ดิวันที่5ก็จะมีฝนตกหนักมากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาค่ะน้ำเหนือน่ะก็ค่อยๆกำลังจะมาน้ำที่ท่วมอยู่เนี่ยก็เป็นน้ำฝนที่ยังไม่ไปไหนท่วมอยู่ตอนนี้แล้วก็น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ฝนจะตกลงมาอีกแล้วอุทัยธานีวันนี้ไปดูกันปุ้มเห็นแวบๆเมื่อเช้าแม่น้ำสแกกรังน้ำท่วมสูงขึ้นพื้นที่รับน้ำ500หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะ7หมู่บ้านคุณผู้ฟังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจัดรถขนส่งของอบจ.อุทัยธานี1คันรถอบต.รถอีแตนบริการรับส่งประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีเร่งสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำฝั่งวัดพิชัยปุรณารามวัดพิชัยปุรณารามป้องกันเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสแกกรังบอกว่าน้ำมาเร็วมากอบต.ลงพื้นที่ตั้งแต่เช้าประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ไม่มีรถใช้เดินทางหรือขนย้ายสิ่งของขอความช่วยเหลือได้เรามีรถของอบจ.อุทัยรถของอบต.สแกกรังรถอีแตนรับส่งประชาชนฟรีหากบ้านไหนไม่มีรถก็แจ้งเข้ามาได้เจ้าหน้าที่พร้อมจะไปรับไปส่งและช่วยขนย้ายตามที่ประชาชนร้องขอแล้วก็ขอให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยอบต.สแกกรังก็เตรียมพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือหากต้องการแจ้งมาได้เลยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าถึงอย่างรวดเร็วประมาณนี้แหละทีนี้ล่าสุดเมื่อตะกี้นี้เองค่ะข่าวต้นชั่วโมงได้ยินแล้วเนาะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำเกิน 100% แล้วค่ะท้ายเขื่อนยกของได้นะอพยพได้เลยนะ จริงๆเนี่ยเขาแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เต็มพิกัดแล้วแล้วจะต้องระบายเพราะว่า 4-8 ตุลาคมจะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่แต่จะมีฝนตกมาแน่นอนเนี่ยค่ะเพราะนั้นตอนนี้ก็ต้องเตรียมหน่วงน้ำไว้แล้วล่ะสำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เกิน 100% ไปแล้วนะคะระบายน้ำไปก็ลงพระนครศรีอยุธยาอีกเหมือนกันค่ะอยุธยานี่ก็แบบมาทุกที่เลยเนาะส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีระบายลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกักน้ำ2วันที่ผ่านมาแม้แต่ส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีเพิ่มขึ้นแต่ฝนตกน้อยลงโอกาสที่เขื่อนจะรับน้ำเพิ่มตอนนี้ก็เลยต้องเริ่มปล่อยออกแล้วสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็มีเขื่อนแม่กลองอีกนะคะบริหารจัดการน้ำระบายไปไม่ให้ได้ผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนราชบุรีสมุทรสงครามก็ท่วมไปแล้วค่ะอันนี้ฝั่งตะวันตกของประเทศส่วนฝั่งปราจีนบุรีตอนนี้นะคะระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วปราจีนบุรีและนครนายกจะมารวมกันที่แม่น้ำบางปะกงแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำของฉะเชิงเทราเพราะนั้นลำดับต่อไปก็คืออำเภอบางคล้าคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเขาก็ท่วมไปแล้วนะแล้วก็มีศูนย์อพยพของจังหวัดภาคกลางที่พระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีอันนี้เขาเตรียมศูนย์อพยพศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยแน่นอนนะคะในขณะที่ทีมช่วยเหลือก็ระดมสรรพกำลังแบบเต็มที่ค่ะอาหารไปน้ำดื่มไปก่อนเลยเตรียมตัวไว้ก่อน 4-5 ตุลาคมแล้วก็ล่าสุดนะคะบ่นไปเมื่อเช้านี้ว่าท่อซิ่งจากพระนครศรีอยุธยาน่ะลงพื้นที่เคหะคลองจันน้ำยุบวาบเลยไปตี 3 6 โมงน้ำยุบเยอะก็เลยย้ายจากคลองจันไปที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะอันนี้จะดึงน้ำลงคลองประเวศแล้วก็จะเร่งทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้ามาค่ะ 7 โมงครึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมในกรุงเทพว่าตอนนี้ไม่มีฝนเพิ่มนะคะเมื่อวานช่วงบ่ายที่ตกแบบมีลูกเห็บเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้น้ำเพิ่มแต่อย่างใดจะมีท่วมขังอยู่ในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดตอนนี้เร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลาดกระบังเคหะชุมชนร่มเกล้าผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เร่งลดระดับน้ำค่ะท่อซิ่งไปแล้วได้ผลนะคลองจันก็ยุบวาบไปเลยสำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประชาชนอยู่จำนวนมากกทม.นำท่อซิ่งที่เป็นอุปกรณ์ช่วยในการระบายน้ำมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเรียบร้อยค่ะแล้วก็ทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหล่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลย้อนกลับเข้ามานะคะดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลองหนึ่งแล้วผลักดันไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงและหลายๆจุดตามแนวถนนรามคำแหงตอนนี้ดีขึ้นนะคะสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสหมู่บ้านนักกีฬาซอยมิสทีนนะที่เชื่อมต่อกับรามคำแหงแล้วก็ชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยตอนนี้เหลือเป็นบางจุดค่ะขณะที่คลองจันเขตบางกะปิท่อซิ่งไปช่วยระบายน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วค่ะตอนนี้ก็สัญจรไปมาได้ง่ายขึ้นค่ะคุณผู้ฟังขาจากอกเกือบถึงคอท่อซิ่งไปคืนเดียวถึงพื้นเลยนะคะแล้วก็ไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนี่แหละนี่ก็เป็นพื้นที่กรุงเทพนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพช่วงอนุสรณ์สถานหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีเนี่ยค่ะแล้วก็ใต้ทางหลวงพิเศษใต้มอเตอร์เวย์ขาเข้า รวมถึงกรุงเทพกรีฑาซอย 41-55 อ่อนนุชฉลองกรุงยังท่วมอยู่ค่ะนะคะนี่กรุงเทพก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรหนักลงพื้นที่นะคะให้ความสำคัญกับชุมชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นลำดับแรกๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ค่ะต้องการความช่วยเหลือก็1555อันนี้สำหรับกรุงเทพนะคะที่อื่นเป็นไงบ้างอันนี้เป็นน้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มเขื่อนเจ้าพระยาปรับปริมาณน้ำไหล 2,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ที่สามโคกปทุมธานีค่ะจุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้จะไม่มีผลกระทบกับกรุงเทพมหานครนะคะสามโคกปทุมธานีนี่จะมีจุดเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีเส้นทางปริมาณน้ำที่ไหลลงเขื่อนป่าสักก็จะมีผลกระทบกับบางพื้นที่ด้วยสถานการณ์ลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้น้ำ 110% แล้วนะคะเขื่อนพระราม6อยุธยาปริมาณน้ำไหลผ่าน546ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เพิ่มขึ้นประมาณเมตร20ค่ะเฝ้าระวังนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าเรือตำบลท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสาราลอยวังแดงโพเอนและปากกระท่าค่ะนี่แหละอำเภอท่าเรือแล้วก็มีท่ามะกากาญจนบุรีหนักสุดในรอบ30ปีสถานการณ์ริมแม่น้ำแม่กลองยังคงรุนแรงพื้นที่ท้ายเขื่อนอำเภอท่าม่วงบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนน้ำท่วมมิดไปแล้วค่ะมิดหลังคานะจ๊ะหนักสุดในรอบ30ปีใกล้เคียงกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี39โอ้โห39มาถึงปัจจุบันก็30ปีนายกเทศมนตรีตำบลลูกแกตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศาลาวัดลูกแกเป็นศูนย์พักพิงศูนย์ประสานความช่วยเหลือมีในอำเภอท่ามะกาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนสนับสนุนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเปิดครัวจัดอาหาร3มื้อเลยค่ะชาวบ้านต้องการมากคือกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำเจ้าหน้าที่ก็กรอกทรายตักทรายกันตลอดทั้งวันเลยค่ะคุณผู้ฟังมีกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารกองพลทหารราบที่9มาช่วยเหลือประชาชนนะคะน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายทีนี้รอทรายคงไม่ได้แล้วถุงดำในบ้านมีใช่ไหมถุงดำมีก็กรอกน้ำเลยค่ะอย่าทำให้อ้วนค่ะทำแบนๆเข้าไว้เคล็ดลับมาจากชาวสิงห์บุรีอย่าทำให้อ้วนค่ะอ้วนมันจะมีช่องว่างทำให้แบนๆไว้เดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดนวัตกรรมค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระสอบเล็กๆพอโยนลงน้ำปุ๊บบานเบ้อเร่อเลยค่ะแทนกระสอบทรายได้ด้วยอ่ะสุดยอดนวัตกรรมเลยมาตอนเนี้ยเยอะมากอิฐมวลเบาค่ะวางอย่าแนวป้ายเลยไม่ไหวแล้วไม่ทันอิฐมวลเบามาก่อนเลยทำได้ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนเนี้ยอิฐเลโก้อ่ะอิฐที่เป็นบ่อเลี้ยงปลาทำอะไรไม่ได้ก็กั้นเอาไว้ก่อนทำโค้งๆด้วยรับแรงกระแทกผ้าใบได้หมดเลยค่ะผ้าใบกลางขับรถขึ้นไปปุ๊บร้อยห่วงแขวนกันน้ำเข้ารถได้ด้วยสุดอ่ะคนไทยได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนเนี้ยอัตตาหิอัตโนนาโถงจริงไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองรายงานน้ำท่วม31จังหวัดมีผลกระทบไปแล้ว 1,245,581 ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น 3,535,206 คน 31จังหวัดค่ะพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และยะโสธรรวมกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเนี่ย31จังหวัด179อำเภอ 1,279 ตำบล 9,339 หมู่บ้านนี่แหละอันนี้ตัวเลขมาแล้วก็กระจายเป็นจังหวัดอีกนะสิงห์บุรีเป็นไงบ้างคะอำเภอเมืองอำเภออินอำเภอพรม3ตำบล11หมู่บ้านชัยนาทอำเภอเมืองมโนรมวัดสิงห์สัพพยาหันคาหนองมะโมงสันบุรีล้วนแล้วแต่แฟนรายการปุ้มทั้งนั้นเลยอะลพบุรีนะคะอำเภอเมืองท่าหลวงพัฒนานิคมโคกสำโรงบ้านหมี่พัฒนานิคมนี่แบบบ้านเพื่อนเป็นสวนอินทผลัมปีก่อนนะยังเหลือต้นครึ่งต้นปีนี้ถึงยอดนี่แหละโอ้รายละเอียดก็เยอะเล่ากันไม่หวัดไม่ไหวค่ะก็ขอให้น้ำลดไวๆแล้วก็ปลอดภัยน้ำที่มาใหม่ฝนที่จะตกใหม่นี่คงขออย่าได้ให้เพิ่มอะไรกันไปมากกว่านี้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะไปดูเรื่องอื่นกันค่ะหนุ่มพกระเบิดจะไปเคลียร์ใจแฟนสาวเดี๋ยวก่อนนะจะไปเคลียร์แฟนสาวแล้วเอาระเบิดไปเพื่อพ่อเข้ามาห้ามเกิดการยื้อแย่งกันระเบิดตกพื้นบึ้มสนั่นเจ็บไป3ค่ะดูเหอะสมุทรปราการเมื่อคืนนี้4ทุ่มรับแจ้งเหตุระเบิดมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณห้องเช่าแห่งหนึ่งซอยบางด้วนตำบลบางด้วนอำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะประสานเจ้าหน้าที่สายตรวจเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นห้องเช่าชั้นเดียวพบเศษวัสดุและสะเก็ดระเบิดกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นค่ะมีผู้บาดเจ็บ3รายนายมนชิตอายุ23เป็นผู้ก่อเหตุถูกสะเก็ดระเบิดตามร่างกายหลายแห่งบาดเจ็บสาหัสนางสาวจันทิมาอายุ42ปีเป็นเพื่อนพ่อค่ะถูกสะเก็ดระเบิดที่ขา2ข้างเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลทั้ง3รายสอบสวนเบื้องต้นนะได้ความว่านายมนชิตเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่ว่ามีปัญหาทะเลาะ กับแฟนสาวฝ่ายหญิงวิ่งออกจากหอพักหนีขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกับชายคนใหม่มนชิตก็วิ่งตามแต่ไม่ทันเลยย้อนกลับมาที่ห้องหยิบกุญแจมอเตอร์ไซค์และระเบิดแสวงเครื่องจะขี่ตามแฟนสาวไปค่ะขณะกำลังจะเตรียมตัวออกจากห้องพ่อเห็นเหตุการณ์พ่อก็เลยห้ามยื้อแย่งกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เลยเกิดการชุลมุนระเบิดที่ถืออยู่หลุดกระแทกพื้นค่ะบึมบัมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวทั่วห้องเช่าแรงระเบิดทำให้ผู้บาดเจ็บ3รายและเป็นไงมนชิตเสียใจมากที่ทำให้พ่อต้องได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดพ่อไม่ห้ามคว้าระเบิดไปแล้วไปทำให้คนหนึ่งเขาบาดเจ็บไม่เสียใจเหรอแล้วเอาระเบิดมาจากไหนดูวิธีทำจาก YouTube โอ้โหเก่งแท้ทำไว้ป้องกันตัวนี่เดี๋ยวนี้เขาใช้ระเบิดป้องกันตัวกันแล้วเหรอตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุระเบิดที่พบแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองวัตถุระเบิดกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะเจ็บเป็นเจ็บอายัดตัวดำเนินคดีจะได้รู้ไว้เลยว่าไอ้วิชาที่มีอุตส่าห์ไปแสวงหาตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนค่ะแต่ตั้งใจไปดูวิธีทำระเบิดเก่งเนาะไปอยู่ชายแดนไหมอายุเท่าไหร่เนี่ยมนชิต23เกณฑ์ทหารยัง23นี่เกณฑ์ทหารไปแล้วเนาะแล้วยอมเกณฑ์ไหมหรือกลัวตอนนี้เก่งเนี่ยแล้วเป็นไงบาปกรรมเห็นไหมยังไม่ทันได้คิดจะไปทำร้ายใครเลยแค่คิดก็ผิดแล้วทำให้บุพการีเดือดร้อนเป็นบาปนะเนี่ยเนาะกลัวที่ไหนพกระเบิดจะไปเคลียร์กับแฟนสาวโถพ่อคุณ แล้วก็มีเรื่องของไปดูข่าวอื่นกันฝนตกแบบนี้ผักแพงมากเลยค่ะยิ่งจะถึงเทศกาลกินเจด้วยราคาพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอ่ะเจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่สำรวจราคาผักผักบุ้งกิโลกรัมละ50ตอนนี้เป็นร้อยหนึ่งแล้วจ้ะโหระพากิโลกรัมละ80ตอนนี้160แล้วจ้ะใบแมงลักจะใส่ขนมจีนสักหน่อยกิโลกรัมละ70เป็น170แล้วจ้ะทำไมผักแพงอ่ะก็ฝนตกหนักแล้วน้ำท่วมไงใบช้ำรากเน่าผักมาน้อยราคาก็เลยแพงบางพื้นที่เนี่ยไม่มีที่จะปลูกแล้วน้ำท่วมหมดกรุงเทพมหานครและพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมผักจากทั่วประเทศน้ำท่วมไปหมดแล้วผักก็ออกสู่ตลาดได้น้อยเกษตรกรผู้ปลูกผักมีผลผลิตส่งให้แม่ค้าน้อยน้ำมันก็แพงค่าขนส่งไงทุกอย่างมันก็เลยขึ้นราคาหมดแล้วเดี๋ยวจะถึงเทศกาลกินเจแล้วขึ้นอีกแน่ๆ นี่ค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะกินเจดีไหมไม่ได้ห่วงว่าของแพงห่วงว่าความตั้งใจเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนี่ค่ะเดี๋ยวพักแป๊บนึงเนาะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่ามีข่าวตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ไปติดตามเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการเกษตรกรต้องการใช้อะไรบอกโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025 เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
0: คุณผู้ฟังที่ปลูกพริกนะคะปลูกพริกอยู่แล้วก็โดนน้ำท่วมไปนะคะวัคซีนเอกับชีวภาพปราบรานะส่วนอะไรที่ออกดอกแล้วอยากให้ติดผลก็วัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวเลยนะคะไปดูวัดต้นสนกันเมื่อคืนเล่าให้ฟังไปแล้วสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองที่วัดต้นสนตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองมวลน้ำได้ลอดใต้เขื่อนและผุดเข้าบริเวณด้านข้างบ่อเต่าส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่โดยรอบประมาณ30เซนจังหวัดก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าไม่ทันน้ำก็ไหลเข้ามาพระเนนชีแม่ชีต้องเดินลุยน้ำเก็บข้าวเก็บของขึ้นชั้น2เพื่อป้องกันความเสียหายพระปลัดอุดรรองเจ้าวาดวัดต้นสนบอกว่าน้ำผุดเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้นะคะใช้เครื่องสูบน้ำ2เครื่องเร่งระบายน้ำแต่น้ำทะลักเข้ามาจนสูบไม่ทันน่ะตอนนี้ท่วมเกือบหมดทุกพื้นที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 20-30 ซมก็สร้างความกังวลให้กับทางวัดในเบื้องต้นเทศบาลอ่างทองก็เตรียมเข้ามาช่วยเหลือป้องกันไม่ให้น้ำขยายวงกว้างแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากวัดโดยเร็วนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างทองนะคะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ30เซนวิเศษชัยชาญโพทองน้ำขึ้นอีกประมาณ 15-20 เซนหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ 8.93 เมตรนะคะจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรนี่เกินมาเกือบเมตรแล้วนะสำหรับพื้นที่อ่างทองนะนี่แหละแล้วก็มีอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจไล่ลาข้ามจังหวัด30กว่ากิโลทุบกระจกลากคอหนุ่มพังงาคลั่งยาชนแล้วหนีมีรถกระบะอีซูซูสีเทาเฉี่ยวชนรถชาวบ้านบนทางหลวงหมายเลข4311บางเตยเมืองพังงาแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็วิทยุไล่ล่าสกัดจับได้ที่บริเวณแยกนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ถึงจุดสกัดคนขับก็ไม่ยอมหยุดอีกขับรถปาดซ้ายปาดขวาเฉี่ยวชนรถชาวบ้านเสียหายเพิ่มอีกก่อนจะมุ่งหน้ากลับเข้าอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจหยุดอุปกรณ์รถ stop stick ยิงยางแตกไปแล้วยังขับต่ออีกค่ะความที่จะหนีระยะทางในการไล่ล่าเกิน30กิโลเมตรค่ะพอรถจอดสนิทเจ้าหน้าที่ก็ให้รถกระจกลงเอามือไว้บนหัวลงจากรถเอามือไว้บนหัวแล้วจะเปิดประตูรถได้ไงวีเนาะเอามือไว้บนหัวไม่ยอมลงอ่ะขังตัวเองอยู่ในรถกลัวจะไม่ปลอดภัยตำรวจก็เลยทุบกระจกบุกล็อกตัวมาทราบชื่อในก้องวิวัฒน์อายุ35ปีตรวจฉี่ก็เป็นสีม่วงค่ะเช็คประวัติมีคดียาเสพติดติดตัวมาด้วยเขารับสารภาพว่าเสพยาบ้ามาแล้ว1เม็ด

0: ไปรษณีย์ด้วยนะคะจะสั่งซื้อก็โทรมาแล้วก็มีหน้าที่รับโทรศัพท์ไปรษณีย์เท่านั้นเองถ้าคุณฟังไม่รับบุรุษไปรษณีย์บางทีเขาอาจจะไม่นำจ่ายนะคะโทรหาปุ้มเนาะ0855179025 0855179025พบกันคืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอให้ทุกบ้านปลอดภัยน้ำไม่เข้ามามากไปกว่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: เลี้ยงกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพร

0: วัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลียหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดง
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกสั่งจับตา 4-5 ตุลาคมนี้เสี่ยงพายุฝนระบุยังไม่อยู่ในสภาวะที่ไว้วางใจได้ขณะรฟม.ขยายระยะเวลาจอดรถฟรีจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมไปจนถึงวันที่9ตุลาคมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีตเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินมีฝนอีกระลอก 4-5 ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวในช่วงการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยเมื่อช่วงเช้าระบุว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ในช่วงวันที่ 4-5 ตุลาคมมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างครอบด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากรอุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆสำหรับประชาชนตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุขอให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทิศทางดีขึ้นขอให้เร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านโดยต้องจัดทำบัญชีความเสียหายเป็น2ส่วนคือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม69ซึ่งต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีอยู่และความเสียหายตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปซึ่งรัฐบาลได้จัดทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนโดยเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือจะอ้างอิงมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.ให้เป็นคนกลางในการสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งผู้รับประกันและผู้เอาประกันทั้งนี้แต่ยังคงมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกติโดยเร็วยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ขยายเวลามาตรการจอดรถฟรีออกไปอีก7วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่2ตุลาคมนี้เป็นวันที่9ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่สำหรับมาตรการดังกล่าวครอบคลุมอาคารจอดรถในความรับผิดชอบของรฟม.จำนวน6แห่งและอาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานอีก2แห่งรวมทั้งหมด8แห่งประกอบด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวอาคารจอดรถสถานีคูคตอาคารจอดรถสถานีแยกคปอรถไฟฟ้าสายสีส้มอาคารจอดรถสถานีคลองบ้านม้ารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่อาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่อาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูอาคารจอดรถสถานีมีนบุรีและรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองอาคารจอดรถสถานีสีเอี่ยมทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่
7: ถ้าทำงานด้วยความ

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่าง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาแล้วครับต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูทอนั่นเองนะครึ่งชั่วโมงสวัสดีครับทักทายกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างแฟนเพลงนะน้ำท่วมไหมครับเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาออกรายการสดนั่นเองนะครับนะว่างๆก็ส่งเสียงเข้ามาบ้างนะครับน้องทักทายพี่ใหม่วิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับบอกวันนั้นพี่โทรมานะครับแล้วก็ช่วง10โมงใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่โทรมาซ้ำๆอีกสักนิดหนึ่งนะโอ้โหจะได้ออกหน้าไมค์ที่พิษณุโลกเลยนะนะครับแล้วพอซ้อนกับแฟนเพลงที่พิโลกอยู่นั่นเองนะทักทายกันที่ AM Stereo นะครับจอทรบุรีจังหวัดนครปฐมในคลื่นความถี่1197นั่นเองกับผมน้องเชนมนเทวันนะครับช่วงนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับทักทายแฟนเพลงนะเหมือนผีเข้าผีออกนะนานๆแล้วผีพุ่งใต้นะเขา แอบมาทักทายกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสวัสดีครับนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ตอนนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับอุทกภัยหลายพื้นที่นะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปด้วยดีนะครับผมเป็นห่วงนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับดูแลนะครับชีวิตและทรัพย์สินให้ดีๆนะครับเนาะน้ำมันเยอะโอ้โหปีนี้อะไรก็ไม่รู้พิโลกบางระกำก็ท่วมนะเออบางระกำก็ทั้งปีทุกปีนะเออหลายพื้นที่ในทุกปีจริงๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนเพลงทุกท่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่นะตอนนี้นะครับอ่ะแน่นอนช่วงแรกจาก GG Cap New Light นะครับนะช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมหลายพื้นที่แฟนเพลงที่โทรมาสั่ง GG Cap New Light กับน้องเชนนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกว่าบางทีอาจจะช้าไปหน่อยนะการขนส่งอาจจะล่าช้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นะครับช่วยขออนุญาตแล้วกันเนาะรับสายก่อน0947589292นะพี่อ้อนมาแล้วสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้าน้องเทน
0: คิดถึง
1: อยู่นะ
0: คิดถึงจังเลยคนเนี้ยจุ๊บๆเลยจ้าพี่อ้อนโอ้โห
1: จ้า
0: เนาะคิดถึงนะพี่อ้อนจ้าฝนตกไหมจ้าเนี่ยฝนตกไหมพี่จ๋า
1: ที่นี่ฝนไม่ตกวันเนี้ยหยุดไป2-3วันนี้แล้วแต่น้ำไม่ท่วมแต่ในภูแคนู่นจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อในภูแคท่วมใช่ไหมพี่อ้อนเน
1: า
0: ะอ๋อโช
1: คดีที่หน้าพระลานไม่ท่วม
0: หน้าพระลานไม่ท่วมจ้าพี่อ้อนนะครับพี่อ้อนดูแลสุขภาพด้วยนะจ้า
1: จ้าจ้า
0: พี่อ้อนขอเพลงมาให
1: ้เวลามีน้อยไว้ขอพรุ่งนี้ได้ไหม
0: เอาได้
1: จัดไหม
0: ได้จัดพี่จัดครับจัดทุกวันเนาะเอาพรุ่งนี้นะพี่อ้อนนะเวลามีน้อยโอ้ยน่ารักจังเลย
1: สวัสดีจ้า
0: จุ๊บจ้าพี่อ้อนสวัสดีจ้านะครับครับผมขอบคุณนะพี่อ้อนนะกำลังใจสำคัญน้องเชนคิดถึงพี่ใหม่วิทยาอยากให้โทรมาคุยบ้างพี่จ๋าพี่เป็นยังไงบ้างอาจารย์น้ำท่วมไหมอ๋อพี่หนุ่มเสนาหน่อยแล้วกันน้องพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: วันนี้โหเงี้ยหมาไปเลยนะ
0: คิดถึงครับพี่น้ำท่วมเปล่าน่ะ
2: โถก็วันนั้นมันจะเปิดปุ่นให้เปล่าจ้องรู้ว่าไม่เจอ
0: เปิดไปแล้วจ้านะพี่ฟังใหม่เนาะ
2: ผมไม่ได้ยินนะพี
0: ่ไม่ได้ยินเหรออ๋อพี่แล้วน้ำท่วมบ้านมั้ยเนี่ยพี
2: ่ไม่ผมยังไม่ท่วม
0: ยังไม่ท่วมนะพี่หนุ่มเสนานะโอเค
2: เห็นบอกจะให้รายได
0: ้ป่ะได้ครับได้เดี๋ยวผมให้แล้วขอเพลงไว้ล่วงหน้ามั้ยครับพี่
2: เอาเลย
0: แซล
2: สี่หน
0: ึ่
2: ง
0: นะพี่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าทันนะโอเคขอบคุณครับพี่หนุ่มเสนา
2: สวัสดีครับโชคดีสวัสดีคร
0: ับ ครับว่าจะส่งของอะไรไปให้พี่บ้างอ่ะเขาบอกว่าน้ำมันท่วมหลายพื้นที่เนาะอยุธยาแล้วมันช้าหน่อยขนส่งอ่ะครับมันอยู่ตรงกลางอ่ะนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกของแฟนเพลงลูกเสียงลูกสายนะครับทักทายกันเนี่ยนะน้องเชนไม่ค่อยได้มาออกรายการสดบางทีเป็นเพลงสลับสปอร์ตมาเพราะมันครึ่งชั่วโมงไงมันแป๊บเดียวแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวดูนะผมจะมาออกบ่อยๆไม่อยากรับปากไงเดี๋ยวจะผิดคำพูดนะครับมันครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยเที่ยง19นะครับแล้วก็ที่อีกคลื่นนึง FM 101.75 นี้ทั้งวันทั้งคืนอันนี้1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าของเราจทรเราอยู่กับกองทัพบกนะครับมันก็จะมีข่าวของทางกองทัพไงเราก็เลยออกได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับจริงๆก็อยากจะออกทั้งชั่วโมงนั่นแหละนะเอาจาก GG Cap New Light สายตาดี900บาทนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุกับน้องเชนตัวนี้เป็นยาสมุนไพรจดทะเบียนถูกต้องเลขทะเบียนยา G544/59นะเป็นยาตาตัวเดียวที่จดทะเบียนยาเลยเนี่ย G544/59ส่วนมากจะเจอแต่อาหารเสริมใช่ไหมนะชัดแบบแจ๋วๆเลยฝ้าฟางพร่ามัวจอประสาทตาเสื่อมถ้ามีเงินเยอะๆจะไปกินหลายๆยี่ห้อก็ไม่ว่าแต่ถ้ามีเงินน้อยๆถูกหวยแดกนี่นะครับกัดฟันซื้อ GG Cap New Light ไปกินเลยแล้วจะได้เงินทองกลับมาอีกมากมายเลยนะครับ GG Cap New Light 900บาทนั่นเองนะครับแฟนเพลงทักมาหลังไมค์บอกต้องเชนถูกหวยไหมไม่ถูกเลยจ้ะหวยแดกกันทั้งนั้นโมโหมันจะถูกได้ไงผมไม่ชอบเลข0 7001อย่างเงี้ยโอ้โหไม่มีทางผมไม่ค่อยซื้อหรอกเลข0นะครับเพราะว่า ที่บ้านแล้วเขาไม่ค่อยชอบเลขศูนย์กันไงเขาชอบเลข8มันอินฟินิตี้เลข9 9หน้าอย่างพวกเราทั่วไปเราก็ชอบเนาะเออเลขอะไรอย่างเงี้ยเลข2ก็คู่กันไปอะไรอย่างงี้ไงใช่มั้ยครับเออนะคนเลข0ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอออก0แล้วไม่ถูกแน่นอนนะครับเออนะอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับถ้าเกิดว่าข้างล่างออกอะไรเนี่ยมันจะเด้งขึ้นข้างบนด้วยทุกทีเห็นมั้ยมันต้องมีตัวนึงอ่ะมันทุกงวดเลยอย่าง46เห็นมั้ยงวดที่ก่อนอันนี้01ไอ07 70มันก็ขึ้นบนมันก็เป็น01 10เห็นมั้ยมันจะมีขึ้นไป1ตัวนะนี่จับทางมันได้นะครับ คุยเรื่องหวยคุยยาวนะเดี๋ยวเฮ้อเอ้าพูดถึงสายตาดีก่อน GG Cap New Light 900บาทขวดแดงฝาทองนะครับอำเภอเมืองลพบุรีบ้านเราคุณผู้ฟังนะฮะก็ขี่รถเครื่องไปซื้อขี่รถขับรถไปซื้อที่ร้านบนเมืองเพศัตว์อำเภอเมืองลพบุรีนะครับ GG Cap New Light 900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยคิดถึงแฟนเพลงที่ชัยบาดาลท่าวุ้งนะครับพัฒนานิคมทุกที่เลยนะน้องเชนคิดถึงมากๆเลยนะจ๊ะทุกอำเภอนะครับโคกสำโรงเราเดี๋ยวถ้าจะกินก็โทรสั่งเดี๋ยวน้องเชนส่งไปให้ถ้าไม่ได้เข้ามาในเมืองอะนะโอเคนะครับถ้าอยู่ป่าโมกอ่างทองไปซื้อร้านป้าหมูนะลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอ่างทองน้ำท่วมมาจ้าป้าหมูไม่เห็นไลน์มาหาน้องเชนเลยเอ้าป่าโมกอ่างทองร้านลูกสาวสมบัตินะไปซื้อ GG Cap นิวไลท์900บาทอยู่ไกลก็เบอร์เดิม0947619922นะฮะโทรมาสั่งยาที่เบอร์นี้ย้ำ0947619922นะครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะสวัสดีครับน้องเชนคิดถึงป้าเล็กทุกป้าเล็กเลยจ้ะป้าเล็กขนมหวานป้าเล็กอ่างทองป้าเล็กสุพรรณบุรีสวัสดีครับพี่สาวโพทองด้วยนะครับพี่มาลัยสันบุรีพี่หนุ่มเสนาบานแล้วนะพี่หนุ่มสันบุรีพี่หนุ่มน้องเสือพี่อ้อนน้องแยมนะครับสวัสดีครับทุกศิลป์ทุกสายพี่แมวทิยาพี่อ้วนอยุธยาครับณอ้วนชัยนาทด้วยนะแฟนเพลงน้องเชนนะครับพี่จำเนียนสวัสดีครับนะป้าโมนป้าแขกสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงกันมากๆนะน้องเชนนานๆจะมาสักทีผีพุ่งใต้เนาะเออเราจะมีเสาร์อาทิตย์แหละถ้าวันไหนว่างก็จะมาจัดแต่ถ้าไม่ได้ว่างก็จะบันทึกเสียงมาแล้วก็จัดโปรโมชั่นให้แฟนเพลงจะได้ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับผมมีของแจกทุกวันเสาร์ที่อยู่แล้วอะใช่ไหมแฟนเพลงก็จะพอจับไต่ได้แล้วว่าเออเสาร์ที่น้องเชนก็มีแจกของนู่นนี่นั่นเพราะเราซื้อยาซื้อของเป็นประจำใช่ไหมก็มีอะไรแถมให้แฟนเพลงได้บ้างเนาะแต่ช่วงนี้มันจะช้าหน่อยแต่ผมส่งเพราะว่าน้ำมันท่วมต้องขออภัยนะครับอำเภอบางบานส่งข่าวเข้ามานะครับระดับน้ำท่วมสูงเนาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยนะตำบลไซน้อยตำบลบางชะนีระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 1.5 ถึง 2 เมตรโอ้แม่สูงกว่าน้องเจนอีกแล้วเนี่ยโดยระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะวันละประมาณ10ถึง13เซนน่ะนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะพี่น้องประชาชนเป็นห่วงจังเลยจ้ะแฟนเพลงผมทั้งนั้นเลยนะครับผมเชื่อว่าดีเจหลายๆท่านก็พูดถึงน้ำท่วมแล้วก็เขาเป็นห่วงแฟนเพลงนะ นะครับผลกระทบชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับถนนเข้าชุมชนเนี่ยมันถูกตัดขาดนะสวนกล้วยโถทั้งพื้นที่เกษตรกรรมจมน้ำเสียหายโอ้ยพี่แมวยาจ๋าพี่ไปโทรมาแบบนี้ผมขออนุญาตจะโทรไปหาพี่เนอะแล้วก็ฝากแฟนเพลงระวังสัตว์มีพิษงูเห่าอะไรนะครับที่มันจะเลื้อยเข้าบ้านก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับภาพรวมจังหวัดอยุธยานะครับพื้นที่ประสบภัยก็ขยายวงกว้างนะครับมันไปทั่วๆจังหวัดนะฮะประชาชนเกือบ 50,000 ครัวเรือนเนี่ยก็จะมีเสนานะครับพี่หนุ่มเสนาไม่ท่วมเนาะมีเสนามีผักหายบางบานเนี่ยพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับส่วนลพบุรีบ้านเราก็จะมีเห็นเขาว่าจะจัดการน้ำเหนือเขื่อนนะครับปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำเกินความจุอ่างเก็บน้ำสูงถึง 106% เลยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดท่านผู้ว่าเราไปดูเนาะแล้วก็มีการระบายน้ำออกอยู่ที่ประมาณ557ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตรียมความพร้อมที่จะรองรับปริมาณฝนตกหนักและรอกใหม่นะครับก็สิ่งนึงที่อยากจะฝากน้องเชนจะฝากว่าให้ระวังแล้วก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนะครับแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนให้กับพี่น้องทุกท่านนะที่อยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใช่ไหมนะครับยกของมีค่าแล้วก็ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงเนาะระวังด้วยนะครับเคลื่อนย้ายยานพาหนะเฝ้าระวังระดับน้ำอาจจะต้องสูงเพิ่มอีกประมาณ 40-70 เซนติเมตรอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนี้นะครับเนาะไม่จัดแล้วรายการนะไปช่วยแฟนเพลงยกของดีกว่าวันเนี้ยนึกในใจเนาะห่วงจังเลยนี่ผมก็เพิ่งไปทำข่าวที่บังละกำเนี่ย ขากางเกงเปียกอยู่เลยเนี่ยมันออกรายการต่อรู้ไหมนะครับว่าไม่อยากให้ท่วมกันนะครับผมเชนก่อนหน้านั้นเคยเป็นกู้ภัยด้วยนะก็ไปช่วยพี่น้องหลายๆคนที่เขาน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยบางคนนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอ่ะเอ็นดูจังเลยนะครับเขายังคุยกับผมบอกว่าหนักไหมลูกบอกผมไม่หนักครับผมยินดีมาช่วยคุณอาโดยเฉพาะเลยอ่ะบอกโอ้โหไม่มีอะไรให้บอกไม่ต้องมีอะไรให้ผมเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงพอครับหัวเราะใหญ่แค่นี้ก็รู้สึกว่าได้บุญยิ่งกว่าแบบสุดๆเนาะเออนะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่คนโทนเครื่องเสียงด้วยนะครับทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่โทนเครื่องเสียงให้ผมแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณอาด้วยนะครับอ้าว ยังมีข่าวค้างอีกสักหน่อยนะครับขอบคุณอาทวินนะครับขอบคุณครับยังมีเรื่องของที่สระแก้วเนาะสระแก้ววันนี้มีเหมือนกันเนี่ยเขามีมอบถุงยังชีพ400ชุดช่วยชาวอรัญญประเทศบ้านเรานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่มอบถุงยังชีพสภากาชาดไทย400ชุดให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยแล้วก็ตำบลฟากห้วยตำบลท่าข้ามขณะที่บางจุดในเขตเทศบาลเมืองอรัญก็ยังมีน้ำท่วมขังประมาณ20เซนนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะฮะแล้วก็มีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับมีการเชิญสิ่งของพระราชทาน997ชุด997ชุดมอบแก่ประชาชนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยที่สระแก้วนะลงพื้นที่อรัญให้กับผู้ที่รับผลกระทบนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับน้ำเอ่อล้นคลองพระสะทึงระวังหน่อยแล้วกันนะครับมีรายงานน้ำในคลองพระสะทึงเอ่อล้นเข้าท่วมสำนักสงฆ์นะครับลัดกระสังตำบลสะขวัญอำเภอเมืองสระแก้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยพระสงฆ์3รูปออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วประชาชนอยู่ริมคลองก็ต้องติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะจ๊ะเนาะดูแลตัวเองเนาะเป็นข่าวเป็นคราวนะครับสายด่วนนิรภัยปพ1784ตลอด24ชั่วโมงแฟนเพลงโทรได้เทศบาลเมืองสระแก้วก็0372414491นะ0372414491นะครับก็เนาะอ่ะประกาศเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมผมหวังว่าช่วงนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับแฟนเพลงนะครับได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องของการแต่ฟังแต่เพลงอย่างเดียวนะจริงๆถ้ามีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้ฟังทุกวันเลยเพราะผมรู้ว่าแฟนเพลงชอบฟังน้องเจนอ่านข่าวนะขอบคุณนะครับถ้ามีโอกาสนะฮะนะรายการก็คือเลยทีเดียวเชียวผมก็ชอบคุยกับแฟนเพลงนะฮะบางทีให้กำลังใจกันเนาะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าน้ำไม่ท่วมนะครับน้ำท่วมจะมีความสุขได้ยังไงนะครับก็จะมีความสุขว่าเดี๋ยวมันลดเราก็มีความสุขนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็นะครับมันจะมีความทุกข์มาก่อนเดี๋ยวพอความทุกข์หายไปความสุขก็จะเข้ามาสุขก็อยู่ในทุกอยู่ในสุขแต่สำคัญคือทุกวันต้องคอยดูแลเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็สุขภาพให้แข็งแรงงูตะขาบอย่าให้มันกัดนะครับเราต้องดูให้ดีนะไฟฉายอย่างเงี้ยอาหารพวกมาม่าข้าวต้มที่เป็นกล่องๆ ก็ดีนะ โจ๊กกล่องอะไรใส่น้ำร้อนนะอ่ะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวพักครึ่งกันสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าต่อนะช่วงนี้พักครึ่งกันสักแป๊บนึง

0: พื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: กับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสุโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกลางวันวันนี้ครับคุณสุภาพรก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับการสั่งการนะครับทั้งในส่วนของรัฐบาลนะครับแล้วก็ของกองทัพบกด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยเราเริ่มด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่6โดยมีคณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครจิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับใส่ในถุงพระราชทานพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทานนะครับจำนวน 2,000 ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 42 ชุดไปมอบให้กับประชาชนนะครับที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีครับ
2: ค่ะก็มีที่ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองค่ะชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นด้วยทั้งสองพระองค์นะคะทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีค่ะ
1: นะครับแล้วก็ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพื้นที่โดยวันนี้นะครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำนะครับที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางก็ทำให้ปัจจุบันนะครับมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดนะครับก็ประกอบด้วยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็มีทางภาคอีสานนะครับบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และยโสธรรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งทางปภ.นะครับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมกับเครื่องจักรกลสาธารณภัยได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเบื้องต้นนะครับ
2: ค่ะซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมนะคะที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานค่ะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะโดยเปิดเผยว่าถึงแม้ว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่ วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสร้างความเป็นเอกภาพลดในเรื่องของความคลาดเคลื่อนความกังวลแล้วก็ป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนด้วยค่ะ
1: นะครับพร้อมกันนี้นะครับก็จากการคาดการณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่านะครับในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศนะครับจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็ทุกหน่วยงานได้จัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังพลบุคลากรนะครับเครื่องมืออุปกรณ์อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและก็แผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดนะครับในการที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้นำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีค่ะมาจัดระบบการปฏิบัติให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะโดยเป็นการเน้นไปที่การแบ่งพื้นที่แบ่งภารกิจจัดกำลังให้ตรงจุดค่ะแล้วก็ทบทวนความพร้อมของกำลังพลไม่ว่าจะเป็นหลักรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเรือยานพาหนะอากาศยานและเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อสามารถเสริมกำลังแล้วก็สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็รวดเร็วค่ะ
1: นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าไม่มีหน่วยงานใดนะครับที่จะทำงานเพียงลำพังทุกฝ่ายนะครับจะต้องเห็นภาพเดียวกันรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรแล้วก็เติมกำลังให้กับจุดในจุดที่จำเป็นก็ส่งลาโหมนะครับแล้วก็เหล่าทัพก็พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐบาลและก็หน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจช่วยเหลือประชาชนการขนส่งการอพยพการแพทย์การบริหารจัดการน้ำรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภารกิจสำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการทำให้ความช่วยเหลือนะครับไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของกองทัพบกค่ะวันนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะคะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
1: นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับกองทัพบกก็มีการจัดลำดับนะในการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วนใน3ด้านหลักนะครับก็ประกอบด้วยด้านที่1 นะครับก็คือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับการใช้เรือท้องแบนนะครับแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและก็ถุงยางชีพโดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับการสนับสนุนส่วนราชการและก็ภาคเอกชนในการที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนทั้งการกรอกและก็การวางแนวกระสอบทรายด้านที่2นะครับก็คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมโดยการใช้ศักยภาพของหน่วยทหารช่างนะครับในการเข้าช่วยเหลือในงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกตินะครับอย่างเช่นการใช้รถสะพานหนุนมั่นนะครับหรือว่าสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรได้แล้วก็การปฏิบัติงานช่างนะครับในการเปิดทางระบายน้ำแล้วก็ด้านที่3นะครับก็คือการสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมของอากาศยานสำหรับส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับในการตรวจประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงการลำเลียงสิ่งของจำเป็นนะครับเข้าสู่พื้นที่ที่ตัดขาดด้วยครับ
2: ค่ะโดยโฆษกกองทัพบกนะคะท่านก็ระบุเพิ่มเติมค่ะว่าพลเอกพนัคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็มีการติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกอย่างใกล้ชิดค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยในระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในห้วงสัปดาห์ที่มีการแจ้งเตือนสภาพ พอากาศนะคะก็ให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะทั้งในที่ประสบในพื้นที่ที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนะคะพร้อมที่จะเตรียมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ทันทีหากว่าเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันเน้นย้ำพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานท่านก็สั่งการนะคะให้กำลังพลทุกนายเนี่ยที่ลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องสวมเสื้อชูชีพแล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะคะก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงทุกครั้งพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและจิตอาสาทุกภาคส่วนค่ะที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบกับอุทกภัยเพื่อปกป้องชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดความเสียหายของประชาชนให้ได้มากที่สุดเลยค่ะ
1: นะครับไปดูการเตรียมการนะครับบรรเทาความเดือดร้อนอันนี้เกี่ยวกับเตานะครับที่วัดต้นสนนะครับในช่วงสายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองนะครับพร้อมกับทหารจากกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับโดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการวางแนวกระสอบทรายนะครับพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดขึ้นนะครับแล้วก็ล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าของวัดต้นสนซึ่งนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรนะครับรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่นะครับก็จะได้เร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นนะครับก็จะสูบน้ำที่ล้นที่ล้นเข้ามานะครับออกจากพื้นที่นอกจากจะมีจุดนี้แล้วนะครับก็ยังมีบริเวณโค้งประทูนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่วันนี้นะครับก็จะทำแนวกระสอบทรายแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันขณะที่ถนนด้านหลังวัดนะครับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลซึมผ่านด้านล่างนะครับของแนวคันกั้นน้ำเข้ามาแนวบริเออร์ชั้นแรกนะครับแล้วก็มีชั้นที่2กั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ก็ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างนะครับซึ่งตอนนี้รถก็สามารถที่จะสัญจรเข้าออกได้ทางเดียวนะครับก็คือทางประตูหลังของวัดครับ
2: ค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่เรานำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีวิดีโอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกค่ะในเรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกที่มีอยู่นะคะเข้าดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะตามที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการค่ะก็มีการดูแลกันที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31นะคะซึ่งก็เป็นหน่วยทหารที่ดูแลในพื้นที่ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: ทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่31จัดกำลังพลชุดวางสะพานจำนวน1ชุดและกำลังพลจิตอาสา32นายพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์รถสะพาน MFB 1คันรถ FTS จำนวน2คันเรือยนต์16ฟุต1ลำเรือพายพลาสติกจำนวน2ลำเสื้อชูชีพ20ตัวเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์โดยร่วมกับโรงพยาบาลค่ายจีรประวัติมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันพาหะนำโรคในพื้นที่ประสบอุทกภัยใช้รถสะพาน MFB วางสะพานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะเส้นทางจนได้รับความเสียหายและไม่สามารถสัญจรผ่านได้ดำเนินการสำรวจสะพานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์และพิจารณาความเหมาะสมในการวางสะพานเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติดำเนินการบรรจุและจัดวางกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำกัดเซาะดำเนินการขนย้ายสิ่งของสัมภาระของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อน
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการเตรียมรับเสด็จนะครับโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร3ของศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานการประชุมนะครับคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อให้การเตรียมการนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรอบคอบและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะโดยในที่ประชุมนะคะได้ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสถานที่ฝ่ายถวายความปลอดภัยและจัดระบบการจราจรฝ่ายการแพทย์และพยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายยานพาหนะฝ่ายจัดพลังมวลชนฝ่ายจัดระเบียบเส้นทางเสด็จฝ่ายครัวพระราชทานและฝ่ายจัดนิทรรศการโดยแต่ละฝ่ายนะคะได้รายงานถึงผลการดำเนินงานความพร้อมตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อร่วมการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับได้กำชับนะครับให้คณะทำงานทุกฝ่ายดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การรับเสด็จนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติทั้งนี้นะครับจังหวัดปัตตานีก็เชิญชวนประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีสงขลายะลานราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเข้าเฝ้ารับแล้วก็ส่งเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ค่ะสำหรับวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันนวมินทรมหาราชค่ะสำนักพระราชวังก็ได้ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันอังคารที่13ตุลาคม2569เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ค่ะโดยจะเป็นการปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาเท่านั้นค่ะ
1: ครับสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาก็สามารถที่จะเข้าได้นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดนะครับในเวลา11นาฬิกาสำหรับการแต่งกายนะครับผู้ที่จะเข้าปราสาทพระเทพบิดรนะครับสุภาพบุรุษนี่ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนและก็สุภาพสตรีนี่ต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งครับ
2: ค่ะไปที่เรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะล่าสุดเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะคะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะออกเดินทางย้อนวันวานสัมผัสเสน่ห์การเดินทางนะคะด้วยขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์เส้นทางกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาแบบเช้าไปเย็นกลับเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช23ตุลาคม2569ค่ะร่วมย้อนรอยเรื่องราวแห่งประวัติศาสตร์พร้อมเที่ยวชมเมืองเก่าพระนครศรีอยุธยาดื่มด่ำกับบรรยากาศและของเมืองมรดกทางประวัติศาสตร์โดยการรถไฟนะคะเขาจะเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศค่ะซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปจับไปจองที่นั่งกันได้นะคะ
1: สำหรับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะครับรถจักรไอ้น้ำนะครับขบวนที่921แล้วก็922ก็จะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับหัวลำโพงในเวลา 8:05 นาทีอาจจะถึงสถานีอยุธยานะครับในเวลา 10:15 นาทีหลังจากนั้นนะครับก็จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ใช้เวลานี่ประมาณ6ชั่วโมงเต็มออกไปสัมผัสกับเสน่ห์กรุงเก่าได้ตามอัธยาศัยนะครับทั้งการไหว้พระขอพรชมโบราณสถานสำคัญนะครับอาทิวัดมหาธาตุวัดพระศรีสันเพชรวิหารพระมงคลบพิตรและวัดใหญ่ชัยมงคลแวะคาเฟ่นะครับเดินเที่ยวตลาดเก่าช็อปชิมแล้วก็เลือกซื้อโรตีสายไหมนะครับของฝากขึ้นชื่อก่อนที่จะเดินทางกลับจากสถานีอยุธยานะครับในตอนเย็นก็คือ17:05 นาที ถึงสถานีกรุงเทพนะครับ19:05 น.เรียกได้ว่าเป็นอีกทริปหนึ่งนะครับเป็นทริปสั้นๆแต่ว่าได้ทั้งการเที่ยวชมนะครับเรื่องราวของเมืองเก่าได้พักผ่อนแล้วก็ได้เก็บความประทับใจกลับบ้านนะครับในวันเดียวครับ
2: ค่ะขบวนรถจักรไอน้ำประวัติศาสตร์นะคะจะออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงค่ะโดยมีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทางนะคะที่สถานีชุมทางบางซื่อและสถานีรังสิตก่อนที่จะเดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะการรถไฟเนี่ยเขาก็จัดรถโดยสารให้เลือก3รูปแบบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของผู้โดยสารนะคะรูปแบบแรกนั่นก็คือรถธรรมดาชั้น3แบบไปกลับราคา350 บาทสำหรับผู้ใหญ่และก็เด็กค่ะรูปแบบที่2นั่นก็คือรถชั้น2ปรับอากาศนะคะแล้วก็รถและรถและตู้รถโอท็อปเทรนค่ะราคา799 บาทด้วยกันนะคะรูปแบบที่3นั่นก็คือตู้รถไฟสุดขอบฟ้าซึ่งจะมี2ชั้นด้วยกันชั้นที่1เนี่ยราคา999 บาทชั้นที่2ราคา899 บาทค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นะครับผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวรถจักรไอน้ำนะครับซึ่งมีต้นทางและก็ปลายทางอยู่ที่สถานีกรุงเทพก็คือหัวลำโพงท่านสามารถที่จะนำรถยนต์นะครับเข้ามาจอดภายในบริเวณสถานีรถกรุงเทพหัวลำโพงได้โดยคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายนะครับก็คือ50 บาทต่อวันเพียงแสดงตั๋วโดยสารนะครับที่ตรงกับวันที่เดินทางใครที่กำลังมองหาทริปพิเศษนะครับในวันหยุดก็คือ23 ตุลาคมนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็ชวนคนที่คุณรักนะครับครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆนะครับมาร่วมเดินทางนะครับในการย้อนวันๆไปด้วยกันก็ตามที่คุณสุภาพรบอกแล้วว่าเปิดจำหน่ายตั๋วนะครับมาตั้งแต่วันที่25 กันยายนเพราะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามแล้วก็สำรองตั๋วโดยสารได้นะครับที่สถานีรถไฟทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะผ่านระบบดีทิกเก็ตก็ได้นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์บริการ

0: ะบทเพลงที่จบไปนะคะนั่นก็คือรักเธอประเทศไทยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของนางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะว่าในขณะนี้ด้านพืชเนี่ยได้รับผลกระทบ54จังหวัดด้วยการพื้นที่ประมาณ1ล้าน4แสนไร่นะคะเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวค่ะโดยจากผลสำรวจนะคะพบพื้นที่ที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 170,000 ไร่ด้วยการเกษตรกรกว่า 20,000 รายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาทค่ะ
1: นะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับได้เร่งติดตามสถานการณ์และก็ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานนะครับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงโดยอัตรานะครับในการช่วยเหลือด้านพืชนะครับก็คือข้าวก็จะช่วยเหลือไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักนะครับไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์นะครับก็ได้รับผลกระทบใน27จังหวัดเกษตรกรก็ประมาณ 35,000 รายสัตว์ที่ได้รับผลกระทบนะครับก็ประมาณ 3,900,000 ตัวซึ่งขณะนี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ได้มีการเตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะได้มอบให้กับเกษตรกรนะครับเพื่อไปฟื้นฟูอาชีพนะครับหลังจากที่น้ำลดครับ
0: ค่ะสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัตินะคะก็สามารถที่จะแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดในส่วนด้านปศุสัตว์และประมงค่ะแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังติดตามข้อมูลจากภาครัฐแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการลงทะเบียนกันบ้างนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.ได้เปิดระบบนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่ประจำนะครับซึ่งเกิดเหตุการณ์นะครับในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่ทั้งหมด65จังหวัดและก็กรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.มาแล้วแล้วก็ท่านใดที่ยื่นทางแอปไม่ได้นะครับก็ไปยื่นคำร้องนะครับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะหรือว่าสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครสำหรับหลักเกณฑ์นะครับในการช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีอยู่4กรณีด้วยกันกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมแต่ไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2นะครับก็คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปกรณีที่3นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผล

0: กระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่4นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงนะครับที่น้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าส่งผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันครับ
1: ค่ะผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือนะคะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินค่ะและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านเน้นย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือค่ะจะมี2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ซึ่งเปิดระบบแล้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะกรณีที่2ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารด้วยตนเองค่ะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะคะ
0: นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับสำหรับในช่วงนี้ก็หมดเวลานะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพบกกำชับทุกหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำและนายกขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebook สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับแนวทางการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหลังประชาชนหันไปเชื่อข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆว่าได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าขอให้เชื่อการแถลงที่เป็นทางการจากรัฐบาลเท่านั้นเพราะไม่สามารถไปรับผิดชอบข้อมูลของเพจอิสระอื่นๆได้แต่จะให้ไปบอกประชาชนว่าอย่าไปเชื่อไม่สามารถทำได้เพราะเวลาเข้าเฟซบุ๊กหน้าฟีดก็เด้งขึ้นมาให้เห็นบ่อยๆแต่รัฐบาลถือข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเท่านั้นดังนั้นจากการสื่อสารข้อมูลออกไปยังประชาชนขอให้ฟังจากการแถลงของหน่วยราชการหรือของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นข้อมูลทางการส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ถ้าให้หน่วยงานรัฐมอนิเตอร์ข้อมูลของเพจอิสระแล้วมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่เราทำอยู่ด้านผู้บัญชาการทหารบกกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่4ลุ่มน้ำหลักคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดลำดับการช่วยเหลือเร่งด่วนใน3ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและการบรรเทาทุกข์เร่งด่วนเช่นการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มออกกระสอบทรายด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยส่วนรวมด้วยการใช้รถสะพานหนุนมั่นเปิดทางระบายน้ำและด้านที่3การสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษทั้งอากาศยานส่งกับสายแพทย์และโดรนสำรวจพื้นที่ตัดขาดทั้งนี้พลเอกประณาแค้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทัพบกได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกำชับให้หน่วยทหารระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเฝ้าระวังในพื้นที่สี่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงพร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กำลังพลสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายให้แก่ประชาชนให้ได้มากที่สุดวิริยะจันทรารายงาน
2: สำนักข่าว AP รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ตกนอกชายฝั่งเกาะคาตาลีนาใกล้กับนคร ใกล้กับนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐหลังทะยานขึ้นจากสนามบินบนเกาะคาตาลิน่าได้เพียงไม่นานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนและได้รับบาดเจ็บอีก2คนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าจุดเกิดเหตุและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุขึ้นมาจากน้ำได้ทั้งหมด4คนในจำนวนนี้2คนเสียชีวิตและอีก2คนถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการทรงตัวแล้วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก1คนที่โดยสารมากับเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว
12: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้อง
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

จึงขอเป็นไม้อยู่อย่างนี้เพราะยังไม่มีคู่มันอายุอนามเป็นหนุ่มรอบสามแล้วจ้ะบวชเรียนแล้วสอง

กับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชายมือสิงกับเพลงที่ชื่อว่าแฟนประจำนะครับเพลงฮิตติดชาร์ตเนาะเพลงนี้ฟังแล้วก็เป็นกำลังแรงใจมากๆเลยสำหรับยายเพียงยายาทุกท่านนะครับที่มีต่อสุภสิทธิ์และสุภสิทธิ์กำลังแรงใจทั้งหมดไม่ได้เอาไปไหนเลยก็ส่งย้อนกลับไปยังมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับชาวสิงห์บุรีครับเป็นอย่างไรกันบ้างน้ำท่วมนะครับท่วมกันมากมายหลายจังหวัดนะครับไหนๆก็เปิดเพลงแฟนประจำแล้วก็ขออนุญาตทักทายชาวสิงห์บุรีมากสักนิดนึงนะครับเขาบอกว่าสิงห์บุรีเนี่ยนะครับเริ่มได้รับผลกระทบนะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับน้ำท่วมชุมชนหลายๆชุมชนนะครับเห็นจะเป็นที่แถบบ้านบางพระนอนตำบลทับยาอินบุรี35ครัวเรือนที่เดือดร้อนบางจุดจมระดับเอวหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนาะยังไงก็แล้วแต่เหตุการณ์น้ำท่วมนะทั้งภาครัฐและเอกชนก็เข้าช่วยเหลือกันแต่ที่สำคัญท่านต้องดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจแข็งแรงขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับก็บอกว่าเฝ้าระวังนะหลายท้องที่เลยนะก็จัดการน้ำได้หลายท้องที่ก็จัดการน้ำไม่ได้นะครับต้องช่วยตัวเองด้วยนะภาครัฐเอกชนเนี่ยก็พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วล่ะแต่ว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนมากมายเหลือเกินขั้นตอนแรกนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนเท่าที่จะทำได้นะครับส่วนข้าวปลาอาหารนั้นบอกว่าไม่มีของขายเนาะไปซื้อร้านค้าก็ไม่มีของก็หมดและร้านค้าก็ปิดน้ำก็ท่วมก็ต้องนะฮะฝากไปยังนะหน่วยกู้ภัยภาครัฐเอกชนนะอย่าให้พี่น้องประชาชนนั้นอย่าขาดอาหารนะขาดน้ำเป็นอันขาดนะครับทุกสถานที่ทุกจังหวัดครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลานะครับอยากให้น้ำลดลงเร็วๆนะครับเพื่อจะได้นะฮะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับสุภสิทธิ์ก็พยายามหาข้อมูลนะข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยหลายท้องที่ด้วยกันก็บอกว่าที่หลายๆที่ก็น้ำลดลงแล้วนะฮะแล้วก็หลายท้องที่บอกว่ายังไม่หมดแค่นั้นนะสุภสิทธิ์ยังมีน้ำเหลือไหลมาอีกนะฮะนั่นก็คือว่าโอกาสที่จะน้ำท่วมอีกนะโดยเฉพาะที่สิงห์บุรีเนี่ยเตือนภัย3อำเภอด้วยกันบอกยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถอพยพกลุ่มเปราะบางหลังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นนะครับเตือนภัยจังหวัดสิงห์บุรีคืนนี้คืนที่ผ่านมาเนี่ย3 นาฬิกาบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นถึง35เซนติเมตรถึง50เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่รุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสูงขึ้นในพื้นที่ตำบลชีน้ำร้ายตำบลประสุกเนี่ยลูกค้ายัดเพียงยะยาของสุภสิทธิ์เยอะเลยตำบลทับยาอินบุรีตำบลพระงามด้วยตำบลบ้านหม้อตำบลโรงช้างตำบลหัวป่าอำเภอภูมิบุรีตำบลบางกระบือชุมชนบางแคนอกบางแคในอำเภอเมืองสิงห์บุรีและพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมน้ำที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นที่สูงเพื่อย้ายรถนะฮะรถยนต์เนี่ยแล้วก็รถต่างๆนี่แหละครับอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำนะฮะท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนต่างๆนะผู้นำชุมชนต่างๆก็คือมีการแจ้งพิกัดนะขอความช่วยเหลือและศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย
PBS นะครับคือโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเป็นโทรศัพท์เข้ากรุงเทพนะครับจดไว้ก็ดีครับสามารถแจ้งไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยที่ประสบปัญหานะครับมีประกาศที่สอดจดนะหมายเลขโทรศัพท์ของที่จะบอกกล่าวแล้วขานไว้จะได้โทรไปได้นะครับคือหมายเลข02นะ7902111แล้วก็027902630-2นะครับเดี๋ยวจะบอกอีกนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-7902111แล้วก็02-7902630-2นะถ้าคนไม่มาส่งอาหารการกินไม่มาส่งไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยโทรแจ้งหมายเลขดังนี้ที่บอกกล่าวไปแล้วได้เลยนะครับบอกว่าได้รับความเดือดร้อนและที่สิงห์บุรีนะฮะเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วต่อไปก็คือนะชาวอ่างทองพระนครศรีอยุธยานะครับปทุมธานีกรุงเทพนะฮะน้ำก็ไปไหลไปอีกนะครับนะก็นะอยากให้ทุกท่านอดทนนะครับนะอยากให้ทุกท่านนี้ปลอดภัยนะความทุกข์นะคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยถ้าเคยถ้าใครไม่เคยท่วมเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าทุกข์สาหัสขนาดไหนนะครับส่งกำลังแรงใจความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านและก็ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเรามาเจอกันนะฮะเวลาสวยงาม 13:00 นจนถึง 14:00 นนะครับที่มทบ13ลพบุรีนะครับมาด้วยการสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฝาโอสถวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ท่านใดของใกล้จะหมดก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้นะครับพรุ่งนี้นะครับงาดำสกัดพร้อมกับโคลลาเจนและสารสกัดชั้นยอดเนี่ยจะมาถึงที่สุภสิทธิ์แล้วนะครับกระปุกละ350บาทกระปุกละ300บาทนะงาดำสกัดเนี่ยกระปุกละ300บาทนะครับระดับพรีเมียมเลยล่ะนะครับบรรจุ60แคปซูลนะครับส่วนมะระขี้นกสกัดบรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันราคากระปุกละ300บาทสามารถโทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้นะครับสั่งอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างเล่นนิดอย่างละหน่อยสุภสิทธิ์ก็พร้อมจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับก่อนจะบอกเรื่องราวรายละเอียดนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับนางลอยนางลืมสันติดวงสว่างครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: เป็นการผสมผสานที่ลงตัวที่สุดในยุคนี้ต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละนะคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้มิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลื่อนตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กล้าหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสตาดีผมนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมกับจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยนะครับเฮลินจือส่งกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายดื่มแล้วได้ร่างทองกลับมานะครับสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำนะร่างทองนี่กลับมาจริงๆนะครับกล่องละ 250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับส่วนวิซอนเนี่ยประสบการณ์เข้ามาที่10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาทานกันแล้วเชื่อมั่นและก็มั่นใจว่าเป็นของดีระดับพรีเมียมจริงๆที่สุภสิทธิ์บอกกล่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันว่าเอาไปทานแล้วมันได้ผลนะเพราะตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลเนี่ยไปทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วัน15วันต่อลอกที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมก็หายไปก็ดีขึ้นตาดีขึ้นทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นตกกล่องละ600กว่าบาทแต่ได้ของดีได้ผลไวให้ผลจริงนะครับกับวิสอน2คำจำให้แม่นนะครับแล้วก็มาถึงสุดยอดสุนทรไทยที่สุภสิทธิ์จำหน่ายตั้งแต่คุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2นั้นรวมระยะเวลาเนี่ย10 20ปีแล้วนะครับนั่นคือกว่ามาตรฐานคงเดิมและเข้มข้นกว่าเก่านะครับโดยการปรับปรุงสูตรให้เข้มข้นขึ้นใช้ชื่อใหม่ว่าสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นบำรุงหน้ากายยิ่งใช้เวทองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระฉิงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันเอาไปทานแล้วก็ดีขึ้นปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับก็ทำให้นอนหลับสบายดีเนาะชีวิตมีสุขนะแล้วก็หลายท่านนะครับโดยเฉพาะเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเนี่ยท่านชาฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถฉี่ลดขากางเกงการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยก็มาฟื้นฟูทำให้ฟื้นฟูเดี๋ยวมันก็จะไปโดยนะไปไม่กลับแล้วมันจะหลับไม่ตื่นแล้วมันจะแย่ฮะเอามาฟื้นฟูร่างกายนะระดับฟื้นฟูเลยนะครับแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยหรือวัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมานว้าวุ่นนะความหิวย่นยันนะติดตามมาเป็นเงาตามตัววันนี้มันต้องมีตัวช่วยแหละนะฮะกับสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นเนี่ยเป็นตัวช่วยให้ท่านผิวพรรณดีเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับซึ่งเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยผิวหนังที่เคยตึงๆก็กลับมาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะไม่น่าดูไม่น่ามองปะแป้งยังไม่ติดเลยมาทานสูตร1แล้วจะดีขึ้นผู้สูงวัยนะกระดูกผุกระดูกพุนเนี่ยมีโอกาสเป็นสูงมากนะครับมาดูแลร่างกายด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นซึ่งมีกระชายดำเป็นตัวนำและสูตรพายอื่นๆนะครับและท่านบอกว่าไปทานแล้วปวดบ้างนะฮะนั่นคือว่าเราจะมีเป็นยายุทธนะนะที่เข้ากับตำรับยาและสุดยอดนะฮะบอระเพ็ดนะส่วนหนึ่งใส่ไม่เยอะนะฮะนั่นคือเรื่องราวของการดูแลเบาหวานนะฮะคือลดน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับแล้วก็แม้กระทั่งกระชายดำเนี่ยกระชายดำบำรุงร่างกายและดูแลเลือดลมสุดยอดมากกระชายดำเนี่ยที่ดีนี่ต้องมาจากภาคเหนือนะฮะโดยเฉพาะบนดอยเนี่ยที่มาปรุงเป็นยาสุดหนึ่งเนี่ยเขาบอกคนบนดอยเนี่ยหนุ่มสาวบนดอยคนมีอายุบนดอยเนี่ยเขามียาอยู่ตำรับเดียวเนี่ยคือกระชายดำนี่แหละเอาไปปนนะฮะแล้วก็มาผสมน้ำผึ้งทานนั่นคือตำรับเดียวนะทำให้โอ้โหมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเลยนะลูกดกเลยแล้วก็ข้ามภูเขาปีนภูเขาในสูงสูงเนี่ยไม่เหนื่อยฮะนะเรียกว่าข้ามภูเขาไป3ลูกเลยล่ะนะเพราะมีกระชายดำนี่แหละแล้วก็สูตรภายอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นทานทุกวันดีทุกวันครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆเรียกชื่อว่ายาแก้กระสายตราลงฝาโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยก็หายไปผิวหนังสีเหลืองก็หายไปมีน้ำมีนวลเนาะอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมต้องทานและหุ่นเซเลนเดอร์เลยทีเดียวบำรุงสมองวิวผิวพรรณให้สดใสดวงกระไว ตัวเบาขึ้นก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้นะไม่ปวดไม่เมื่อยกินข้าวได้นอนหลับลบขับถ่ายดีเลยท่านท้องผูกเป็นพละดึกถ่ายยากถ่ายลำบากไปกล่อมอาจมไม่ให้แข็งไปแล้วไม่ให้เหลวไปให้ถ่ายปกติถ่ายดีทุกวันนะร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยชีวิตมีสุขอย่างแน่นอนนะเป็นยายุอายุวัฒนะด้วยบำรุงสมองเรียวผิวพรรณให้สดใสดวงกว่าไวด้วยทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับมี60แคปซูลเลยนะครับสำหรับสูตร2นี้ถ้าเกิดว่าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับสูตร1เอาไปทานก่อนนอนนะสูตร2มาทานก่อนหาเช้าเย็นนะครับหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเการูมาตอยหลายท่านกระดูกผุกระดูกพุนหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักเลยเนี่ยเอามาทาน2สูตรกันแล้วจะดีขึ้นครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรียกตัวอย่างบ่อยครั้งเลยคุณตาปรุงคองสุวรรณทานตั้งแต่อายุ93จนถึงอายุ100ปีบอกคุณตาปรุงคองสุวรรณเนี่ยดีขึ้นขนาดไหนเมื่อก่อนนี่ถัดไปถัดมาเดินไม่ไหวนะครับทานข้าวสั่นไปทั้งตัว6มากกว่าครึ่งจานผิวพรรณมีฟักกระจำนวนมากวันนี้ผิวใสนะฮะนั่นก็คือว่าผ่องใสฟ้ากระก็หายไปโดยไม่รู้ไปไหนฮะแล้วก็ผมเผ่าดีผิวพรรณดีเนาะจนลูกสาวแซวว่าพ่อจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยก็แซวกันเพราะว่าคุณตาบริมของสวรรค์เนี่ยฐานตั้งอยู่ก็13และดีขึ้นบอกดีขึ้นกี่เท่าคุณตาบริมบอกว่าดีขึ้นเป็นร้อยเท่าจนอายุ100แล้วนะครับฐานสุด1สุด2นี่แหละครับยาเพียงยาครับทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับไปฟังเพลงดังในอดีตครับสายันสัญญาความรักมันยาขมและมีบทเพลงแก้ของพุ่มพวงดวงจันทร์ชื่อเดียวกันครับความรักมันยาขมครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมมีจำหน่ายทุกอย่างเลยนะครับที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไก่วัดตันเอ็นป้าประหันสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีบัวเภสัชโคกสำโรงคลังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนิคมมีเฉพาะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จีงวันจันทร์ช่องแคตาครีนครสวรรค์มีเฉพาะวิสซอนนอกจากนั้นสั่งซื้อได้ตรงกับสุภสิทธิ์เลยนะครับ0836931999ครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับ

พระยากงพระยาบาลพระยากงพระยาพานนะสุภาษิตเคยเปิดหลายครั้งแล้วเคยอธิบายนะมีโอกาสอย่างไรเดี๋ยวจะนำเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระยากงพระยาพระยาพานมาบอกกล่าวเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบนะครับประธานอภัยนะซุ้มเสียงอาจจะแหบจะแห้งไปเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศญาติเพียงญาติบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์กันเข้ามาคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทคุณสมนึกประดับลายตำบลบางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณยายจำนงคำพฤกตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกกาแฟ2กล่องวิสซอน1กล่องทั้งหมด 2,100 บาทครับคุณอไรคุณอไรไกรอนันต์ต้นไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยานะครับสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก700บาทนะครับค่าจะส่งเราส่งให้ฟรีนะครับคุณพี่หมวยเล็กแซ่ลิ้มตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสูตร2 3กระปุก 1,000 บาทครับพี่เพชรทุนจันงามตำบลอ่างแก้วโพทองอ่างทองวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทเพราะกาแฟยังเหลืออยู่หลายกล่องนะครับคุณป้าระเบียบพิทิมหมู่บ้านนนหัวช้างตำบลเขาสำยอดอำเภอเมืองจันทบุรีนะฮะวิสซอน1กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกทั้งหมด 1,600 บาทพี่สาวบางฮันมากวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณบางออนรัตนพฤกษ์ต้นหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่สิริพรแซ่เตียวถนนลาดกระบัง 30/1 แขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพฯวิสซอน2กล่อง 1,800

รวมถึงเที่ยงคืนหรือในชั่วโมง15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเจอกันที่วอร์สปอร์ต711กิโลเฮิรตซ์สำหรับคลื่นนี้ส่งท้ายด้วยโกนจุกสิงโตเพลงพรมแดนครับจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีบรรดาสัตว์ที่เจริญทั้งหลายสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งน้อยทั้งที่มีเกียรติไม่มีเกียรติและที่ขี้เกียจทั้งหมดข้าพเจ้ารู้สึกคลุ้มดีคลุ้มลายไปอย่างยิ่ง
1: รู้สึกยินดี
0: รู้สึกยินดีไปอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มาในงานโกนหัว
1: โกนจุก
0: โกนหนวดเฮ้ยโกนจุก
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081

0: 2901696
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank สักครู่กลับมาติดตามครับ
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: อดีตสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กรุงเทพมหานครเปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเยียวยาพร้อมทำแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: นายปริญญาจันทคุปต์ผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครแถลงที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาจากน้ำท่วมว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งรัดขั้นตอนการเยียวยาโดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปพลิเคชันของกรุงเทพรวมถึงอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่สะดวกเข้าแอปพลิเคชันสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครส่วนการจัดตั้งศูนย์บัญชาการหน้างานหรือ ICP ของกทมจะดำเนินการจัดตั้งจำนวน4ศูนย์ได้แก่โซนกรุงเทพเหนือที่ดอนเมืองหรือคลองด้านบนเพื่อบริหารจัดการน้ำที่ไหลมาจากปทุมธานีโซนลาดกระบังร่มเกล้าขณะนี้ตั้งศูนย์บัญชาการถาวรโซนถนนลาดกระบังตั้งบริเวณซอยลาดกระบัง100และสวนพระนครซึ่งจัดตั้งศูนย์เสริมเพื่อดูแลประชาชนตามแนวถนนลาดกระบังที่ถูกน้ำท่วมและโซนหนองจอกในขณะที่ช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมที่มีการคาดการณ์ว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นนั้นกทม.ยังคงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทุกสำนักงานเขตนอกจากนี้ในช่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั้นได้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาซึ่งจะมุ่งเน้นในพื้นที่ที่มีการจัดงานเช่นโซนศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนสระน้ำบัวแห่งความบริสุทธิ์ประดุจพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสราวุธเจาะลมครับ
10: เบื้องหลังความงดงามสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแบบและรังสรรค์งานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้หนึ่งในความสำคัญทางศิลปะและสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรครั้งนี้คือการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมสระน้ำรอบพระเมรุมาตรในรูปทรงดอกบัว8กลีบซึ่งเปรียบเสมือนองค์พระเมรุมาตรตั้งอยู่กลางดอกบัวแห่งความบริสุทธิ์พร้อมประดับประดาด้วยประติมากรรมตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงโขนไทย
11: โกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
12: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาล ใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
1: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-966620ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไป
6: ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับในยามบ่ายๆวันนี้ครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นผู้ที่ดูแลรายการมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการกันยาสมุนไพรไทยทิปโอสดอย่างขวดละ300อย่างกล่องละ200บาทกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกลมกล่อมหอมกลุ่นชื่นใจนะครับท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานท่านที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพลียง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยดื่มแล้วสดชื่นมีความสุขครับหรือว่าพี่น้องสุภาพบุรุษครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลสุขภาพสุขเพศนะครับในยามที่ฉี่ยากฉี่ลำบากฝากโฟกัสไว้ด้วยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาต้องยาย่าบิงพัสปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารเราก็มียาสมุนไพรยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารนะครับของบริษัทไทยทิพย์โอสถซึ่งเป็นยาสมุนไพรและเป็นยาแผนโบราณไว้ให้พี่น้องบ้านเรานะครับเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยฟังสบายๆในยามบ่ายๆกับสินค้าของไทยทิพย์โอสถมอบหมายผมธนวัฒน์ครับมานั่งดำเนินรายการนำงานเพลงเพราะๆมาฝากท่านขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นด้วยฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือนะครับอยากจะได้สินค้าของไทยทิพย์โอสถสามารถสอบถามกับทีมงานของคุณพ่อดวงยาดีได้เลยนะครับจะเป็นเรื่องของยาสมุนไพรจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสนะครับจะเป็นเรื่องของกาแฟไปซื้อได้ที่สถานีวิทยุของคุณพ่อดวงยาดีและต้องขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายด้วยนะจ๊ะ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: อะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ๆกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากๆนะยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดท่านที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นมันยืดเส้นมันตึงครับมีปัญหาเอี่ยวซ้ายก็ปวดเอี่ยวขวาก็ปวดปวดทั่วสารพางร่างกายเส้นมันก็ยึดนั่งนานๆนะครับทำงานเยอะๆกลมๆเงยๆแบกๆขมามฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องกล่องละ200บาทครับอย่างขวดขวดละ300บาทอย่างกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมขอขอบพระคุณคุณลุงเม่นนะครับจากทางหันคาชัยนาทสั่งซื้อแบบขวดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกนะครับขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงครับราคาพิเศษเลยนะจาก4ขวดราคา 1,200 วันนี้ลดไปเลยเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและผมมีของแจกของแถมไปให้กับท่านด้วยรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณนพรัตน์นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรฟังรายการอยู่ทางสถานีวิทยุทางพรางกระต่ายชัดเจนเลยคุณธนวัฒน์ว่างั้นสั่งมา4กระปุกด้วยกันพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับพี่น้องทางบึง 3,000 ด้วยนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างขวดมา4กระปุกนะครับคุณบรรจบจากทางอำเภอบึง 3,000 สมอทอดฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอยู่ทางอำเภอวิเชียรบุรีพี่น้องที่อยู่วิเชียรบุรีนะครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อก็ได้ครับในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายที่ร้านดีเจสาวอ้อก็มีขายจะเป็นยาสมุนไพรแบบกล่องยาสมุนไพรแบบขวดไทยทิพย์โอสถที่ดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดมีมานาน20กว่าปีพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ไปซื้อลองพิสูจน์คุณภาพกันได้1กระปุก2กระปุกก็ได้อยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายก็ไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับพี่น้องทางลานกระบือครับคุณสนันครับอยู่ทางลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันพี่น้องทางทุ่งเสลี่ยมนะครับทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยครับคุณจันทร์ขาวสั่งซื้อมา2กระปุกนะครับพี่น้องสั่งตั้งแต่2ขวดขึ้นไปวันนี้ไม่มีค่าส่งบริการส่งฟรีไปเก็บเงินที่บ้านและสั่งซื้อ4ขวดครับท่านจะได้ส่วนลดและได้ราคาพิเศษด้วยนะครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้ ้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
4: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสถพี่น้องทางอำเภอภูเขียวชัยภูมิครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้สั่งซื้อกาแฟห่อแดงกันเข้ามาเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้นะครับน่าจะประมาณวันศุกร์น่าจะถึงนะครับวันนี้พี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ไม่เกิน2วันทำการเดี๋ยวไปรษณีย์เอาไปให้ที่บ้านกันเลยนะครับมาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณตามคำแนะนำจ้า

0: านเพลงเพราะๆครับตามคำแนะนำขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีบทเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกับงานเพลงที่มีชื่อว่าพวงมะนาวแม่พวงมะนาวงานเพลงเก่าๆแสดงว่าคนเก่าแฟนเพลงเก่านะครับชื่นชอบกันแนะนำกันเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและพี่น้องต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟครับกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงและกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อดำที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับกาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรแบบเข้มข้นกาแฟที่โรงงานยาไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตกาแฟที่พี่น้องบ้านเราดื่มแล้วติดอกติดใจนะครับอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าปัญหาสุขภาพร่างกายอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ฉลองสินค้าคุณภาพยอดเยี่ยมและดีเด่นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเฮดลิ้นจือเกากีและกระชายดำเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่ขายดีที่สุดเต็มสูตรที่สุดหลายท่านซื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลท่านที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือความดันก็ดื่มได้ช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นสบายตัวกาแฟลิซ่าเอ็มราคาไม่แพง1ห่อ32กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885
0: กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิพโอสดนะครับขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายคุณจันทร์ครับที่อำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดมา2กระปุกพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีครับคุณสุรินทร์ครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดอย่างขวดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันวันนี้สั่ง2ขวด600หากท่านสั่ง4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 นะครับลดไปเลยลดพิเศษเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นสำหรับยาสมุนไพรไทยทิพโอสดขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่นะครับจากทางบ้านแฮดขอนแก่นนี่แหละนะครับบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาคุณเลิศนะครับคุณลุงเลิศจากทางอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาคุณประนอมครับอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าอยากจะได้กาแฟห่อแดงและอยากจะได้กาแฟห่อดำด้วยนะครับจัดการส่งให้แล้วนะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์พี่น้องที่มีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพียงง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดง1ห่อมี30ซองและกาแฟโกครับกาแฟโกห่อสีดำ1ห่อมี20ซองนะจ๊ะมาฟังบทเพลงของคุณเพลินพรมแดนกับบทเพลงที่มีชื่อว่าตำรวจปวดหัวขอบคุณคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: ูคะผู้ชายคนที่พาหนูไปนอนค้างโรงแรมแล้วไม่ให้เงินหนูค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวพาเขาไปแล้วทำไมไม่จ่ายเงินให้เขาล่ะคุณ
2: เออเรื่องอะไรผมจะจ่ายล่ะก็เมียผมเองนี่ครับ
0: โอ้ยฉันเลิกกับแกตั้ง2ปีแล้วย่ะ
1: เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไปตกลงกันใหม่ให้ดีจะเอายังไงแล้วก็ค่อยมาบอกผม

0: ู่ครับผมถูกฟันหัวแตกครับ
1: เหตุเกิดที่ไหนล่ะคุณ
0: เหตุเกิดที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ผมถามว่าคุณถูกฟันที่ไหน
0: ก็ที่หัวผมเนี่ยครับ
1: ตอนที่คุณถูกฟันน่ะคุณนั่งหรือว่ายืนอยู่ที่ไหน
0: โอ้ผมก็ยืนอยู่บนรองเท้าผมเนี่ยครับ
1: ผมว่าคุณนี่ไปที่โรงพยาบาลรักษาคนบ้าดีกว่านะหายบ้าแล้วค่อยมาแจ้งความนะ

0: หมู
1: ครับผม
0: กุร้าที่ปล้นเมื่อคืนนี้เป็นยังไงจับได้ไหม
1: เรียบร้อยครับผม
0: ไหนเอาตัวมาดูหน่อยสิ
1: มันหนีไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: โถเอ้ยแล้วรู้ไหมว่าใครเป็นคนร้าย
1: รู้คนเดียวครับชื่อนายมากครับ
0: นามสกุลอะไร
1: นามสกุลไม่ทราบนะครับผมวิ่งตามไปถามมันก็ไม่ทันมันวิ่งเร็วเหลือเกินนะครับท่าน
0: ว้า

0: าแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: พี่ลูกจ้าเมื่อเช้าไปพ่ออีแม่ตัวยุบวัดแล้วบอกว่าตัวว่าสบายเป็นที่ยัง
2: โอ้ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคประวัติคนดัน
1: ตายแล้วเอ้าแล้วตัวเป็นคนมากินกาแฟไม่ได้กินกาแฟใจสิว่าขาดบ่ยิ
2: งแต่หันลาที่อยากจะกินกาแฟแต่ว่ากินบ่ได้จ้าก็เป็นเบาหวานความดันทั้งก็กินแล้วสักลูกหนีเจ้าสิเนี่ยหามก็ไปส่งรถบาลสียากอีกเด้อ
1: แม่ฉันอยากเจอล่ะหิวกาแฟก็คนขาดกาแฟบ่ได้คือเธอโนกินกาแฟประจำ
2: มันกินในหลีตัว
1: เอ้าขึ้นบอดี้ซิเดี๋ยวมาฝากตัวนี่ลิซ่าเอ็มโกจ้าม
2: ันเป็นแนวไหนเนี่ยอธิบายให้ฉันฟังดู
1: ลิซ่าเอ็มโกเป็นกาแฟผสมโคลลาเจนบ่มีน้ำตาลคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันกระทั่งได้ที่สำคัญเด้อดีต่อสุขภาพพร้อมใจดีมีสารสกัดจากเกาตี้กระชายดำสมเฮ็ดให้บำรุงร่างกายกระชุ่มกระช่วยพอนี่จังเทิร์นท่านใดเป็นเบาหวานก็กินได้ความดันก็กินได้ที่สำคัญเด้อคุณหิวพร้อม
2: เรียนบ่หญิง
1: จ้า
2: อย่าตัวฉันดิ
1: อุ้ยนี่ฉันตั้งใจมากแล้วเนี่ยกินได้ด้วยบ่หญิงเขาต้องห่วง
2: อันนี้ว่าต้องห่วงแค่เป็นบ
1: ่ที่สำคัญเด้อยี่ส่วนผสมของคอลลาเจนบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงผิวพรรณให้ดูมีหน้ามีนวลเป็นปังพร้อม
2: ดีได้ยัง
3: ลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอสด
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เฮ็ดลิ้นจืดสม
4: เกาจี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
5: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถนะครับฟังรายการกันอยู่จะเป็นที่อำเภอพรางกระต่ายจะเป็นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยรวมไปถึงพี่น้องจากทางบ้านหมอนะครับบ้านหมอสระบุรีเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวดูให้นะครับแนะนำบทเพลงของคุณหญิงลีกันเข้ามาขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ณขณะนี้ตอนนี้นะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับคุณพรเพ็ญจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเรานี่แหละสั่งซื้อกาแฟห่อแดงมา2ห่อและกาแฟห่อดำมา2ห่อคุณจำรัดครับคุณจำรัดอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยแฟนเพลงลานคอยเรดิโอของเราเยอะมากนะครับฟังรายการเป็นประจำทั้งตอนเช้า9นาฬิกาและตอนบ่ายนะครับ 14-16 นาฬิกาสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนกันเข้ามาด้วย4ห่อนะครับอยากจะได้ราคาพิเศษจัดไปให้แล้วครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับอยากจะได้แบบห่อแดงที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำที่มี20ซองที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกัน0614495885และ0634499666คุณประทุมครับอยู่ทางอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามา4ห่อด้วยกันนะครับพี่น้องมิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่รวมไปถึงคุณฉลวยครับอยู่ทางคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีฟังรายการทุกวันคุณธนวัฒน์ทางสถานีวิทยุจทร AM 1197จังหวัดรบบุรีว่างั้นวันนี้สั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงกันเข้ามา2ห่อขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับขอขอบพระคุณเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายในยามบ่ายๆอยู่ณขณะนี้ตอนนี้ช่วงเวลา 14:00 นเศษๆไปจนถึงเวลา16นาฬิกาเลยทีเดียวครับฟังรายการกันอยู่อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรเสียงร้องของใครนะครับอยากจะมอบส่งความสุขเป็นพิเศษไปให้กับใครก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่0614495885และ0634499666นะจ๊ะตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอวิเชียรบุรีครับงานเพลงเก่าๆของคุณพี่เป้าสายันสัญญาครับเทพธิดาจำแรงครับ

0: ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ช่วยกันคัดสรรบทเพลงกันเข้ามาพี่น้องจากทางบึง 3,000 สมอทอดครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิปโอสดแล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงกันเข้ามาขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยากจะได้ผิดพันธ์อะไรเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายอยากจะได้ผิดพันธ์อะไรที่สามารถช่วยทำให้พี่น้องบ้านเราสบายเนื้อสบายตัวอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อในยามที่มีปัญหาเส้นมันยึดเส้นมันตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดของเราเป็นตัวช่วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดของเราช่วยดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางเวียงแก่นครับคุณปุ๋ยครับสั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามา4ห่อนะครับยังไงดื่มดีทานดีอาการเหนื่อยอาการเพลียอาการล้าดื่มแล้วมันรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยฝากไว้ด้วยกาแฟสำหรับคนที่รักสุขภาพห่อสีแดงมี30ซองสั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปวันนี้มีโปรโมชั่นมีราคาพิเศษด้วยเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์การ์ดฟอร์การ์ดครับพี่น้องครับอาการฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยฝากไว้ด้วยฟอร์กัสครับ
1: หนุ่มใหญ่วัยขนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
2: ้ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโอเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองฟอร์กัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือฟอร์กัสฟอร์กัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย

0: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
2: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่แล้วพี่น้องที่สั่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสกันเข้ามานะครับรอสัก 2-3 วันนะพี่น้องนะรอนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมของมาวันนี้แล้วผมกำลังจัดการให้ทางทีมงานเขาแพ็คส่งนะครับรอรับโทรศัพท์จากทางไปรษณีย์นะครับประมาณสัก 2-3 วันไม่เกินนี้รอรับอยู่ที่บ้านได้เลยพี่น้องที่สั่งซื้อกันเข้ามาวันนี้นะครับหลายท่านเลยนะครับจะเป็นคุณบุญเรือนจากทางบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งซื้อโฟกัสมา3กล่องนะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางจังหวัดตากคุณปาริดาสั่งลองไปดูก่อนกล่องนึงคุณธนวัฒน์ว่างั้นยังไงก็เดี๋ยวผมรีบจัดการส่งให้เลยและคุณจรินนะครับอยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยคุณแว่นครับจากทางอำเภอสว่างแดนดินจากทางอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสั่งซื้อกันเข้ามาวันนี้นะครับ2กล่องสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสรวมไปถึงพี่น้องจากทางอำเภอโกสัมพีนครอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณขิมมาสั่งซื้อโฟกัสมา2กล่องรอนิดนึงนะครับประมาณสัก 2-3 วันนะรีบจัดการส่งให้พี่น้องบ้านเราถึงบ้านเลยเดี๋ยวรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์เลยฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่แล้วฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่ปวดฉี่เยอะๆฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยให้โฟกัสเป็นตัวช่วยสุขภาพเสื่อมสุขเพศโทรมครับพี่น้องจ๋าฝากโฟกัสไว้ด้วยรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลเท่านั้นกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับตามคำแนะนำเสียงร้องของคุณหญิงลีพี่น้องจากทางบ้านหมอสระบุรีคัดสรรกันเข้ามาครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายมันทำอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100%

0: ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราด
1: ำท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดราชบุรีวิกฤตหนักหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำมวลน้ำแม่กลองทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรีล่าสุดในขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีอยู่ในภาวะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดจาก 1,600 ถึง 2,239 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการระบายน้ำถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีได้แก่ชุมชนท่าเสาชุมชนวัดมหาธาตุชุมชนหลุมดิน2 3และ4และชุมชนหมู่บ้านท่าราบทั้งนี้บางจุดระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง11ถึง14ตุลาคมภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแถลงว่าในช่วงวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงโดยจะมีฝนตกเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นจะมาตกในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพในช่วงวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกทางตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงอย่างไรก็ตามต้องจับตาช่วง11ถึง14ตุลาคมจะมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมารวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมาณฝนประมาณ100มิลลิเมตรจากนั้นจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของน้ำปิงขณะนี้ลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาคงที่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากสามารถคงการระบายน้ำได้เช่นนี้ต่อไปอีก 5-6 วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นและจะมีพื้นที่รองรับฝนที่จะตกมาอีกครั้งในช่วงประมาณวันที่11ตุลาคมรถสวัสดิ์คงประภาสรายงานครับ
2: ปีท้ายที่ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
4: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นผ่านไปครึ่งวันทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาเรือใบประเภทอิลกาซิกหลังทำผลงาน2รอบสุดท้ายในวันนี้โซเฟียจบอันดับ1มีคะแนนรวมเสียน้อยที่สุด5คะแนนชนะอันดับ2สิงคโปร์ที่มีคะแนนเสีย13คะแนนและอันดับ3อินเดียที่มีคะแนนเสีย14คะแนนทำให้โซเฟียคว้า

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: ถึงเวลาเราเจอกันเรื่องราวของข่าวประกอบเพลงครับพ่อตาเรียกพี่นี่ชอบกันจังเลยก็เลยเปิดให้บอกเปิดทุกวันก็ไม่เบื่อว่างั้นขอบพระคุณครับที่นำรายการของเราไปเป็นความสุขของเสียงเพลงพ่อตาเรียกพี่ต้องเวอร์ชั่นของพันธุรัตน์เรคคอร์ดด้วยนะถ้าคุณเข้าไปใน YouTube แล้วถ้าคุณพิมพ์เขาว่าพ่อตาเรียกพี่เนี่ยมันจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยคือผมไม่ทำมันก็ไม่มีพอผมทำขึ้นมาปุ๊บเป็นเพลงที่ผมมีลิขสิทธิ์อยู่พอผมทำขึ้นมาปุ๊บคนอื่นก็ทำตามเจ้าของก็บอกทำไมอาจารย์ไม่ไปเก็บลิขสิทธิ์อ่ะบอกไม่เก็บอ่ะเอาเหอะมันจะได้อยู่กันได้นานๆเพลงเพราะๆถ้าผมไปเก็บลิขสิทธิ์ก็เดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาอีกปล่อยเหอะใครอยากจะฟังอะไรก็ผมก็ว่างนี่นะแล้วครับครับคุณวังครับเราก็มีสิ่งลานพันละน้อยจากหน้าข่าวว่าวันนี้เราจะควรจะพูดอะไรแล้วฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับสนับสนุนรายการจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านกลับประกอบด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันจมูกข้าวอะไรก็แล้วแต่รวม9ชนิด9น้ำมันสกัดเป็นน้ำมันสกัดเย็น 100% ทำไมเขาบอกสกัดเย็น 100% ก็เพราะว่ามันไม่มีสารเคมีเจือปนครับจึงเรียกว่าสกัดเย็น 100% ใส่เม็ดแคปซูลยังมองเห็นเลยว่าน้ำมันมันอยู่ในเม็ดแคปซูลเม็ดแคปซูลมันใสๆรับประทานได้เลยครับเป็นคอลลาเจนที่สามารถรับประทานได้หลายๆไปกับเรื่องของการรับประทานจะช่วยไขมันลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับบำรุงไตบำรุงตับอาการมือชาเท้าชาหรือบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานเป็นประจำเช้า2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดจะหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบสำหรับคนที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆครับนี่คือทางด้านน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% ครับเรายังมีน้ำมันมะระสกัดรวม 100% ด้วยนะมะระขี้นกส่วนใหญ่เขาจะทำแต่มะระขี้นกอย่างเดียวแต่เราทำมะระขี้นกด้วยมะระจีนด้วยมะระหวานด้วย3มะระอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันรวมทั้งน้ำมันงาดำครับ3มะระแล้วก็1น้ำมันงาดำเป็น4ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูล60แคปซูลเช่นกันชนิดแรกนั้นรวม9ชนิดชนิด2เป็น4ชนิดครับชนิด2นี่ซื้อ2แถม1ชนิดแรกนี่ซื้อขวดเดียวก็ราคามีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทเพราะฉะนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่ครับถ้าคุณซื้อ2ขวดคุณได้ลด200บาทแต่ถ้าคุณซื้อขวดเดียวคุณเสียราคาเต็มคือมีค่าขนส่งด้วยแต่ซื้อ2ขวดลดได้200ไม่มีค่าขนส่งครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474ครับเรามาฟังวิกฤตของน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าต้องระมัดระวังกันเยอะนะครับเพราะในขณะเดียวกันเนี่ยพื้นดินในประเทศไทยของเรามันโดยเฉพาะกรุงเทพสุดตัวปีละประมาณ 2-3 เซนติเมตรแล้วในอนาคตพื้นดินกรุงเทพถ้าไม่ป้องกันไว้ผมเชื่อแน่เหลือเกินว่ามันจะท่วมหนักกว่านี้อีกนะครับลองฟังดูแล้วกันว่าวิกฤตของน้ำท่วมครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นและเราต้องช่วยกันยังไงแก้ไข
1: กันค่ะทหารเขมรร้องโหยหวนน้ำป่าทะลักค่ายท่วมจนฐานแตกยุทธภพจมน้ำพังยับเยินเปิดสภาพความพินาศยับเยินของฐานปฏิบัติการทหารกัมพูชาหลังถูก
0: เดี๋ยวขออภัยครับผมเปิดทางด้านของเรื่องน้ำท่วมผิดที่ไปเปิดของกัมพูชาเข้านะครับเดี๋ยวฟังของทางด้านประเทศไทยแล้วกันนะครับ
2: ปิดนะฮะหลังจากได้รับการแจ้งนะครับแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเขาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: เมื่อคืนนี้เลย
2: นี่ครับพื้นที่พระนครศรีอยุธยา
3: โอ
2: ้จุดที่เป็นจุดริมตลิ่งนอกแนวคันกั้นน้ำเพราะว่าถ้าแนวคันกั้นน้ำมันจะมีระดับอยู่ว่ามันกันได้กี่เมตรกี่เมตรใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ถ้านอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ย
3: ก็เหมือนแบบตัวโล่งๆอ่ะ
2: เข้าเลย มีพื้นที่13อำเภอนะฮะ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในขณะนี้มากน้อยในแต่ละจุดของแต่ละพื้นที่ตำบลในอำเภออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ใช่ว่าที่ไหนสูงมากสูงน้อยต่ำอะไรขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆมีน้ำท่วมที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางปะหันอำเภอลาดบัวหลวงอำเภอนครหลวงอำเภอวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอท่าเรือและอำเภอทาชีพาชีเหลืออยู่2อำเภอ3อำเภอใช่ไหมที่น้ำยังไม่ท่วมที่เขียวๆมีอำเภอบางซ้ายอำเภอมหาราชแล้วก็อำเภอบ้านแพรกบางซ้ายเนี่ยความจริงเขาจะเป็นจุดสุดท้ายนะของการรับน้ำของทางจังหวัดแต่ตอนนี้เหมือนกับเขาจะไปแก้ปัญหาเรื่องการระบายหรืออะไรพวกนี้ได้นะครับเอาลองดูหน่อยนะฮะว่าเหตุการณ์ในพื้นที่เนี่ยเป็นยังไง

0: รอบนี้การเตือนช้านิดนึงทุกคนอะเหมือนกับว่าไม่ได้เต็มตัวเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากที่ท่วมเลยก็คือตอนนี้ไม่ถึง10วันนะคะท่วมพื้นบ้านแล้วก็ถือว่าสาหัสเหมือนกันนะคะ
1: คือมันมาเร็ว
2: ข
1: ึ้นเร็วนี่นะฮะก็ท่วมมาตั้งแต่ตอนฝนตกหนักเยอะๆแล้วด้วยนะแล้วสุดท้ายนี่ก็ช่วงที่มีการระบายน้ำลงมาอีกนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะฮะได้แจ้งเตือนเรื่องเขื่อนพระราม6ด้วยนะครับเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงนี้ละวันนี้ฮะ1ถึง3ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีก1ถึง 1.5 เมตรนะครับเพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็คลองชัยนาทป่าสักขณะที่คลองระพีพัฒน์และคลองนครหลวงมีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100% แล้วนะครับทำให้ไม่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระน้ำได้เพิ่มนะครับแล้วก็ช่วง6นาฬิกาวันนี้นะฮะทางกรมชลประทานรายงานว่าเขื่อนพระราม6ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่531ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะปรับปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับการระบายน้ำนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอคืออำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อำเภอบางปะหันนี่นะฮะแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักก็จะไหลผ่านอยุธยาทั้ง2สายเลยนะครับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือคุณเมธัศน์พิริยะสถิตนะครับบอกว่าขณะนี้มีบ้านเรือนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2,234 ครัวเรือนวันที่3ตุลาคมนี้ได้รับแจ้งว่าเขื่อนป่าสักจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเขาจะระบายเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได1ตุลาเนี่ย700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพรุ่งนี้2ตุลา750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็วันที่3ตุลา800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเท่ากับว่าประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนที่รองรับน้ำเนี่ยยังไงก็ต้องอย่าชะล่าใจแล้วก็เตรียมรับสถานการณ์ด้วยปริมาณน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายเนี่ยถ้าตามได้รับแจ้งเนี่ยณวันนี้เขา700แล้วนะท่านลองเช็คข้อมูลนะครับคือเรื่องการระบายน้ำเนี่ยตัวเลขเหล่านี้น้อง
2: ค่ะ
1: คือทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบางทีเราฟังเราจะเฮ้ยเท่านั้นเท่านี้แต่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาจะรู
2: ้ฟังเรารู้เลยว่า
1: เขาจะรู้
2: มันคือระดับไหน
1: เพราะเขาจะรู้ของเขาว่าทุกปีทุกปีทุกปีของเขาอะอย่างพอเขาฟังข่าวปุ๊บได้ยินการแจ้งข่าวมาจากหน่วยงานต่างๆสมมตินะถ้าบ้านพี่อยู่อยุธยาหรืออ่างทองเพราะแต่ละพื้นที่ต่อให้อยู่ในอำเภอเดียวกันตำบลเดียวกันเนี่ยห่างกันสักกิโลนึงเนี่ยบางทีน้ำไม่เท่ากันแต่เราจะรู้ว่าถ้าบ้านเราเนี่ยถ้าเขาแจ้งว่า
2: ประมาณนี
1: ้ช่วงนี้จะปล่อยมา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเราจะรู้แล้วว่าอ๋อมันจะถึงสักช่วงเสาหนึ่งตะตุ่มของเราตรงนี
2: ้
1: แต่ถ้าเขาบอก 2,000 เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันจะมาถึงตรงนี้ถ้า 2,500 เรารู้แล้วมันจะมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาจะรอฟังอย่างนี
2: ้ค่ะ
1: เขาจะรอฟังอย่างนี
2: ้
1: ถ้าเขาอยู่เส้นของป่าสักเมื่อกี้ถ้าบอกวันนี้600พรุ่งนี้700มาลืน800เขาจะรู้แล้วว่า
2: เขาต้องทำยังไง
1: เฮ้ยไอตอนนี้600แล้วถ้ามา800เนี่ยเขาเคยเจอมาแล้ว800มันเท่านี
2: ้
1: เขาจะรู้แล้วว่าเขาจะต้องทำยังไง
2: ทีนี้ที่อยุธยาเนี่ยนะคะก็อย่างที่เราทราบกันว่าพอมันมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยโอ้โหคลองสาขาแม่น้ำน้อยต่างๆก็สูงตามขึ้นไปด้วยเลยนะคะทีมข่าวไปสำรวจในพื้นที่หมู่6ค่ะที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนานะคะตรงนี้มีน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่นะคะชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนหมดเลยแล้วก็ยังมีวัดแล้วก็โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมสูง 2-3 เมตรด้วยค่ะชาวบ้านหลายคนเขาก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการเพิ่มการระบายน้ำนี่เห็นบอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทบอกอาจจะเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหรอคะเห็นว่านะคะทีมข่าวไปคุยกับคุณทองคำค่ะอาศัยอยู่กับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ชั้น2ตอนนี้น้ำท่วมเกือบถึงชั้น2ของบ้านแล้วอยู่ลำบากมาก เขาบอกตอนนี้เขาห่วงสุขภาพภรรยาที่สุดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใกล้น้ำกลัวว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยปีที่แล้วเนี่ยท่วมเกือบถึงหน้าต่างค่ะนี่ขนาดเขาหนีขึ้นมาชั้น2แล้วยังไม่รอดเลยอ่ะ
3: มันผสมกันอ่ะเปิดเขื่อนชัยนาทนี่เขาเปิดมัน 2,400 ลูกบาศก์เมตรแล้วต่อวินาทีแล้วถ้าฝนไม่ตกมันก็ค่อนชั่วเมื่อ 4-5 วันเนี้ยตก4วัน4คืนโอ้โหขึ้นเห็นเลยคืนกับวันนี่ขึ้นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวท่วมหมดยังวันๆอยู่เหมือนกันถามว่ากลัวไหมแต่ก็ยังหวั่นอยู
4: ่ครับเราคงไม่ต้องพูดถึงชาวกรุงเทพแล้วครับเราพูดถึงชาวบ้านใกล้เลนเคียงเราเนี่ยนะครับอยุธยาอ่างทองนะครับโดยพี่น้องชาวเสนาเนี่ยจะรู้เลยระดับน้ำอย่างนี้ฝนตก3วัน4วันตลอดเนี่ยรู้เลยล่ะว่าจะต้องท่วมแล้วพอท่วมแล้วจากน้ำฝนยังจะมีเขื่อนปล่อยลงมาอีกเพราะเขื่อนไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะมันเป็นระบบของการทำงานของเขื่อนกั้นน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาหรือเขื่อนพระราม6เพราะว่าอะไรเพราะมันต้องพร่องน้ำออกมาไม่งั้นเขื่อนก็อันตรายมันจะไปกันใหญ่นะครับเพราะนั้นเขาก็พี่น้องชาวพี่น้องชาวอยุธยาพี่น้องชาวเสนาพี่น้องชาวหัวเวียงหรือพี่น้องชาวผงเพงอ่างทองเขาจะรู้เลยว่าถ้าน้ำถ้าเขื่อนปล่อยประมาณ 2,400 อย่างวันนี้เขาปล่อย 2,400 เขาขึ้นป้ายไปเลยว่าขึ้น 2,400 คราวนี้ชาวบ้านจะรู้เองว่าถ้าปล่อยมาจากเขื่อนพระราม6ปล่อยมา500 600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยมา 2,200 2,300 2,400 คือเขาจะรู้วิธีการว่ามันขึ้นมาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่ปีนี้ที่มันหนักหนาสาหัสกันเพราะว่าน้ำฝนมันลงมาก่อนที่เขื่อนจะปล่อยไงน้ำฝนมันลงมาก่อน3วันติดๆหรือ4วันติดๆเนี่ยพอแค่น้ำฝนตกโอ้มันตกทั้งวีทั้งวันเลยครับผมอยู่ลพบุรียังบอกโอ้มันตกอะไรขนาดนี้ตกทั้งวีทั้งวันเรานึกถึงพี่น้องชาวเสนาเลยนึกถึงพี่น้องชาวหัวเวียงนึกถึงพี่น้องชาวป่าโมกเลยซึ่งเคยประสบปัญหาและเคยไปลุยน้ำมาขับรถกว่าจะผ่านไปได้เนี่ยโอ้ครับเราเป็นคนลพบุรีเราก็สาหัสสากันแต่ก็น้อยกว่าพี่น้องชาวอยุธยาและอ่างทองครับเอาละครับก็เป็นเรื่องที่ถามว่าใครอยากให้เกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เราจะมีวิธีการป้องกันกันอย่างไรเท่านั้นเองนะครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในเรื่องอย่างเงี้ยของน้ำกรุงเทพนั้นไม่ต้องห่วงแล้วยังไงก็โดนหมดอ่ะผมเชื่อว่านะครับแล้วปีหน้ากรุงเทพจะหนักกว่านี้เพราะบอกแล้วว่ากรุงเทพนั้นดินซุดปีละ 2-3 เซนตามที่มีข่าวบอกเพราะนั้นเมื่อซุดลงไปเดี๋ยวก็ปีนึงซุดลงไปซุดเพราะว่าตอกเสาเข็มสร้างตึกนู่นตึกนี่อะไรสารพัดเมืองศิวิไลมันก็ทำให้ปัญหาที่ตามมาคือเป็นแอ่งกระทะถ้าตราบใดยังไม่ได้สร้างกำแพงกั้นน้ำทะเลนะครับตราบใดที่ยังไม่รู้จักวิธีการระบายไม่รู้จักกันมีแก้มลิงยังไงก็แล้วแต่ตามที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ได้พระมีพระราชดำรัสไปแล้วเนี่ยครับผมว่าปัญหาที่จะแก้อะไรอีกหลายๆอย่างอีกมากมายแล้วฤดูกาลหรือว่าสภาพบ้านสภาพดินฟ้าอากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีครับปีนี้เราอาจจะหนาวอยู่ช่วงพฤศจิกายนลอยกระทงอาจจะหนาวก็ได้ใครจะรู้นะครับว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเอาละครับฟังครับก็เป็นเรื่องเป็นราวให้คุณผู้ฟังได้ฟังและใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวละขั้นด้วยการฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องของน้ำกันต่อหรือจะเรื่องอะไรก็ติดตามรับฟังรายการนี้ให้ครบชั่วโมงครับเรานำสิ่งแปลกๆที่ไม่ได้นำเสนอมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังอยู่เรื่อยนะครับขอบพระคุณนะครับกับเพลงบึงหลวงบัวหลวงบึงพลานเป็นบทเพลงเพราะๆฝากคุณผู้ฟังครับ

0: มิชลินคิดค้นนวัตกรรม
1: ฟังเพลงแล้วมันเศร้าใจนะครับเห็นน้ำแล้วโอ้โหเห็นเขื่อนปล่อยมาแล้วนี่ไม่ได้ความผิดของเขื่อนนะครับแต่เป็นความผิดของธรรมชาติที่รุนแรงกับเราทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติเริ่มมาทำร้ายเราครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสารพัดที่เราทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติมันก็โหดร้ายทำร้ายเราเช่นเดียวกันนะครับตัดไม้ทำลายป่ามันก็ส่วนหนึ่งละนะครับที่เราจะเห็นว่าน้ำมันลงน้ำมันไหลมาแล้วมันก็ไหลมาเลยนะมันไม่มีอะไรกระดาษแต่ถ้าเป็นต้นไม้ชุ่มน้ำชุ่มป่าอยู่มันก็ยังช่วยได้ครับครับยังไงแล้วแต่ครับขอบพระคุณสำหรับท่านที่สั่งซื้อสินค้าเรามาค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับ
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: ครับร้านค้าเก่าที่เคยจองเอาไว้นะครับก็ต้องตื่นตัวละนะครับสำหรับถึงเวลาที่ท่านจะได้ทำมาค้าขายในงานประจำปีของวัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทครับส่วนร้านค้าใหม่ที่จะเข้าในวันที่11ครับจองร้านค้าวันที่11ตุลาคมนี้นะครับวันที่11นี้นะครับเวลาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครับยังไงก็มาลงทะเบียนก็ได้หรือมาจองก็ได้นะครับเราก็จะได้จัดที่จัดทางให้ท่านได้ทำมาหากินกันนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมานะครับหรือว่าครับไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับก่อนที่จะเข้าอ๋อเดี๋ยวผมเห็นภาพนี้ครับเมืองพัตตบองน้ำลดถนนหลักพังยับ20กิโลเป็นหลุมรุนรถผ่านไม่ได้ครับเมืองพัตตบองนะครับอ๋อนี่สภาพของเขมรเขานะครับเมืองพัตตบองไม่เป็นเมืองพัตตบองแล้วถนนพังยับ20กว่ากิโลเมตรเป็นหลุมเป็นบ่อพรุนไปหมดเลยรถผ่านไม่ได้ว่างั้นนะครับเอาก็ของเขาไม่เหมือนถนนบ้านเราเนาะครับแล้วก็ยังมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านของกัมพูชานะครับกัมพูชายังมีเรื่องของกัมพูชากำลังจะเป็นอัมพาตต่างด้าวแห่ลักลอบเข้าไทยนับแสนเอาอย่างนั้นเฉลียวโอ้โหครับเข้ามาก็คือพูดง่ายว่ามันสุดหนักนะในเรื่องของเศรษฐกิจเขานะครับจากการที่เราปิดชายแดนปัญหาของเขมรนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเราไม่กระทบเพราะเราถือว่า เราประเทศที่อุดมสมบูรณ์กว่าเรามีทางส่งออกไปประเทศอื่นได้แต่เขมรเมื่อโรงงานใหญ่ๆที่เจ้าของเป็นคนไทยเลิกกิจการปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องของคนตกงานและคราวนี้คนตกงานจะไปไหนก็อาจจะทะลักเข้าไทยนับแสนคนถ้าเรายังไม่ช่วยกันปกป้องไม่ช่วยกันดูแลบ้านของเรา
3: บีบหนักจากฝั่งไทยทั้งการล็อกชายแดนและคัดกรองแรงงานเข้มงวดกำลังกลายเป็นอาวุธลับที่ทำลายท่อน้ำเลี้ยงเขมรจนพังพินาศ
4: หนู
3: ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานะคะกำลังเผชิญปัญหากับวิกฤตขั้นรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีค่ะหลังจากที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ประกาศผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจหรือว่า Article 4ออกมาแบบช็อกโลกค่ะโดยมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของกัมพูชาในปี2026ลงมาเหลือเพียงแค่ 3.0% เท่านั้นดิ่งลงอย่างน่ากลัวค่ะจากตัวเลข 5.3% ในปีก่อนสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วตัวเลข 3% อาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างกัมพูชานี่คือสภาวะที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกกันว่าการถดถอยในทางปฏิบัติค่ะหรือ Economic Stagnation ที่การพัฒนาทุกอย่างกำลังหยุดชะงักลงแม้ว่ารายงานของ IMF จะไม่ได้ระบุชื่อประเทศไทยออกมาตรงๆนะคะแต่ว่าหากเรามองความเป็นจริงทางการเมืองและเศรษฐกิจหรือว่า realpolitik นะคะเราก็จะเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าที่เศรษฐกิจกัมพูชาต้องพังพินาศลงในครั้งนี้ส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะโดนประเทศไทยบีบหนักค่ะโดยทางด้านของ IMF ยกในส่วนของกระแสเงินส่งกลับประเทศที่อ่อนแอลงซึ่งก็เป็นท่อน้ำเลี้ยงชุบชีวิตคนยากจนในชนบทของกัมพูชามาโดยตลอดโดยท่อส่งเงินที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือแรงงานกัมพูชากว่า 900,000 ถึง 1 ล้านคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่เมื่อไทยเริ่มจะใช้มาตรการเข้มงวดปิดด่านชายแดนและกวดขันแรงงานข้ามชาติอย่างหนักส่งผลให้แรงงานกัมพูชาจำนวนมหาศาลต้องแห่กันอพยพกลับบ้านเงินที่เคยส่งกลับไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นจึงหายวูบไปในทันทีส่วนแรงงานที่เหลืออยู่แบบถูกกฎหมายในไทยก็เผชิญความกดดันจนส่งเงินกลับได้น้อยลงเมื่อคนในหมู่บ้านไม่มีเงินหมุนก็ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนขาดรายจ่ายไม่มีเงินจ่ายหนี้จนระบบการเงินฐานรากเป็นอัมพาตในส่วนของภาคการส่งออกและสิ่งทอออเดอร์จากทั่วโลกก็ชะลอตัวและโดนคู่แข่งอย่างเวียดนามและบังคลาเทศแย่งเค้กไปซ้ำร้ายโรงงานแปรรูปอย่าง Thailand Plus One ในแถบปอยเปตที่เคยพึ่งพาการส่งชิ้นส่วนกลับมาประกอบที่ฝั่งไทยก็ต้องทยอยปิดตัวลงเพราะว่าไม่สามารถจะขนส่งข้ามแดนได้โรงงานยักษ์ใหญ่อย่างนิเด็กประกาศปิดตัวลงในเดือนตุลาคมนี้ในขณะที่ไฮเทคApparel ต้องปลดคนงานระนาวถึง 2,500 คนต่อมาในภาคของการท่องเที่ยวค่ะก็ถือว่าฟื้นตัวช้าที่สุดในอาเซียนจากภาพลักษณ์เชิงลบในเรื่องของทุนสีเทาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มสแกมเมอร์ที่ฝังรากลึกประกอบกับมาตรการตึงเครียดบริเวณชายแดนก็ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่จากฝั่งไทยนั้นหายไปทันทีและในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ฟองสบู่แตกกระจายเมืองใหญ่อย่างพนมเปญและศรีฮนุวิลกลายเป็นสภาพเมืองเงียบเหงาหลังจากที่กลุ่มทุนจีนเทาแก๊งสแกมเมอร์ล่าถอยออกไปกระทำให้อสังหาริมทรัพย์ขาดเม็ดเงินมาพยุงและภาคการเกษตรที่เคยพึ่งพาตลาดไทยเป็นหลักก็ต้องเจอกับสภาวะตันต่อเนื่องค่ะขนส่งไม่ได้แถมต้นทุนพลังงานยังพุ่งสูงขึ้นอีกซ้ำร้าย IMF ยังคาดการว่าเงินเฟ้อของกัมพูชาจะดีดตัวสูงถึง 5.6% เนื่องจากต้องนำค่าพลังงานราคาแพงและทิ้งหมัดฮกสุดท้ายด้วยการเตือนเรื่องภัยฟอกเงินจากแก๊งสแกมเมอร์ที่กำลังทำลายชื่อเสียงและความมั่นคงในระบบธนาคารของกัมพูชาอย่างรุนแรงค่ะและนี่คือวิกฤตแบบ perfect storm ของกัมพูชาค่ะทั้งด่านปิดทุนเท่าหนีพลังงานแพงและภัยธรรมชาติเมื่อคนในบ้านใกล้เรือนเคียงไม่มีจะกินสิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะก็คือคลื่นของผู้คนที่จะอพยพหนีความลำบากยากจนระลอกใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพยายามจะลักลอบข้ามแดนเพื่อที่จะเข้ามาประเทศไทยค่ะ
4: อันนี้ไม่เป็น
1: ตอนนี้ก็จะเจอปัญหาละประเทศไทยแรงงานของเขมรจะทะลักเข้ามากับประเทศไทยซึ่งที่อยู่นี่ก็ปวดหัวพอสมควรสำหรับประเทศไทยของเรานะครับก็ขอให้ทางราชการและก็ประชาชนคนไทยช่วยสอดส่องผู้ที่แรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาให้กับประเทศไทยของเราครับขอบพระคุณครับฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงครับ

เซกาสังนาครับจากนักร้องของค่ายเพลงพันธุราชกรและเอา AI มาคอฟเวอร์ก็เพราะเป็นแบบหนึ่งนะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการครับผลิตภัณฑ์ในรายการครับไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับวันนี้ก็ยังทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมกันนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพร่างกายท่านที่เคยรับประทานเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับเราก็อยากจะสมนาคุณท่านซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม2ขวดนะครับสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาวเร็วแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสอืดหอบลิ้นสะดวงหรือจะเป็นเรื่องมือชาเท้าชาครับบำรุงกระดูกเคล็ดขัดยอกขึ้นมาครับปวดร้าวไปทั้งตัวเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้ไซนัสอืดหอบนึกถึงเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับประหยัดไปเรื่อยๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองมีร้านเดียวเท่านั้นที่ผมวางขายขอบพระคุณครับสั่งซื้อมาโดยตรงก็ได้0817577474 0817577474ครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็เช่นเดียวกันนะครับเราขายคุณขวดเดียวเรามีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดเราลดให้200ครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับส่งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับสำหรับบทเพลงใหม่ล่าสุดเลยครับเพลงว่าขออนุญาตเมียไม่น้อยไม่รู้ว่าขออนุญาตใครถามเขาหรือยังเขาให้ไหมรับลากันเลยครับเพลงนี้แล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็ช่วงนี้6โมงเย็นคืนนี้ครับ6โมงเย็นเจอข่าวเหมือนเดิมสวัสดีครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 081-290-16
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษ

0: ทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้า
3: ได้มีการเล่นดนตรีโชว์ด้วยวันก่อนเครื่องดนตรีใหม่ที่แต่ละคนได้นะก็เลยจัดซะหน่อย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกองทัพบกรวมพลังรดอจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและนครสวรรค์ขณะที่บอร์ดการบินไทยมีมติให้ชายเอี่ยมสิริพ้น CEO สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: 21ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยมีนายลวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการจัดซื้อโดยให้นายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์หลังประสบปัญหาเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างปภ.แจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวขันแก้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้เผยแพร่ข้อความของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยแจ้งเตือนขั้นรุนแรงในวันนี้2ตุลาคม2569หลังพบมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำบริเวณหมู่1ตำบลหัวป่าอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่โดยข้อความระบุว่าปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและเด็กให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือสถานที่ปลอดภัยรวมทั้งให้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินมีค่าขึ้นสู่ที่สูงซึ่งหากต้องการความช่วยเหลือด้านการอพยพหรือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ปภ.ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนเนื่องจากระดับน้ำจากคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและอาจล้นตลิ่งในพื้นที่หมู่ที่1 2 3 7 11ตำบลวัดไส่และหมู่ที่7 8 9 10ตำบลนครสวรรค์ตกและตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านกองทัพบกรวมพลังระดมจิตอาสากว่า 5,000 นายผนึกกำลังทหารและประชาชนจิตอาสาช่วยผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศคุณธมลรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
5: นอกจากกำลังคนจิตอาสาและยุทธปกรณ์ของกองทัพบกที่ร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาภาคพลเรือนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดกองทัพบกโดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาซึ่งเป็นกำลังสำรองของกองทัพบกกว่า 5,000 นายร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในทุกมิติโดยได้บูรณาการร่วมกับกำลังทหารจิตอาสาและจิตอาสาภาคพลเรือนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในหลากหลายพื้นที่ซึ่งนอกจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรและการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการฝึกวิชาทหารควบคู่กับการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ผ่านโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัยความกล้าหาญอดทนความเสียสละและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
8: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ช็อคอัพแบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B-Quick

0: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นะครับพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กซ์นะฮะทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่พูดคุยกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่นำมาฝากน้องๆด้วยอยากจะชื่นชมกันก่อนนะครับสำหรับน้องทีนะฮะซึ่งเป็นน้องที่หลายคนพูดถึงในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับน้องทีเนี่ยก็คือมีการโพสต์แล้วก็มีการแชร์เรื่องราวของน้องผ่านโลกของออนไลน์แล้วก็เมื่อวานนี้มีการพูดถึงกันเป็นจำนวนมากนะครับกับการที่น้องได้มีการสร้างแพลตฟอร์มแจ้งน้ำท่วมภายใน4ชั่วโมงเนี่ยนับว่าเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากๆนะครับในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เรื่องของสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบันและการช่วยเหลือเยียวยาสั่งการนายกรัฐมนตรีนะฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานำมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่กองทัพเรือแต่เดิมแล้วเนี่ยได้มีการแจ้งว่าจะมีการซักซ้อมในส่วนของการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2569เพื่อเชิญผ้าพระกฐินเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งงานจริงเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะครับแต่เดิมอย่างที่บอกไปว่ากองทัพเรือได้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นการซ้อมย่อยครั้งที่8นะครับแต่ว่าล่าสุดตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการแจ้งเลื่อนการซักซ้อมครั้งที่8ซึ่งเป็นการซ้อมย่อยออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569แทนนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีทั้งการซ้อมย่อยแล้วก็ซ้อมใหญ่นะครับซึ่งซ้อมย่อยหลังจากวันจันทร์ที่5ตุลาคมแล้วก็จะมีอีก2ครั้งก็คือวันที่8ตุลาคมและวันที่15ตุลาคมขณะที่การซ้อมเป็นการซ้อมใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงของปลายเดือนก็มี2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับครั้งที่1คือวันที่21ตุลาคมและครั้งที่2คือวันที่28ตุลาคมนะครับเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 น.อันนี้คือการซักซ้อมนะครับแล้วก็สิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนสามารถรับชมได้ก็มี2ฝั่งบริเวณฝั่งทนนะครับก็จะมีที่ใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครก็คือที่บริเวณสวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะติดตามรับชมได้นะครับหลังจากนั้นในวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับวันที่6พฤศจิกายนนะครับประชาชนสามารถร่วมรับเสด็จและรับชมริ้วขบวนเรือได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั่นเองนะครับอันนี้ก็นำมาเรียนแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านได้รับทราบกันนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับไปดูกันที่สั่งการของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมทุกวันนะฮะในส่วนของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับท่านก็เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมขณะนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกหน่วยงานได้มีการเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนซึ่งมีการบริการความช่วยเหลือการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงนะครับซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยสื่อสารแล้วก็ประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและก็ป้องกันเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูลด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4ถึงวันที่5ตุลาคมช่วงวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดพายุครอบคลุมพื้นที่ของประเทศหลากหลายจังหวัดนะครับจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านพร้อมทั้ง ทางด้านของกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อาหารศูนย์พักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็ในส่วนของแผนเผชิญเหตุนะครับเพื่อมีความพร้อมมากที่สุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รุกภัยนะฮะหน่วยทหารยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือดูแลกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการใช้เป็นยานเกราะพยาบาลนะครับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะฮะแล้วก็ทางด้านของกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่12แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะได้มีการเปิดในส่วนของการรองรับช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถนะฮะก็มีทั้งหมดเนี่ย300เตียงด้วยกันนะครับซึ่งก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรู้สึกว่ายอดณปัจจุบันนี้จะมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ140กว่าเตียงนะฮะซึ่งก็สามารถที่จะรองรับได้อีกเรามีความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากรสายแพทย์นะครับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็กำลังพลที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะสนับสนุนการดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้อย่างดีที่สุดเลยทีเดียวนะครับหลังจากนี้นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงเช่นเดียวกันขณะเดียวกันเนี่ยท่านก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านก็มีการดูแลในเรื่องนี้นะครับสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวมท่านก็บอกว่าต้องบูรณาการร่วมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นปภ.ทหารทุกเหล่าทัพกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศนะครับรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดและพูดถึงการเยียวยาการดูแลต่างๆเนี่ยนะครับในวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ช่วงเช้าในช่วงเช้านะครับ 8:00 นที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเขาเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเกิดเหตุนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง30กันยายน2569ดูจากตัวเลขเนี่ยมันก็ครอบคลุมนะครับพื้นที่65จังหวัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งท่านใดที่อยากจะลงทะเบียนหรือว่าได้รับผลกระทบนะครับก็ต้องเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี4กรณีด้วยกันกรณีแรกก็คือกรณีอยู่ที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับกรณีที่2คือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันนานเกิน7วันขึ้นไปกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันขึ้นไปนะครับ4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นผู้ประสบภัยเนี่ยนะฮะพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสามารถยื่นคำร้องได้2เช่นทางช่องทางนะครับช่องทางแรกคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอย่างที่บอกไปเขาเปิดวันนี้นะฮะตั้งแต่ 8:00 นที่ผ่านมาแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือยื่นเอกสารได้ที่ตัวเองคุณผู้ฟังครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็คือที่สำนักงานเขตนะครับสามารถที่จะเข้าไปเลยเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้อยู่นะครับในขณะเดียวกันผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ประกอบการนะครับทางด้านของกองทุนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขาเปิดนะครับให้มีการกู้เงินช่วยสถานประกอบการฟื้นฟูในเรื่องของการระบบความปลอดภัยนะครับของกิจการในส่วนของผู้ที่ประสบภัยนะครับวงเงินกู้ไม่เกินรายละ2ล้านบาทดอกเบี้ย 2% ต่อปีนะฮะซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ประสงค์จะกู้เงินดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของสิทธิต่างๆได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหรือว่าศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตในพื้นที่รับผิดชอบของท่านได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ในวันเวลาราชการนะครับ024489128นะครับ024489128 1028สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องทีกันบ้างนะฮะเพราะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับน้องทีต้องบอกว่าเป็นน้องเด็กแล้วก็เยาวชนไทยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องเขาได้มีการคิดนะครับในส่วนของแพลตฟอร์มหรือว่าในส่วนของโลกออนไลน์นะครับที่เป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ของน้องเองเนี่ยนะครับให้สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของน้องทีนะครับน้องได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ได้พบกับคุณท็อปแอดมินเพจเรารัก8ริ้วแล้วก็ทีมงานกู้ภัยนะครับน้องก็เกิดไอเดียที่จะร่วมกันในการสร้างระบบรวบรวมข้อมูลระดับน้ำเนื่องจากชาวบ้านต่างสับสนกับทิศทางมวลน้ำหลากนะครับงานนี้คุณท็อปก็เลยมีการบรีฟโจทย์แล้วก็มีการบรีฟในเรื่องของระบบนะฮะขณะนั่งรับประทานหมูกระทะร่วมกันนะครับด้านน้องทีก็เร่งลงมือออกแบบพร้อมดึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยเขียนโค้ดจนได้เว็บไซต์ในการที่จะติดตามน้ำนะฮะระดับน้ำสถานการณ์น้ำของฉะเชิงเทราขึ้นมานะครับพร้อมใช้งานได้จริงภายในระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นสำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ถูกออกแบบแล้วก็ใช้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เป็นอย่างมากโดยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะปักหมุดตำแหน่งเลือกระดับน้ำได้6ระดับตั้งแต่ข้อเท้าถึงมิดหัวนะฮะพร้อมทั้งระบุแนวโน้มของระดับน้ำต่างๆเนี่ยผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันได้อย่างทันท่วงทีเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานง่ายพี่น้องประชาชนสามารถที่จะมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการที่เขาเตรียมพัฒนาต่อก็คือเปิดในเรื่องของฟังก์ชันร้องขอความช่วยเหลือเพื่อประสานงานกับกู้ภัยในการอพยพผู้ป่วยติดเตียงในเฟสถัดไปอีกด้วยชื่นชมนะครับน้องทีนะฮะน้องม.6นะฮะอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองนะครับจากโรงเรียนสุจิปุริจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะชื่นชมมากๆสำหรับน้องๆที่มีความเก่งแล้วก็ใช้ความเก่งเนี่ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านของข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่เราต้องการที่จะติดตามข้อมูลให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ง่ายแล้วก็สะดวกเนี่ยนะครับชื่นชมน้องทีมากๆครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของสร้างสรรค์สถาบันครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราพบแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้ท่านมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะครับเรื่องของการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยทักษะความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธนะครับเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องการสร้างต้นทุนชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยด้วยการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตวิถีพุทธต่อจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วก็ได้นำเสนอการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตซึ่งในภาษาอังกฤษว่า executive functions หรือเรียกโดยย่อว่า EF ให้กับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปีด้วยหลักวิชาการสากลเพื่อให้เด็กเกิดทักษะความคิด EFซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านคือ 1. ความทรงจำที่นำมาใช้งาน 2. การยั้งคิดและควบคุมแรงปรารถนาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. การยืดหยุ่นทางความคิด 4. ใส่ใจจดจ่ออย่างต่อเนื่อง 5. ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะจัดการความเครียดและความเหงาได้ 6. วางแผนและจัดลำดับความสำคัญจัดระบบดำเนินการต่างๆได้อย่างดี 7. รู้จักประเมินตนเองตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง 8. ริเริ่มลงมือทำตามที่คิดไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง 9. มีความภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายมุ่งบากบั่นฟันฝ่าอุปสรรคจนสำเร็จท่านผู้ฟังคะทักษะ EFซึ่งประกอบด้วยเรื่องทั้ง9ด้านนี้เป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดค่ะทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝังทักษะนี้ไปในสมองต้องทำในวัย 3-6 ปีนะคะ จะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตได้นำเสนอการฝึกความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตด้วยหลักการวิชาการสากลในวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์นี้จึงขอนำเสนอเพิ่มเติมคือการผสมผสานการฝึกทักษะความคิด EF ด้วยการฝึกทักษะชีวิตตามวิธีพุทธค่ะคือการฝึกสมาธิให้แก่เด็กด้วยวิธีง่ายๆเริ่มตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบควรให้สวดมนต์บทสั้นๆและพาไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาพร้อมกับผู้ใหญ่อยู่เนืองๆ นะคะพออายุ5ขวบควรเพิ่มเติมการฝึกสมาธิคำบทสวดที่ยาวขึ้นหรือคำว่าเป็นคำภาวนาพุทโธหรือนับเลขไปเท่าที่ทำได้แล้วตั้งสติอยู่ที่ปลายจมูกทุกครั้งที่ฝึกให้เด็กทำสมาธิง่ายๆนี้ผู้ใหญ่ควรอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้หรือฝึกสมาธิไปพร้อมๆกันค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเวลาเช้าสัก15นาทีนะคะควรฝึกให้เป็นเวลาประจำเลือกสถานที่เงียบๆและฝึกณที่นั้นเป็นประจำเป็นที่ที่มีแสงสว่างพอฝึกทุกวันที่บ้านการฝึกเป็นประจำจะช่วยให้ฝึกได้เร็วขึ้นหากเด็กได้ฝึกบ่อยๆเด็กจะมีสติอยู่กับตัวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเด็กจะสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วค่ะเด็กจะสามารถทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวเด็กจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นและจะค้นพบแรงดลใจต่างๆจึงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสติปัญญาก็จะดีขึ้นนะคะการฝึกสมาธิในช่วงเวลาหนึ่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนับเป็นการฝึกความอดทนใส่ใจจดจ่อและภาคเพียรสู่เป้าหมายได้การมีสติอยู่กับตัวเสมอๆจะทำให้มีทักษะในการควบคุมอารมณ์มีการยั้งคิดมีการยืดหยุ่นความคิดการมีสติทำให้เกิดสติปัญญาเมื่อมีสมาธิทำให้มีการประเมินและตรวจสอบตนเองเพื่อหาจุดบกพร่องและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอค่ะการนำเสนอการฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตโดยวิถีพุทธด้วยหลักสติสมาธิปัญญาจะเห็นได้ว่าเด็กจะได้รับประโยชน์ประกอบด้วยเรื่องสำคัญ9ด้านของทักษะความคิดหรือ EF ซึ่งเป็นสิ่งที่สมองมีอยู่แล้วนะคะเป็นกระบวนการของสมองส่วนหน้าแต่ไม่ฝึกก็ไม่เกิดทั้งหมดนี้จึงต้องฝึกและกระตุ้นให้เด็กทำการฝึกทักษะนี้ลงไปในสมองต้องทำในวัยช่วงอายุ 3-6 ปีจึงจะเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ไปในสมองจนตลอดชีวิตค่ะจึงถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างต้นทุนชีวิตเพื่อความสำเร็จในชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยหากครอบครัวใดมีเด็กในปกครอง 3-6 ปีได้มีโอกาสฝึกทักษะความคิดเพื่อความสำเร็จในชีวิตหรือ EF ตั้งแต่วันนี้ด้วยหลักวิชาการสากลผสมประสานการฝึกด้วยวิถีพุทธก็นับว่าจะเป็นโชคดีของเด็กปฐมวัยผู้นั้นนะคะแต่หากเด็กมีอายุเลยจากช่วงปฐมวัยไปแล้วก็ยังฝึกได้ด้วยวิถีพุทธค่ะซึ่งไม่มีคำว่าสายเกินไปในทุกช่วงวัยสำคัญที่ความใส่ใจให้ความสำคัญและมีศรัทธาในวิถีพุทธมากน้อยเพียงใดหากเกิดศรัทธาแล้วย่อมมีพลังให้เกิดความเพียรมีวิริยะในการฝึกสติแล้วสมาธิปัญญาก็จะติดตามมาค่ะเป็นการเพิ่มพลังเป็นลำดับจนมีทักษะความคิดสามารถจัดการชีวิตตนเองได้อย่างถูกต้องมีความสำเร็จในการเรียนมีความสำเร็จในการทำงานรวมทั้งมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวต่อไปสวัสดีค่ะ
0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
2: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming Security News. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth.And the world needs to know the truth.
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของยอดพลทหารอาสากันบ้างนะครับโครงการพลทหารอาสานะครับเดินหน้ารับสมัครต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดรับสมัครครบ21วันก็คือตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันที่30กันยายนนะครับเขาก็มีการไปมอนิเตอร์ดูว่ามีผู้สมัครเท่าไหร่ปรากฏว่ามียอดสะสมแล้วเนี่ย 11,448 นายคิดเป็น 45.79% ของเป้าหมาย 25,000 นายนะครับซึ่งก็อันนี้คือยอดรวมทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมโดยเมื่อวันที่30กันยายนนะครับมีผู้สมัครเพิ่มอีก222นายขณะที่ยอดสมัครสะสมเป็นทหารกองเกิน 7,843 นายนะครับซึ่งยังคงเป็นกลุ่มผู้สมัครหลักของโครงการอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจคือศาสดีนะครับยังคงเป็นช่องทางสำคัญที่สุดในการรับสมัครแล้วก็การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการโดยมีผู้รับทราบข้อมูลนะครับผ่านช่องทางดังกล่าวใน 6,335 นายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 55.34 นะครับสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ช่วยนำข้อมูลแล้วก็สร้างโอกาสไปถึงเยาวชนได้โดยตรงอีกด้วยสำหรับพลทหารอาสานะครับไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การเข้ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของ4โอกาสสำคัญซึ่งก็ได้แก่งานด้านสิทธิสวัสดิการโอกาสทางด้านของการศึกษาโอกาสด้านการสร้างอาชีพแล้วก็โอกาสด้านทักษะการใช้ชีวิตนะครับเพื่อให้ผู้สมัครสามารถที่จะพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อยอดเส้นทางได้ในอนาคตต่อไปโครงการนี้นะครับเปิดรับสมัครจนถึงวันที่24มกราคม2570นะครับโดยกำหนดคัดเลือกครั้งที่1นะครับในวันที่28พฤศจิกายน2569ผู้สมัครนะครับสามารถที่จะสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับภายใต้แนวคิดจากหน้าที่สู่โอกาสเลือกเส้นทางของตัวเองและเติบโตไปพร้อมกับการรับใช้ประเทศนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเริงร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเริงร่า
3: The Everlasting Flame
4: เรื่องคนต่อเทียน

0: Once upon a time, there was a dark and gloomy forest.
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ No one liked the dark forest because it seemed dangerous and scary.
1: ไม่มีใครชอบป่าที่มืดตึ๊ดตื้อเลยเพราะมันทั้งน่ากลัวและมีอันตรายซ่อนอยู่เต็มไปหมด
0: One day, an old couple discovered the forest and realized people were afraid of it.
1: คืนหนึ่งมีสองตายายเดินผ่านเข้ามาในป่าทั้งคู่พบว่าใครต่อใครต่างเดือดร้อนเพราะป่าที่มืดตึ๊ดตื้อกันทั้งนั้น
0: They decided to do something about it.
1: สองตายายจึงคิดทำสิ่งที่ควรทำ
0: Next day, the couple spent some of their savings to buy some candles, hoping the candles would light up the forest.
1: วันต่อมาสองตายายตัดสินใจนำเงินที่มีอยู่ไปซื้อเทียนไขมาจุดเพื่อทำให้ป่าที่มืดตื้อกลายเป็นป่าที่พอจะมีแสงสว่างนำทางบ้าง
0: Even though the candle gave off a very dim light, it amazed people.
1: แม้แสงเทียนจะสว่างเพียงน้อยนิดแต่มันสร้างความพิศวงให้ผู้คนได้มาก
0: They thought that a millionaire or an angel must have lit it to guide them towards it
1: ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปว่าอาจมีเศรษฐีหรือเทวดานำเทียนมาจุดในป่าเพื่อทำให้ป่าไม่น่ากลัวอย่างที่เป็นอยู
0: ่ Their curiosity brought them out to see the forest
1: ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงพากันไปพิสูจน
0: ์ They arrived and found that it wasn't a millionaire or an angel but just an old couple who lit up the forest
1: แต่เมื่อไปถึงคนจุดเทียนที่พวกเขาเห็นกลับไม่ใช่เศรษฐีหรือเทวดาเพราะทั้งคู่เป็นเพียงยายกับตาที่ตั้งใจทำให้ป่าไม่มืดตึ๊ดตื
0: ้อ The couple felt the gentle breeze and the soft light. They looked at the burning candle and thought to themselves, "Soon it will be gloomy again. Well, we've done what we could."
1: สายลมโชยเอื่อยแสงเทียนนวลงามสองตายายมองเทียนที่ล้อมละลายพลางรำพึงว่า
2: อีกไม่นานป่าก็คงกลับมามืดอีกครั้งเอาเถอะอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้ว
0: As the last candle was burning outThe couple was surprised to meet someone who used the dying flame to light another candle.
1: เวลาผ่านไปอย่างช้าๆในที่สุดเทียนเล่มสุดท้ายใกล้จะดับจู่ๆตากับยายก็ต้องประหลาดใจเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งยื่นเทียนมาขอต่อไฟจากเทียนเล่มสุดท้ายที่กำลังริบหรี่
0: There were other people waiting to pass on the flame to sustain the light the couple had lit.
1: ไม่เพียงเท่านี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนพากันนำเทียนมาจุดต่อกันเพื่อคงแสงสว่างที่ตากับยายได้ริเริ่มไว
0: ้ Eventually, a lot of candles were lit and the forest became luminous. It was like a dream.
1: และแล้วแสงเทียนนวลตาก็ส่องสว่างเรืองรองไปทั่วป่าราวกับภาพเนรมิต
0: When people from other towns saw it, they came to the forest to help sustain the flame.
1: เมื่อผู้คนจากทั่วทุกสารทิศสังเกตเห็นพวกเขาจึงมาขอต่อเทียนด้วยความศรัทธา
0: With faith,
3: the dark and gloomy forest
0: became surprisingly luminous and beautiful in the candlelight.
1: จากป่าที่เคยมืดตื้อกลายเป็นป่าที่งดงามด้วยแสงเทียนอย่างน่าอัศจรรย
0: ์ The couple was very impressed that a few candles could light up the whole forest.
1: สองตายายปลื้มปิติที่เทียนเพียงไม่กี่เล่มของตนจุดประกายให้เกิดความสว่างสวัยได้ถึงเพียงนี
0: ้ They smiled to each other, and though one candle couldn't do much, a candle after a candle could light up their hearts.
1: สองตายายยิ้มให้กันพลางคิดในใจว่าแม้แสงเทียนอาจไม่สว่างกระจ่างจ้าแต่ทว่าแสงจากเทียนทุกเล่มช่างสว่างกระจ่างหัวใจ
0: The everlasting flame. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Flame. Flame. Flame.
1: แสงประกายไฟ
0: Dark. Dark. Dark.
1: มืด
0: Discover. Discover. Discover.
1: ค้นพบ
0: realize realize realize
1: ตระหนัก
0: millionaire millionaire millionaire
1: เศรษฐี
0: curiosity curiosity curiosity
1: ความอยากรู้อยากเห็น
0: faith faith faith
1: ศรัทธา
0: impress impress impress
1: ปิติปลื้มใจ

0: Everlasting Flame. Story by Nambun Nampinbun. Illustrations by Itipon Patarachon. Rewritten in English by Peria Pongsarakun and John Viano. And published by Satapon Books. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: Club
1: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
2: ้ flame
1: แสงประกายไฟ
2: dark
1: มืด
2: discover
1: ค้นพบ
2: realize
1: ตระหนัก
2: millionaire
1: เศรษฐี
2: curiosity
1: ความอยากรู้อยากเห็น
2: faith
1: ศรัทธา
2: impress
1: ปิติปลื้มใจ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชน
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: มวลน้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดชัยนาททะลักเข้าท่วมชุมชนกลางดึกชาวบ้านเร่งขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่หลังกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้านกรมชลแจ้งน้ำเหนือลดแต่เขื่อนเจ้าพระยายังต้องระบายเพิ่มเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมเหนือเขื่อนยังสูงย้ำปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไม่กระทบกรุงเทพส่วนสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชบุรีวิกฤตหนักจากระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดราชบุรีประกาศ4อำเภอ34ตำบลเป็นเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะเทศบาลเมืองราชบุรียกธงแดงเขื่อนรัฐประชาพัฒนาหลังเขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนมวลน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนและบ้านเรือนประชาชนถนนอุโมงค์ในเขตเทศบาลเมืองบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ต้องเร่งอพยพประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านกองทัพบกกำชับหน่วยทหารเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่4ลุ่มน้ำสายหลักคือลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงกรมอุตุจับตาฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่เกิน100มิลลิเมตรช่วง 11-14 ตุลาคมนี้ภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมารวมถึงกรุงเทพมหานครอนุทินเตรียมรับมือฝนตกหนักในภาคใต้เริ่ม5ตุลาคมหนักขึ้นช่วง 10-12 ตุลาคมสั่งทุกหน่วยพร้อมเต็มพิกัดย้ำศูนย์พักพิงต้องปลอดภัยใช้ชีวิตได้จริงระดมเรือผลักดันน้ำช่วยระบายน้ำหลายจังหวัดขอประชาชนยึดข้อมูลกรมอุตุเป็นข้อมูลหลักรัฐบาลเตือนภาคกลางรับฝนหนัก 11-14 ตุลาคมนี้เฝ้าระวัง5เขตกรุงเทพพื้นที่ริมเจ้าพระยาค่าสายไหมออเงินระบายออกได้ใน2วันด้านนายกสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีนำประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมรายวันกำชับผู้ว่าเตรียมความพร้อมทุกมิติแม้ภาพรวมสถานการณ์จะดีขึ้นพร้อมจับตาหลังกรมอุตุประเมิน 4-5 ตุลาคมนี้ยังเสี่ยงพายุฝนพร้อมขอประชาชนฟังข้อมูลจากทางรัฐหลังหันไปเชื่อเพจอิสระใน Facebook กรุงเทพมหานครเร่งกู้พื้นที่สะพานสูงลาดกระบังเตรียมรับมือฝน 5-8 ตุลาคมพร้อมจัดการขยะน้ำท่วมกรุงเทพมหานครพร้อมจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับด้านการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และ World Bank ช่วง 12-16 ตุลาคมนี้กระทรวงพม.นำการเคหะแห่งชาติภาคีแถลงรวมพลังช่างไทยระดมช่าง350คนฟื้นฟูคลองจันทร์ร่มเกล้ากู้ประปาตรวจไฟฟ้าซ่อมมอเตอร์ไซค์เริ่ม3ตุลาคมนี้คณะ6หน่วยงานรัฐร่วมแถลงเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูโหมดพิเศษช่วยประชาชนซ่อมบ้านยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำลดนำร่องพื้นที่7จังหวัดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเริ่มแล้วลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเหตุน้ำท่วมน้ำล้อมน้ำขัง 9,000 บาทผ่านแอปทางรัฐในพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปั๊มน้ำมันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สองฝ่ายสุดที่กำลังยึดไอซ์ล็อตใหญ่600กิโลกรัมมูลค่า90ล้านพบเจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวสั่งพ้นหน้าที่ดำเนินคดีเร่งขยายผลยึดทรัพย์แจ้ง3ข้อหาชายขับรถไฟฟ้าพุ่งชนคนในมูลนิธิเตียนฟ้าไม่ได้วูบ
8: เพียงเพราะได้ความรู้เพื่อสุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสด ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
10: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
11: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
10: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
12: ่081-290-1691 081-290-1691
13: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
14: ฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
13: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
14: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
13: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
14: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
15: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
14: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
16: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
17: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
16: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
17: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
16: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
17: 081-290-1691 091
12: 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีอิ๋วอิ๋วมารายงานตัวแล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรักความห่วงใยและกำลังใจนะคะที่มาส่งต่อส่งมอบให้กับแฟนรายการลูกทุ่งสุขภาพดีทุกท่านเลยนะคะและแน่นอนค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะผู้สนับสนุนรายการที่อยากจะให้แฟนรายการทุกท่านนั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะคะแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะที่อยู่คู่กับคนไทยมากว่า20ปีปวดเมื่อยตามร่างกายปวดกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้เลยนะคะค่ะและดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยค่ะและท่านที่ต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของข้อเข่ามีเสียงดังลั่นก๊อบแกบมือชาเท้าชาเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เช่นกันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริงยาย่าบริงนะคะได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดกันเลยทีเดียวค่ะหลายท่านใช้แล้วประทับใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะใส่เลี่ยมจอยดูแลท่านได้ค่ะไซเลียมจอยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองให้มากๆในเรื่องของอาหารแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ยากใช่ไหมคะว่าเราจะต้องงดทานอาหารหรือทานอาหารรสจืดทานอาหารที่ไม่เค็มจัดหวานจัดมันจัดหรือเผ็ดจัดเนี่ยนะคะหลายท่านบอกว่าก็อาจจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราชอบค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเลิกไม่ได้ก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับโปรมิกออยค่ะคุณผู้ฟังคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยโปรมิกออยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ติดตามรายการกันจนจบรายการนะคะอิ๋วๆเนี่ยก็จะมีสรรพคุณเรื่องของสมุนไพรต่างๆนะคะแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วก็ราคาโปรโมชั่นเนี่ยมาบอกต่อกันในช่วงของรายการด้วยนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะและหากคุณผู้ฟังที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นกันค่ะติดต่อทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901616091 2 90 1 6 91

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

าช่วงแรกเรากลับมาทำความรู้จักกับโปรมิกออยล์กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคะอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักโปรมิกออยล์กันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หากสนใจก็ลองมาสังเกตตัวเองลองมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะได้สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ลองฟังดูว่าผลิตภัณฑ์โปรมิกออยล์ตัวนี้เนี่ยนะคะได้ตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะคะร่างกายของเราเป็นอย่างไรเราต้องการฟื้นฟูดูแลไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองหรือไม่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังได้แล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยกับทีมงานลุงช้างนะคะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารให้ดีอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยนะคะถ้าอดอาหารประเภทเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์มารับประทานกันนะคะโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์นะคะที่พร้อมจะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้เป็นอย่างดีนะคะฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกออยล์ได้เลยค่ะสำหรับน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดนะคะก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสนะคะน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนนะคะน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟกและก็น้ำมันเมล็ดโบราณนะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราหรือสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะคะโปรมิกออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลเท่านั้นค่ะได้มาตรฐานมีเลขสารระบบอาหาร161067655-0211ค่ะโปรมิกออยล์นะคะหากคุณผู้ฟังสนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ถ้าเรากลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดกระดูกปวดข้อนะคะสามารถทานไทยแคลพลัสได้เลยค่ะปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะปัญหากระดูกและข้อดูแลได้ด้วยไทยแคลพลัสค่ะเป็นสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถนะคะที่ประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ค่ะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีวิตามิน C ด้วยนะคะและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันและก็ดูแลกระดูกได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสตัวนี้ปลอดภัยมีอย.ทานได้นะคะก็เป็นอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถค่ะแต่สำหรับไทยแคลพลัสนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจทานง่ายค่ะทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2เม็ดเท่านั้นนะคะบำรุงกระดูกและไขข้อและก็ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงด้วยนะคะปลอดภัยมีอย.ค่ะไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทดูแลกระดูกและไขข้อมีอย.ปลอดภัยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะถ้าไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกข้อเข่าบวมปวดตามข้อเนี่ยนึกถึงไทยแคลพลัสได้เลยถ้าทานง่ายนะคะปลอดภัยมีอย.สำหรับไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง500บาทค่ะหากซื้อ4กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มมากๆลุงช้างใจดีนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ถ้าคุณผู้ฟังคะและสำหรับท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการหาตัวช่วยมาหล่อลื่นข้อเข่าเนี่ยต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้เลยนะคะค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีมากมายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดความเครียดได้ด้วยนะคะช่วยเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วเนี่ยอย่าปล่อยไว้ค่ะนะคะ และหากมีอาการปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะแต่ว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานนะคะนะแต่ถ้าคนปกติอย่างเราเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้เลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะทานง่ายนะคะ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะปลอดภัยมีอย.สำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ค่ะและช่วงนี้เราดูแลสุขภาพของเรากันต่อด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะระขี้นกสกัดเย็นได้เลยนะคะซึ่งมะระขี้นกสกัดเย็นเป็นแบบเข้มข้นเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถอีก1ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยมีอย.ค่ะสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะถ้าสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นนะคะก็มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะและที่สำคัญผลิตโดยโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานค่ะคุณผู้ฟังคะทันสมัยด้วยนะคะมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ด้วยเช่นกันค่ะมะระขี้นกสกัดเย็นหากคุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟต์เจลราคากระปุกละ300บาทค่ะสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691ค่ะช่วงนี้เรามาดูแลสุขภาพดวงตากันค่ะคุณผู้ฟังคะสนับสนุนรายการโดยยาย่าบริงยาย่าบริงนะคะก็ได้รวบรวมสารสกัดที่มีคุณค่ามีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอรี่โรสฮิปใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลบินเบอร์รี่เนี่ยช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาได้เช่นโรคต้อต่างแล้วก็ยังทำให้การมองเห็นชัดในที่มืดเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาได้เมื่อต้องอยู่หน้าจอค่ะก็ลองสังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการผิดปกติทางสายตาไหมนะคะมีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดปวดกระบอกตาตาล้าแสบตามองแดดไม่ได้เนี่ยนะคะก็อย่านิ่งนอนใจค่ะไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์นะคะแล้วก็ควรที่จะตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำทุกๆปีด้วยนะคะค่ะยาย่าบริงก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันของไทยทิพย์โอสถค่ะปลอดภัยมีอย.นะคะยาย่าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะ1กระปุกเนี่ยมี60แคปซูลรับประทานครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะทานก่อนอาหารเช้า1เม็ดค่ะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจยายาบริงบรรจุอยู่ในกระปุกทึบขาวนะคะราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะคุณผู้ฟังคะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูล ราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทมีของแถมให้ด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นต้องสอบถามทีมงานลุงช้างได้เลยค่ะยายาบริง1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยไซเลียมจอยค่ะท่านที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะอยากจะให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นขับถ่ายเป็นปกตินะคะช่วยขับของเน่าของเสียเนี่ยใช้ไซเลียมจอยได้เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพตอบโจทย์เลยนะคะใครที่สนใจอยากจะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายต้องไซเลียมจอยค่ะไซเลียมจอยนะคะผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.มาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบที่616067655-2209นะคะค่าไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้และไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีนะคะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอย1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะค่ะไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทรับกันไปเลยสนใจโทรเลย0812901691ทุกผลิตภัณฑ์นะคะคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองหรือว่าช่วงนี้อยากจะดูแลสุขภาพตัวเองทางด้านไหนอย่างไรสามารถสังเกตตัวเองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการสั่งซื้อได้เลยนะคะกับทีมงานลุงช้างส่งตรงกันถึงที่ถึงบ้านส่งกันไวจริงๆนะคะไม่ต้องเกรงใจกันค่ะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้นะคะทุกๆผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายไทยแคลพาสนะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกปวดเข่าข้อเข่าบวมใช้ได้เลยสำหรับไทยแคลพาสค่ะและน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและมะราคีนกสกัดเย็นท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันใช้มะราคีนกสกัดเย็นได้เลยนะคะยายาบริงดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะและสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะปวดเมื่อยตามร่างกายนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถค่ะและแน่นอนผลิตภัณฑ์และแน่นอนผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้การเปิดใจใช้การมีอีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีก็คือโปรมิกออยล์นั่นเองนะคะค่ะโปรมิกออยล์นะคะเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าอดอาหารเนี่ยทำได้ยากมากๆชอบทานอาหารรสจัดเนี่ยนะคะก็สามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะค่ะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็สอบถามสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะที่หมายเลข0812901691ค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วอิ๋วๆก็ต้องร่ำลากันไปก่อนนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวท้องต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฟ้าสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081 757 7474
5: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: หาผัวดีๆมีไหมจบลงไปครับอาจารย์กนกเปล่งสีงามเป็นผู้ประพันธ์น้องพันศิลป์เสารถผู้ขับร้อง AI cover ครับเรื่องนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรัตน์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% วันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันทั้งหมด9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเป็นแคปซูลสกัดเย็นด้วยนะครับคือปราศจากสารเคมีที่จะสะสมในร่างกายเราใช้เป็นคอลลาเจนจากญี่ปุ่นเพื่อให้มันละลายได้แล้วก็มองเห็นใสๆเลยว่ามีน้ำมันเข้าอยู่ในเม็ดแคปซูลครับวันนี้มันจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานลดเรื่องของมือชาเท้าชาครับช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงเลือดลมบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองบำรุงสมองบำรุงความจำกำจัดสารพิษในร่างกายได้ทั้งหมดหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบนี่คือคุณสมบัติน้ำมันรวมสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับน้ำมันรวม9ชนิดครับถ้าคุณซื้อ1ขวดคุณมีค่าขนส่งแต่ถ้าคุณซื้อ2ขวดคุณไม่เสียค่าขนส่งแล้วได้ลด200บาทครับสนใจสั่งซื้อกันมาครับจำไว้ดีนะครับว่าคุณซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วได้ลดอีก200บาทครับสนใจสั่งซื้อที่0817577474 0817577474สั่งซื้อกันหมดแล้ว2ขวดก็สั่งต่อกันอีกตอนนี้ส่วนใหญ่จะสั่งต่อกันนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วนี่บอกกินดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของไขมันโดยเฉพาะเรื่องของเบาหวานน้ำตาลผมลดแล้วว่างั้นขอบพระคุณนะครับก็สุดยอดของสมุนไพรไทยๆเราขอบพระคุณที่คุณสั่งซื้อกันมาครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดลดให้200บาทครับแล้วคุณจะซื้อขวดเดียวไหมล่ะครับชนิดที่2ครับเป็นน้ำมันมะระมะระสกัดเย็นกับน้ำมันงาดำผสมกันครับแล้วน้ำมันมะระของเราครับน้ำมันมะระของเราไม่ใช่มีแค่น้ำมันไม่ใช่น้ำมะระมะระขี้นกอย่างเดียวนะถ้าคุณเห็นตามโฆษณาเขาจะมีมะระขี้นกอย่างเดียวแต่เราเอามะระ3ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดผสมกับน้ำมันงาดำแล้วสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเช่นเดียวกันตัวนี้ซื้อ1ขวดก็ได้แต่ถ้าซื้อ2ขวดเราแถมให้1ขวดซื้อขวดเดียวก็ได้แต่ถ้าซื้อ2ขวดเราแถมให้1ขวดครับซื้อ2แถม1เพราะมันมีแค่เพียง4ชนิดไอ้ที่9ชนิดไม่ได้แถมแต่ลดได้200แต่น้ำมันมะระ3ชนิดของมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำไม่ได้ลดให้แต่แถมให้ซื้อ2แถม1ถามว่าซื้อ1ขวดได้ไหมได้ครับแต่ก็ซื้อ2ขวดจะแถม1ขวดครับชนิดที่3น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวเลยมันจะช่วยให้หลับดีขึ้นบำรุงกำลังลดความดันเบาหวานลดเรื่องของพิษสะสมลดชามือชาเท้าบำรุงไขข้อบำรุงกระดูกข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกได้หมดกับน้ำมันมะพร้าว 100% อันนี้ก็ซื้อขวดเดียวก็ขายซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดครับสนใจทั้งหมดมาที่0817577474 0817577474เราไปเรื่องราวของข่าวนะครับก็เป็นเรื่องของกรมอุตุบอกว่าจับตา4-7ตุลาคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักและหนักมากครับก็เป็นเรื่องของสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าว่าฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 1-2 เมตรแล้วก็ชาวเรือโปรดความระมัดระวังในการใช้เรือออกทะเลนะครับ 4-7 ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักในบางพื้นที่เริ่มจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครระมัดระวังอันตรายฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรระมัดระวังในการเดินเรือครับก็เป็นเรื่องของทางด้านพยากรณ์อากาศอย่างวันนี้6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับภาคเหนือนะครับทั้งตากทั้งกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางก็ฝนฟ้าคะนองร้อยหน่อยน้อยน้อยหน่อย 30% เท่านั้นทั้งกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40มากกว่าภาคกลางส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคตะวันตกเอาภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองพอกัน 40-60% กรุงเทพมหานครร้อยละ60ของพื้นที่ครับก็ต้องระวังนะครับกรุงเทพของเก่ายังล้างไม่หมดเลยขยะยังเหม็นอยู่เลยครับโทษใครไม่ได้นะขยะเหม็นยังน้ำท่วมแฟดขยะเหม็นยังก็คุณใช้กันเองในแฟดนะก็เป็นอะไรก็ได้เห็นใจเนาะครับเอาละครับแต่เขาเอาท่อซิ่งมาใช้ในได้ผลนะน้ำท่วมแฟดคลองจันนี่รถพวบๆเลยถนนเสรีไทยเริ่มสัญจรได้แล้วนะครับคราวนี้ก็เหลือแต่แฟดร่มเกล้าแต่ร่มเกล้าที่จะต้องให้มันรถพวบๆพบจำนวนคนอยู่ในแฟดนั้นไม่ใช่น้อยเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับข่าวสำคัญในช่วงนี้ครับโรมแฉสามีของสสพรรคสีน้ำเงินเอี่ยวสแกมเมอร์ไอเดียสุชาดาโกรธจัดอัดเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าต้องเป็นลูกชายต้องถอนคำพูดครับคุณโรมซึ่งก็อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวสสไอรักชนกศรีนอกในฐานะประธานคณะกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.รัฐมนตรีพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาอธิบายว่ากยศ.เคยมีดอกเบี้ยสูงถึง 7-8% บวกกับเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากกู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกพรรคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาที่ 0.0-1% คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำทำให้มีผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระเงินคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันมีคนที่อยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนครับ4ล้านคนนี่ยังอยู่ในระบบกยศ.แต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียง1ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6เป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนครับผมมอบนโยบายกยศ.ไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้2ล้าน6แสนคนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำหรือยังไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆเลยแต่จะให้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาก่อนแล้วจึงหาแนวทางจัดเก็บหนี้ต่อไป2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ไม่ยอมส่งคืนกองทุนหากกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็สามารถหมุนเวียนอยู่ได้แล้วหากต้องแก้กฎหมายก็พร้อมดำเนินการครับผมหาทางออกให้ปรับโครงสร้างดอกเบี้ยโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้กู้ที่มีวินัยการชำระหนี้ดีการใช้อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่ผิดนัดชำระเพื่อไม่ให้กระทบผู้ที่มีอยู่ในวัยเรียนผู้ที่ยังไม่มีงานทำยอมรับว่าพบการรั่วไหลของงบประมาณจากการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งใช้ช่องว่างของยศศ.เช่นการตั้งค่าเทอมสูงเกินจริงสำหรับนักเรียนในโครงการรวมถึงปัญหาการเซ็นรับรองความจนที่พบว่าผู้ใหญ่บ้านเพียงคนเดียวกลับรับรองให้กับเด็กสูงถึง 400-500 คนซึ่งเข้าข่ายเป็นกระบวนการกัดกินงบประมาณของกยศ.ที่ต้องเร่งอุดรอยรั่วสส.ไอเห็นตรงกันว่าเห็นด้วยกับการแบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น2รูปแบบจำเป็นต้องมีไม้แข็งสำหรับผู้ที่กู้แล้วไม่มีวินัย นื่องจากหลายคนมองว่ากยศ.เป็นกองทุนที่ใจดีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับก็เบี้ยปรับก็ต่ำจึงเลือกจ่ายหนี้บ้านและหนี้รถก่อนแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยจ่ายกยศ.หรือบางรายเลือกไม่จ่ายเลยเพื่อรอปรับโครงสร้างหนี้แม้การปรับเพิ่มดอกเบี้ยหรือผู้ที่จ่ายไม่ตรงเวลาอาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้กู้รายเก่าแต่เป็นสิ่งจำเป็นเพราะระบบเดิมสร้างพฤติกรรมให้คนเบี้ยหนี้ส่วนประเด็นการรับรองความจนที่ฉันมองว่าปัจจุบันระบบกยศ.มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรและกระทรวงการคลังอยู่แล้วจึงต้องตั้งคำถามว่าควรยกเลิกระบบให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองความจนไปแล้วหรือไม่เพื่อไม่ให้เด็กต้องตกอยู่ในภาวะเคว้งคว้างระหว่างหาคนเซ็นรับรองคุณประดอนบอกว่านายกคุณประดอนบอกว่าปัจจุบันเรื่องการรับรองความจนสร้างเปลี่ยนมาใช้ฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรการบริหารจัดการกองทุนในช่วง 2-3 ปีนี้รัฐบาลอาจต้องเข้าไปอุดหนุนเพิ่มขึ้นครับก็เป็นเรื่องของกยศ.นะครับเป็นเรื่องของกยศ.ครับก็จะช่วยกันยังไงครับให้เด็กชำระได้ครับในขณะเดียวกันครับก็ยังมีเรื่องของส.ส.ไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์การกล่าวถึงการให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนเป็นการกล่าวถึงที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานโดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรท่านรู้ถึงเรื่องกฎหมายท่านจะใช้กรรมาธิการของท่านตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตัวเสียหายและไม่ได้มีเจตจำนงที่จะรับผิดชอบถอนคำพูดซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงหลังจากนี้จะไปปรึกษาทางทนายจะเอาผิดถึงที่สุดครับถ้ามีหลักฐานแล้วทำไมไม่เปิดล่ะคะท่านเป็นส.ส.ก่อนจะพูดอะไรหลักฐานต้องมีกองอยู่ข้างหน้าต้องมีการพิสูจน์ได้ว่าท่านพูดเฉยๆโดยที่สามีของดิฉันไม่สามารถมาชี้แจงในสภาได้เป็นการเอาเปรียบดิฉันพร้อมที่จะสู้ค่ะแต่รับไม่ได้ท่านอย่ามากล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานท่านโตแล้วนะคะท่านส.ส.จอมปั่นไอซ์ลักษณ์ชนกก็โพสต์ข่าวบัญชีทรัพย์สินของไอเดียแล้วใส่ข้อความว่าสามีรวย 1,900 ล้านอยากรู้จังทำมากินอะไรถามเฉยๆนะคงไม่ปี๊แตกนะและชื่อสสไอเดียซึ่งไอเดียมาตอบว่าไม่ปริศค่ะวันก่อนก็เห็นไอซ์บอกว่าสร้อยคอแบรนด์เนมที่ใส่มีผู้ชายซื้อให้สามีไม่แน่ใจว่าทำอาชีพอะไรจ้าว่ากันผู้สื่อข่าวรายงานว่าไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์เป็นลูกสาวของนายสมฤทธิ์แทนทรัพย์อดีตสสเจริญภูมิข้อมูลบัญชีทรัพย์สินแสดงต่อปปช.นางสุชาดานางสาวสุชาดาและสามีไทยหยางซางชาวออสเตรเลียแจ้งมีทรัพย์สินรวมประมาณ 1,975 ล้านบาทเป็นของนายไทยหยางประมาณ 8,843 ล้านบาทมีการลงทุนหลายอย่างครับซึ่งก็คุณโลมแฉว่าสามีของเธอเอี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วก็คุณไอเดียก็โกรธจัดอันเป็นลูกผู้ชายต้องถอนคำพูดว่างั้นครับถ้าจะขึ้นศาลฟ้องศาลผมว่าคุณโลมก็จะได้มีหลักฐานเพิ่มเติมมันต้องเอามาคุยกันต้องเอามาพูดกันคุณว่าคุณไม่ได้มีคุณไม่ได้รวยคือมันต้องบอกที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้นะครับผมว่าถึงตรงนั้นแหละครับคุณโลมจะได้รู้อะไรมันคืออะไรที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหัวกันไปนะครับนี่คือเรื่องราวของข่าวนะครับทุกท่านครับเราไปอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของบางปะอินอ่วมแล้วครับมวลน้ำป่าสักไหลมาสมทบเจ้าพระยาเอ่อท่วมครับสูง1เมตรครับเอาแล้วครับทางด้านบางปะอินทางด้านอยุธยาสถานการณ์น้ำที่อยุธยาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับการเพิ่มระบายน้ำตอนนี้เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับประกอบกับมีมวลน้ำแม่น้ำป่าสักจากเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือระบายน้ำอีก552ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ2เขื่อนนี้ก็เข้าไป 3,000 กว่าไหลมาสมทบบริเวณ3แยกหน้าวัดพนัญเชิงครับส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอบางปะอินระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน2ฝั่งแม่น้ำแล้วครับก็ทางด้านชุมชนเกาะลอยนะครับชุมชนเกาะลอยหมู่12ตำบลบ้านเลนอำเภอบางปะอินซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีบ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนพบว่าขณะนี้ถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ยประมาณ1เมตรทั่วทั้งเกาะประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมานานกว่า1เดือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนบ้านไม้สองชั้นโดยมีเรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทางเข้าออกนางผุสดีสันติรุ่งโรจน์วัย65ชาวบ้านในชุมชนเปิดเผยว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังสามารถเดินเข้าออกบ้านและใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์มีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วจนขั้นในนี้เหลืองเพียงบันได4ขั้นเท่านั้นน้ำถึงจะขึ้นพื้นแล้วครับนางพุทธีบอกพื้นที่แห่งนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีทำให้ชาวบ้านมีการเตรียมตัวรับมือไว้อย่างดีไว้ล่วงหน้าเห็นว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็รีบขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงส่วนสิ่งของบางอย่างที่ไม่สามารถนำขึ้นบ้านได้จะนำไปเก็บไว้บนเรือหรือเรือนลอยน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายครับเอาละเขาเรียกว่าคนอยุธยาอยู่จากความเคยชินแล้วทุกปีฉันต้องขนน้ำโดยเฉพาะพี่น้องชาวเสนาเนี่ยนะพอฝนตกมาแล้วเอาละตกมา3วัน3คืนครับเขื่อนเจ้าพระยายังไม่ทันจะปล่อยเท่าไหร่เลยยังไม่ทันปล่อยประมาณพันกว่ามั้ง 1,700 มั้งตอนนั้นแต่ฝนตก3วันทั้งคืนท่วมแล้วครับบริเวณหมู่1บ้านเรือนบางวิอยุธยาก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาบนน้ำล้นตลิ่งตอนนี้ท่วมสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกครับโอ้น่าเห็นใจเลยนะครับน่าเห็นใจเลยและยิ่งตอนนี้นะครับเขื่อนป่าสักก็ระดับน้ำเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกขึ้นที่สูงเลยของอพยพเข้าที่ปลอดภัยครับปภ.ครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายธนรอดวรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชครับแล้วก็ร่วมกันแถลงข่าวว่าขณะนี้มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันจากพยากรณ์อากาศช่วงวันที่6 7ตุลาคมก็จะมีฝนมากกว่าปกติที่กาญจนบุรีฝั่งตะวันตกส่วนกทมฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่7 8จึงต้องมีการเฝ้าระวังและอัปเดตสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนกันต่อไปครับสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ที่นครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดสูงสุดส่งต่อไปยังที่เขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะเข้าแม่น้ำสะแกกลางอุทัยธานีก็มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงโดยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา30กันยายนอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่อยๆปรับทยอยขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มาเป็น 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักระดับน้ำเขื่อนเกินระดับที่ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่อยุธยาจึงแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ราบอพยพ2ของขึ้นที่สูงนะครับนายเอกภพบอกว่าปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีที่ระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บน้ำ2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเชื่อมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกขณะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายของชาติก็มีการเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนเมื่อดูมวลน้ำที่ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่กระทบกับประชาชนบ้างนักครับเอาละครับเป็นเรื่องของเขื่อนทางด้านวชิราลงกรณ์ก็ปล่อยครับทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยเขื่อนป่าสักก็ปล่อยแล้วก็เขื่อนพระราม6ก็ปล่อยกลายเป็นว่าทุกอย่างจะอยู่ตรงไหนลงทะเลก่อนจะได้ลงทะเลก็ใช้เวลาพอสมควรนั่นก็นะครับเออครับคุณเอสุภชัยบอกเสียสละเลยนะที่นาเกือบร้อยไร่เนี่ยเป็นแก้มลิงรับน้ำแม้ข้าวใกล้ถึงเวลาจะเกี่ยวแต่ยินดีช่วยชาวบ้านครับคุณเอสุภชัยศรีวิจิตแสดงความมีน้ำใจยิ่งใหญ่ยอมเสียสละพื้นที่นาว่านวัชรพลครับเขามีที่นาย่านวัชรพลเนื้อที่ไม่ใช่เขาบอกส่วนตัวนะร้อยไร่ให้กลายเป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อรองรับการระบายน้ำจากถนนใหญ่ชุมชนโดยรอบบรรเทาความเดือดร้อนที่กับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่สุขาภิบาล5และบริเวณใกล้เคียงครับแหมคนสวยคนนี้เนาะพี่เอสุภชัยได้อัดคลิปวิดีโอพาชมสถานที่ที่นาของตัวเองขณะกลายเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่พร้อมเปิดเผยความรู้สึกด้วยน้ำเสียงจริงใจว่าทุกคนขานี่คือที่นาที่พี่เอนะคะเกือบร้อยไร่ค่ะตอนนี้เรายอมให้น้ำเข้าไประบายน้ำถ่ายเทน้ำจากถนนเข้าที่นาของพี่เอตอนนี้น้ำท่วมไม่เหลืออะไรแล้วค่ะก็คือแบบว่าให้น้ำมันระบายเข้ามาถ่ายเทมาจากถนนข้างหน้าเป็นถนนสุขาภิบาล5นะคะ อย่างน้อยเราได้ช่วยคนน้ำท่วมได้มีการระบายไม่อย่างนั้นตรงที่นี่มีแต่ตึกเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมดค่ะทุ่งนาพี่เอไม่เหลืออะไรแล้วครับคะทุ่งนาของพี่เอหมดแล้วที่นาของพี่เอร้อยไร่หมดเลยค่ะเพราะข้างๆเป็นหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้หมู่บ้านจัดสรรขึ้นหมดแล้วค่ะหลายหมู่บ้านแต่ยังมีที่นาของพี่เอเหลืออยู่น้ำได้ถ่ายน้ำจากถนนใหญ่ลงมาที่นี่ไม่อย่างนั้นก็ไม่มีที่ระบายเพราะแค่คลองอย่างเดียวก็ระบายไม่ทันนะคะพี่เอยินดีจะให้ที่ร้อยไร่ของพี่เอเป็นแก้มลิงค่ะของกรุงเทพเพื่อจะได้ระบายน้ำมาที่นี่ค่ะเออคนใจใหญ่สุดยอดเลยนะจะบอกให้ครับพี่เอสุภชัยยังบอกว่าเขียนระบายความรู้สึกผ่านแคปชั่นว่าพี่เอมีนาอยู่วัชรพลตอนนี้จากนากลายเป็นหนองน้ำไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เอขอเสียสละตรงนี้ให้เป็นที่รับน้ำไปได้เลยนะคะนาพี่เอจมได้ไม่เป็นไรค่ะข้าวกำลังจะเกี่ยวแล้วก็จริงแต่พี่เอยินดีเสียสละขอแค่บริเวณพี่น้องใกล้เคียงอย่าท่วมก็พอแล้วค่ะโอ้สุดยอดพี่เอขอบคุณนะคะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาแฟนคลับเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพี่เออนุโมทนาสาธุในความเสียสละของพี่เอสุภชัยกันอย่างถล่มทลายอธิเช่นพี่เอน่ารักที่สุดเลยเป็นกำลังใจข้าพี่เอสาธุนางฟ้าใจบุญขอให้จำเริญนะคะพี่เอยอมเสียสละที่ทำให้แก้มลิงชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้อื่นสาธุในบุญกุศลทานกุศลครั้งนี้นะคะพี่เอถ้าผู้บริหารประเทศเรามีจิตใจแบบนี้ก็จะดีมากค่ะผมอยู่จตุโชติ10ชื่นชมพี่เอนะคะถึงแม้จะไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของพี่เอจอดรถแต่ก็เห็นถึงความเสียสละของพี่เอนะครับเป็นต้นขอบคุณค่ะน่ารักจังเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเป็นผู้ชายที่รูปหล่อกลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามครับเอสุภชัยครับอ้าวโหซื้อที่นาไว้ร้อยไร่ตอนนี้เป็นหนองน้ำไปแล้วครับข้าวปลาปลูกไว้ไม่เป็นไรขอให้คนไทยได้ดูแลกันแล้วกันครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่มีน้ำใจนะครับเรื่องราวของข่าวเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมา
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
0: ครับใครอยากจะค้าจะขายนะครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรและปิดทองพระศรีวลีที่ลอยน้ำมาจากไหนก็ไม่รู้มาขึ้นที่หน้าวัดธรรมมูลที่เป็นข่าวนะครับก็ไปปิดทองได้เสาร์อาทิตย์นี้ก็มีคนไปปิดทองเยอะแยะนะครับเพราะนั้นร้านค้าเข้าตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานคือเสาร์อาทิตย์เข้าได้เลยนะครับถ้าจองแล้วนะครับถ้าจองแล้วเนี่ยเข้าวันที่31ตุลาคมได้เลยนะครับสำหรับร้านค้าที่จองแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่อยากจะจองใหม่ต้องรอวันที่11นะครับ11จองใหม่ได้เลยครับวันที่11ถ้าที่เก่าคือเขาไม่มาจองเราก็ให้เลยครับ 1-10 นี่ต้องเป็นผู้ที่จองเก่าถ้าจองเก่าไม่จองก็วันที่11ครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่วัดธรรมมูล11ก็จะได้จองใหม่ก็ได้เลยนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดที่น้องเก๋ได้0838686083นะครับ0838686083ครับมาเรื่องราวของข่าวครับตำรวจคอมมานโดจับกลุ่มพ่อเลี้ยงวัย32ที่พานทองชลบุรีหลังจะบุกห้องพยายามจะอนาจารลูกเลี้ยงวัย14ขวบจนเด็กต้องหนีเตลิดเติดเปิงไปพึ่งเพื่อนปฏิเสธหน้าตาเฉยว่าเดินเข้าห้องเพื่อหาแมวแมวไปอยู่อะไรในห้องลูกสาวแล้วลูกเลี้ยงอะไปน้ำบุญขุดเด็กก็โดนชะมวกแล้วนะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งการให้พันตำรวจโทไพบูลย์พิมพ์กำเนิดตำรวจปภ.นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปจับตัวนายหัตถพลหรือนายหนุ่มวัย32ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรีในข้อหาทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยขู่เข็นประการใดใช้กำลังประทุษร้ายเด็กยันอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกระทำต่อเด็กผู้อยู่ในการปกครองอยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการใดๆโดยสามารถจับตัวได้ครับนายสามารถจับได้นะบริเวณหน้าบ้านพักอำเภอหนองหงอำเภอพันทองอยู่ที่ตำบลหนองหงพันทองชลบุรีจะหนีไปไหนช่วงต้นปี68เนี่ยเด็กหญิงเอวัย14ขวบผู้เสียหายได้ย้ายมาพักอยู่กับแม่และก็นายหัตถพลซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงที่บ้านพักในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแม้ที่ผ่านมาภายในบ้านมักจะมีปากมีเสียงก็ขัดแย้งระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังคงพักอาศัยอยู่ร่วมกันเรื่อยมาจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กหญิงเอนอนพักผ่อนอยู่ในห้องพักเพียงลำพังผู้ต้องหากลับเปิดประตูห้องเข้าไปใช้กำลังบังคับขู่เข็นพยายามล่วงละเมิดทางเพศแต่ผู้เสียหายดิ้นรนสุดชีวิตรอดพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้เกรงว่าจะโดนก่อเหตุซ้ำจึงไม่กล้ากลับบ้านและหนีไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนตัดสินใจเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับแล้วแม่แกไปไหนอ่ะ แม่แกรักผัวจนไม่เห็นลูกโดนรังแกเฉยเหรอนี่ลูกไปแจ้งความเองนะชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่านายหัตถพลคนนี้ได้หลบหนีซ่อนตัวอยู่ที่พื้นที่ตำบลหนองหงอำเภอพานทองชลบุรีเลยนำกำลังเข้าไปเฝ้าสังเกตการจนกระทั่งพบนายหัตถพลยืนอยู่หน้าบ้านพักพอดีเลยแสดงตัวหมายจับควบคุมหน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยนายหัตถพลให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าในวันเกิดเหตุผมเปิดประตูเข้าไปห้องลูกเลี้ยงจริงแต่ผมไปตามหาแมวที่เลี้ยงไว้เมื่อเจอแมวในห้องผมก็พูดคุยแล้วมีปากมีเสียงกันนิดหน่อยยืนยันว่าผมไม่ได้ล่วงละเมิดอาณาจารลูกเลี้ยงสาเหตุที่ถูกแจ้งความเชื่อว่าเกิดจากความไม่พอใจที่ตนเลี้ยงลูกมักจะมีปากมีเสียงทะเลาะกันจนถูกกันแกล้งเลยแจ้งความว่างั้นเขาเชื่อเด็กนะตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของเนี่ยเขาเชื่อเด็กเห็นไหมล่ะเนื่องจากพยานหลักฐานและพฤติกรรมในการในคดีมันคล่องคันชัดเจนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พันทองดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายครับตำรวจสอบสวนกลางอยากฝากเตือนสังคมว่าภัยใกล้ตัวอาจเกิดขึ้นได้เสมอแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดหากพบการถูกคุกคามหรือพยายามล่วงละเมิดอย่านิ่งเฉยคิดว่าเป็นเพียงเรื่องภายในครอบครัวให้รีบหลีกเลี่ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแจ้งคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีเพราะไม่มีใครมีสิทธิ์ใช้กำลังล่วงละเมิดร่างกายของผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมได้ครับถ้ายินยอมก็ไปอย่างนึงแต่ยินยอมมันก็ติดคุกนะครับก็ว่ากันไปครับไปอีกเรื่องนึงจับได้แล้วสิเนี่ยแหมแหกห้องขังให้ตำรวจเขาเดือดร้อนไปไหนมาเนี่ยหลอกตำรวจหลอกตำรวจช้าช้าเออนะครับไปหลอกตำรวจรวบได้แล้วนะครับเป็นเรื่องของนายอะไรนะนายไอ้นุเออตำรวจบอกไอ้นุสืบสุดที่ศาลรวบได้แล้วไอ้นุหลอกสิบเวรไปซื้อข้าวถีบประตูห้องขังหนีถีบหรือพังนายปริญญาหรือเจ้านุวัย35ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาความผิดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตั้งแต่วันที่24นำตัวส่งดำเนินคดีที่สน.สุทธิสารครบกำหนดคุมตัวผู้ต้องหา48ชั่วโมงนำตัวผัดฟ้องขังที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเหตุการณ์น้ำมันท่วมที่ทำการศาลอาญาก็ต้องเลื่อนไปก่อนแต่ผู้ต้องหาคุมตัวไว้ที่ห้องขังสน.สุทธิสารก่อนฉวยโอกาสเจ้าหน้าที่ตำรวจ10เวรควบคุมผู้ต้องหาเข้าห้องน้ำก่อนงัดห้องหลบหนีออกมาเหตุเกิดเมื่อ30กันยายนผู้หมวดไม่อยู่ผู้หมู่ไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวเบิร์ดเลยไปแล้วลุยน้ำไปแล้วครับเดือดร้อนทีครับคนนี้ค้นหากันเลยครับตำรวจสน.สุทธิสารครับพันตำรวจโทสุรพันธ์พันเปี่ยมรองผู้กับสืบสวนสน.สุทธิสารพันตำรวจโทพิเชษขันเงินสารวัตรสอบสวนสืบสวนสอบสวนครับนำกำลังฝ่ายสืบสวนไปเลยครับจับตัวเจ้าปริญญาไอ้นุขณะนี้กบดานบ้านเพื่อนซึ่งเป็นบ้านชาวแห่งหนึ่งในซอยคูบอน 2-1 แขวงรามอินทราเขตคันนายาวช่วงเกิดเหตุนายปริญญาอยู่ในห้องขังเพียงลำพังได้ทำทีให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสิบเวรออกไปซื้อข้าวให้ภายในห้องขังโดยนายปริญญาทำทีเดินหลบเข้าไปในห้องขังเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสิบเวรได้ออกจากห้องควบคุมไปเดินซื้อข้าวให้ปริญญาก็ฉวยโอกาสใช้เท้าถีบประตูห้องขังจนกรอนหลุดเนื่องจากโรงพักสร้างใหม่ทำให้การเชื่อมเหล็กยังไม่แน่นหนาก่อนที่ปริญญาจะวิ่งหนีออกจากโรงพักชุดสืบสวนแกะรอยจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องหาได้ขึ้นรถโดยสารแท็กซี่ไปลงซอยรามอินทรา77ก่อนชุดสืบสวนติดตามจับตัวได้ที่บ้านเช่าย่านคูบอนเรียบร้อยไอ้นุมึงหนีมึงติดคุกนานเลยคนนี้ปริญญาบอกว่าเกิดจากความเครียดเนื่องจากถูกนำตัวมาฝากไว้ที่ห้องควบคุมขังที่สน.สุทธิสารเป็นเวลานานหลายวันตามคำสั่งศาลอาญารัชดาเพราะศาลน้ำท่วมไงยังไม่สามารถส่งตัวก็ต้องอยู่ในห้องขังก่อนไงผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในปริญญาถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุเจ้าตัวกลับเดินก้มหน้าเงียบไม่ตอบคำถามตอบแต่เพียงว่าน้ำท่วมครับหลบหนีไประหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลโดยแหกที่คุมขังทำให้เสียหายทำลายเสื่อมเสียทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช้เตรียมนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาซะเลยวันนี้เป็นต้นไปว่าอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของแหกห้องขังแม่ไปโกหกตำรวจว่าจะไปซื้อข้าวเขาก็ไปซื้อให้เป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับท ถ้าอยากจะให้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของคุณซื้อสิครับซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งครับแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดได้200บาทครับไม่ต้องมีค่าขนส่งด้วยสนใจสั่งซื้อเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จะช่วยลดไขมันลดความดันลดเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดแล้วก็บำรุงไตบำรุงตับนะครับบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข้อเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดทั้งเนื้อทั้งตัวเลยบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายช่วยผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆหรือลุกขึ้นฉี่บ่อยๆเพราะหลับดีหลับลึกหลับสบายมันก็ไม่ห่วงแล้วมันหลับไปแล้วไปฉี่ตอนเช้ามืดทีเดียวนี่คือวิธีการของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นที่เอาของดีมาไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับพร้อมทั้งทางด้านของภูผาวิปโรครับสำหรับอาหารเสริมที่จะดูแลคนที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีภูผาวิปโรจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้นะครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
11: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: ไปข่าวสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือจระเข้ยาวกว่า2เมตรที่หลุดมาจากฟาร์มชาวบ้านพี่น้องชาวฉะเชิงเทราครับเขาบอกว่าสบายใจแล้วจับตายด้วย จระเข้ยาวกว่า2เมตรนะครับอ้าวก็ลงอกไปนะครับถ้าจับมันไม่ได้ก็โอ้โหอันตรายเหมือนกันนะเพราะกลัวนะครับชาละวันบ้านบางพะเนียงสิ้นชื่อแล้วครับเมื่อเจ้าของฟาร์มจระเข้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทีมไล่ล่าใช้ปืนยิงจับตายทันทีที่บุ๋ยหลุดลงไปในแม่น้ำสำเร็จอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนครับชาวบ้านก็ลงอกเนาะชาวฉะเชิงเทรานะครับเอาเป็นเรื่องของจระเข้หลุดจากฟาร์มครับหมดเวลาหมดครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงนะครับเดี๋ยวพบในช่วงต่อไปพักกันสักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
4: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
14: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
15: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมา
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817 8 055575
11: โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิ

0: ค่า
1: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474
3: 081-757-7474
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร081-757-7474
5: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
6: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

าผัวดีๆมีไหมเออทักทายกันแล้วพอจบข่าวเราก็ทักทายด้วยเสียงเพลงหาผัวดีๆมีไหมครับเพลงที่ท่านชื่นชอบเราก็พยายามสรรหาดังแล้วเพลงเนี้ยคนชอบบอกเปิดเพลงเพราะก่อนเข้าข่าวว่างั้นขอบพระคุณครับที่เราพบกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังพูดเยอะไม่ได้เพราะมีเวลาน้อยอยากพูดให้เยอะแต่ฟังเพลงได้น้อยก็เลยพูดได้น้อยจะได้ฟังเยอะๆครับขอก็มีอีกอะเพลงอะไรเดาได้ถูกเลยพ่อตาเรียกพี่โอ้ชอบกันจังเลยบอกเปิดทุกวันยิ่งฟังว่ากันครับต้องเวอร์ชันของพันธุราชเรคคอร์ดด้วยนะเป็นเวอร์ชันของคนอื่นของค่ายอื่นก็ไปฟังเพราะมันเพราะผิดกันว่ากันอ่ะงั้นไม่ขัดใจฟังเลยนะครับหรือว่าครับ

0: จบจากสาวนาไร้คู่แล้วต่อด้วยชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับสาวนาไร้คู่นั้นจากเสียงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากไมค์หมดหนี้15สมัยแน่แหละครับเป็นผู้ขับร้อง AI มาคอฟเวอร์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการมีปัญหาเรื่องของเวลานอนกลางคืนแล้วไม่หลับมีไหมฉี่กระปิบกระปอยสุดก็ไม่สุดเข้าห้องน้ำคืนละ3-4รอบตัวนี้เลยครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นและช่วยได้หลายอย่างเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันครอบคลุมได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงอ่อนแรงนี่ได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับและยังแนะนำตัวใหม่ครับใหม่ล่าสุดน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น9สกัดเย็นอีก 100% ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลโดยเฉพาะท่านที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับหลับก็เดี๋ยวตื่นลุกขึ้นเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆครับตัวนี้ก็ช่วยได้ครับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยต้องน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1ครับในช่วงของการแนะนำสินค้าใหม่ซื้อ2แถม1ครับสนใจอยากได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานบำรุงร่างกายหรือแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนตัวนี้ครับที่จะช่วยท่านด้วยกับทางด้านของน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับสนใจโทรมาเลย0817577474 0817577474จะเอาแบบน้ำมัน3ชนิดหรือว่าจะน้ำมัน9ชนิดครับ9ชนิดก็เยอะหน่อยก็ไม่มีแถมให้แต่ไม่เก็บค่าขนส่งครับซื้อ2ขวดก็ไม่เก็บค่าขนส่งแต่ถ้าเป็น3ชนิดมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันนี้ก็แถมให้ซื้อ2แถม1ราคาจะไม่เท่ากันนะครับสนใจโทรมากลับไปอีกสัก1หรือ2บทเพลงครับกับเพลงดีเพลงดังฟังกันทางอากาศเนี่ยนะครับผู้ฟังไปกับบทเพลงนี้ครับแอบฝันอ้าวแอบฝัน

ฟังผู้หญิงตอบไปเลยนะครับไปกับเสลยนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับคุณฟังครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากันเลยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND
4: หิวข้อข่าวค่ำแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่พอดคาสต์ของข้อข่าวค่ำวันนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องของบอร์ดการบินไทยค่ะที่สุดแล้วก็ปลดแล้วนะคะคุณชายเอี่ยวสิริพ้นจากตำแหน่งดีๆการบินไทยจากปมปัญหาเรื่องกระเป๋าตกค้างยกเลิกไฟลท์นะคะแล้วก็ตั้งกรรมการสอบด้วยส่วนเรื่องน้ำท่วมนะคะวันนี้ยังคงต้องจับตาลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รับน้ำเหนือมาแล้วก็เฝ้าระวังฝน2ช่วงคือวันที่4-5 ตุลาคมและ11ตุลาคมนี้ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ะ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาที่รอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ข่าวค่ำวันนี้นะคะเราติดตามเรื่องของน้ำท่วมค่ะวันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำเหนือที่จะมาสมทบด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูภาพรวมของสถานการณ์นะคะเราดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีการประชุมร่วมกับทางปภ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยนายกอนุทินค่ะบอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ย้ำไปถึงทุกหน่วยงานเลยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่ร่วมประชุมกันผ่านระบบออนไลน์ต้องเตรียมความพร้อมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์คือในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มต้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารถุงยังชีพรวมไปถึงแผนการจัดตั้งศูนย์พักพิงด้วยค่ะการเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับพี่น้องประชาชนจัดทำแผนการเผชิญเหตุส่วนภาพรวมของจังหวัดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ขอให้มีการเร่งสำรวจประเมินความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านต้องจัดทำบัญชีความเสียหายออกเป็น2ส่วนก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569ต้องใช้การเยียวยาตามกฎระเบียบของปภ.ค่ะและความเสียหายตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69เป็นต้นไปอันนี้ก็จะไปเข้าโครงการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลได้ให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนนะคะเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือค่ะก็จะอ้างอิงมาจากเกณฑ์ของปภ.นะคะนอกจากนี้ยังให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการไปยังคปภ.นะคะก็คือคณะกรรมการประกันสมาคมประกันภัยเนี่ยแหละให้เป็นคนกลางสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ที่รับประกันและผู้ที่เอาประกันด้วยนายกก็ย้ำว่าจากนี้ไปก็จะประชุมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยสามารถที่จะกลับไปปฏิบัติงานได้ตามปกตินะคะซึ่งเรื่องของเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาหรือว่าการเข้าโครงการประกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเลยตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปแล้วก็จะมีทางจิสด้าเนี่ยที่เอาดาวเทียมมาตีเส้นนะคะแบ่งว่าอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่รับเงินเยียวยาของทางฝั่งปภ.ไปของเดิมก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครที่ฝนตกรอบใหม่น้ำท่วมเที่ยงคืน1ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะไปเข้าโครงการของรัฐบาลได้เลยนะคะเพื่อความยุติธรรมส่วนปภ.นะคะวันนี้แจ้งเตือน10จังหวัดที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยอ่ะใครอยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากทม.นะคะต้องฟังดีๆเพราะว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่นอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมชลประทานเตรียมระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้อยู่ที่ 2,500 แล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.40 ถึง 0.70 เมตรก็จะมีจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีไล่มาเลยนนทบุรีสมุทรปราการรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนผู้ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยนะคะที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็ให้เตรียมความพร้อมรับกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากต้องเฝ้าระวังช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมมาแล้วนะคะเรื่องของฝนอันนี้คนกรุงเทพนี่อาจจะหวาดผวากันนะว่าฝนจะตกแช่ตกทั้งวันเหมือนกับรอบที่ผ่านมาหรือเปล่าต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวลองฟังผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุตุซึ่งวันนี้ก็เข้าประชุมกับทางปภ.ด้วยคุณฟาตามัตสทวีค่ะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ได้แถลงข่าวร่วมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าวันที่4ตุลาคมจะมีฝนตกเนื่องจากความกดอากาศสูงจะมีฝนตกโดยเริ่มมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภาคอีสานจากนั้นก็จะตกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกในวันที่5ตุลาคมและวันที่6ถึง7ตุลาคมนะคะจะมีฝนตกทางตะวันตกที่ฝั่งจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจากนั้นปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงบ้างแต่ก็ยังมีตกบ้างนะทางภาคเหนือดังนั้นอีกช่วงหนึ่งที่ต้องจับตากันก็คือช่วงของวันที่11ถึง14ตุลาคมนะคะจะมีร่องความกดอากาศต่ำที่พาดผ่านภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะทำให้มีฝนตกหนักในลักษณะฝนตกแช่ในพื้นที่ภาคกลางไล่ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเลยรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมาณฝน100มิลลิเมตรขึ้นไปจากนั้นก็จะเคลื่อนไปทางภาคใต้นะคะก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนหลักๆนะคะดูภาพรวมแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้เยอะเลยค่ะวันนี้คุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.นะคะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักๆนะคะในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาค่ะอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนมีปริมาณน้ำ 70-80% มีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะที่ตอนนี้ปริมาณน้ำก็เกินความจุเขื่อนไปแล้วคือเกิน 100% แต่ถึงแม้ว่าจะเต็มยังมีช่องว่างอยู่อีกประมาณ 6,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะที่ยังรับน้ำได้ส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะท่านรองเลขาสทนช.ย้ำเลยว่ามันจะไม่เหมือนมหาอุทกภัยปี54ค่ะเพราะไปดูแม่น้ำปิงตอนนี้นะคะคือเราต้องดูน้ำเหนือด้วยว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ดูจากน้ำปิงตอนนี้น้ำปิงเนี่ยลดลงไป500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วส่วนสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะปริมาณน้ำไหลผ่านก็ลดลงอยู่ที่ 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงจากวันที่1ตุลาคมนะคะที่ปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมันจะหน่วงน้ำเอาไว้นะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ถ้าเกิดยังคงระดับการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสัก 5-6 วันเนี่ยภาพรวมของสถานการณ์ก็จะดีขึ้นค่ะนอกจากนี้จะมีพื้นที่ที่รองรับน้ำฝนได้ด้วยนะคะก็คือรับได้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปสามารถระบายน้ำได้ที่ระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็จะมีที่ว่างพอให้การระบายน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพปริมณฑลแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบในพื้นที่8อำเภอที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำของพระนครศรีอยุธยาส่วนความเคลื่อนไหวของกรมชลประทานวันนี้นะคะก็ตอบคำถามที่ประชาชนเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปริมาณน้ำเหนือเนี่ยดูเหมือนเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังระบายน้ำเท่าเดิมหรือมีแนวโน้มว่าอาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำในอนาคตนะคะทางกรมชลบอกว่าเพราะน้ำแต่ละจุดเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นลงพร้อมกันและฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่รับน้ำจากแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นก่อนจะมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ไหลลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะแม้ว่าขณะนี้น้ำตอนบนบางจุดจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ามวลน้ำที่ไหลลงมาก่อนหน้านั้นต้องใช้เวลาเดินทางนะคะไม่ได้หมายความว่าน้ำที่มาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจะลดลงทันทีดังนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำอยู่นอกคันกั้นน้ำก็ควรติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำด้วยจากต่างจังหวัดนะคะมาดูความเคลื่อนไหวสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างตอนนี้ก็แฟลตคลองจันทน์ก็ยิ้มได้แล้วนะแต่คนก็รู้สึกว่าคนที่เขาเห็นสภาพอ่ะรถลาอะไรอย่างเงี้ยคงยิ้มไม่ออกอะค่ะน้ำลดหมดแล้วแห้งแล้วก็จริงนะคะแต่ว่ากองขยะเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะคือประชาชนก็ทยอยเข้าไปสำรวจความเสียหายบ้านของตัวเองร้านค้ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ ช่วงที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยตรงแฟดคลองจันนี่ท่วม 1-2 เมตรเลยทีนี้พอน้ำแห้งเนี่ยตอนนี้มันก็จะหลงเหลือภาพของโคลนที่มากับน้ำมีรถที่จอดเสียจำนวนมากเลยแล้วก็ยังมีขยะด้วยนะคะส่วนเคหะร่มเกล้าน้ำลดแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีน้ำท่วมอยู่บางจุดขยะก็ลอยเกลื่อนที่สำคัญคือน้ำมันเน่าแล้วมันเหม็นมากตอนนี้กทม.ก็ไปเอาท่อซิ่งมาท่อซิ่งที่ไปดูดน้ำจากที่แฟดคลองจันเนี่ยตอนนี้ก็เอาท่อซิ่งมาไว้ที่ตรงเคหะร่มเกล้าแล้วนะคะก็เร่งระบายน้ำลงคลองประเวศส่วนเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงสายไหมก็น้ำยังท่วมอยู่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่ามันจะไปเกี่ยวกับระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมพื้นที่สายไหมอเงินก็น้ำท่วมขังในชุมชนอยู่แม้ว่าจะลดลงแล้วก็ตามก็คาดว่าน่าจะใช้ระบายได้ประมาณสัก2วันขณะที่รองผู้ว่าทวิดานะคะวันนี้ก็เป็นประธานการประชุมติดตามน้ำท่วมนะคะบอกว่ากทม.ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆจัดตั้งหน่วยบัญชาการหน้าพื้นที่4จุดยุทธศาสตร์ก็คือจุดที่1สนามบินดอนเมืองจุดที่2ก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะและจุดที่3ก็คือส่วนพระนครอยู่ที่ลาดกระบังเหมือนกันแล้วก็จุดที่4คือหมู่บ้านฟอรัลวิวอยู่เขตหนองจอกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางเชิงรุกบริหารจัดการการระบายน้ำกระจายอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เร่งจัดการเรื่องขยะที่ขวางทางน้ำด้วยส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลลงพื้นที่สนับสนุนการลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคการจัดการขยะมูลฝอยการล้างทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะการปรับปรุงภูมิทัศน์หลังน้ำลดเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยและคืนความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยนะคะเราพักกันก่อนครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กันที่เรื่องของเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้ทีนี้มาดูเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะคนที่น้ำท่วมนะคือตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจะแบ่งเป็น2เกณฑ์คือคนที่ได้รับเกณฑ์เยียวยาตามกฎหมายของปภ.ก็คือ 9,000 บาทกับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ได้ของโครงการประกันภัยพิบัตินะคะทีนี้ดูภาพรวมนะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเปิดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะใครที่ต้องการขอรับเงินเยียวยาเนี่ยลองฟังเกณฑ์นี้ดีๆคือการเยียวยาเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดรวมถึงกทม.ด้วยวิธีการก็สามารถลงได้ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์กับการไปยื่นที่สำนักงานเขตนะคะผ่านแอปทางรัฐแต่ว่าวันนี้ฝนยังเห็นอุ๊ยคนเฒ่าคนแก่เนี่ยคือเขาใช้แอปทางรัฐกันไม่เป็นอะแล้วก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยทำให้นะคือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ได้แล้วก็สำนักงานเขตในกทม.นะคะก็จะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติครม.จะแบ่งออกเป็น4กรณีหลักๆค่ะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหาย2น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมอันนี้น้ำล้อมก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะติดต่อกัน7วันขึ้นไป4ก็คือกรณีที่อยู่อาศัยอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักแต่ว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ติดต่อกันเกิน7วันเนี่ยยกตัวอย่างแฟตคองจันเคหะล่มเกล้าเนี่ยอันนี้ก็ได้โดยผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยนะคะหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าผู้เช่าที่เป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านนะคะขณะที่เพจ Facebook กรมการปกครองแฟนเพจค่ะได้โพสต์ไว้อะไรและสดุดีวีรบุรุษผู้เสียสละผู้ใหญ่ทองพิมพ์ม่วงพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลคูลำพันธ์อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีนะคะอันนี้มีข่าวเศร้าเพราะว่าท่านถึงแก่อนิจกรรมค่ะหลังจากเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยให้กับลูกบ้านแล้วช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ปรากฏว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตในคืนวันที่1ตุลาคมนะคะคือถ้าไปดูสิ่งที่ผู้ใหญ่ทองพิมพ์เนี่ยช่วยชาวบ้านเอาไว้นะโหคือท่านก็มีความกล้าหาญมีความเสียสละมากๆเลยนะคะกระโดดน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กอายุ6ขวบติดอยู่ในรถยนต์ที่เคยประสบเหตุเสียหลักตกคลองก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยสามารถยื้อชีวิตเด็กเอาไว้ได้นะคะโดยผู้ใหญ่ทองพิมพ์ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านอย่างเต็มภาคภูมิยึดมั่นในหน้าที่แล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือประชาชนไม่เคยนึกถึงความเหน็ดเหนื่อยหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเลยกรมการปกครองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ใหญ่ทองพิมพ์และขอสดุดีคุณงามความดีของท่านที่ฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละนะคะเป็นคนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยส จากเรื่องของน้ำท่วมนะคะทุกคนติดตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะก็จะได้รู้ว่าสถานการณ์น้ำเป็นยังไงทีนี้ฟวนสลับมาที่เรื่องของการบินไทยกันบ้างนะคะก็เป็นเหตุมาจากน้ำท่วมเหมือนกันที่ทำให้พนักงานที่เป็นกราวสตาฟเนี่ยเขาทำงานไม่ได้มันก็เกิดปัญหากระเป๋าสัมภาระตกค้างอยู่ที่สนามบินนะโอ้ย 5,000 6,000 ใบอ่ะแล้วก็ไฟดีเลย์ต้องยกเลิกไฟหนักมากเลยนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการประชุมด่วนของบอร์ดการบินไทยนัดพิเศษปลดแล้วดีดีการบินไทยคือคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบกพร่องต่อหน้าที่ไร้ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมาค่ะผลการประชุมของบอร์ดการบินไทยวันนี้หลังจากที่มีมติให้ปลดคุณชายเอี่ยมสิริออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยก็มีมติให้แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทการบินไทยขึ้นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งคุณสำริดเนี่ยเป็นอดีตผู้บริหารของทางปตท.นะคะนอกจากนี้ยังทำการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบคุณชายประเด็นเรื่องไม่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ด้านการบินได้แล้วก็ปัญหาเรื่องคลังสินค้าขาเข้าขาออกของสนามบินจนเกิดความโกลาหลนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นเรื่องของการจัดซื้อวายด้วยการจัดซื้อวายขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบิน 860,000 ขวดแต่ปรากฏว่ามีการซื้อสูงถึงขวดละ 1,000 บาทแล้วก็ไปซื้อกับบริษัทเดียวนะคะซึ่งก็ต้องไปดูว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นไหมซึ่งตามข้อมูลที่ออกมาเนี่ยมีอดีตผู้บริหารเก่าที่เขาพยายามจะคัดค้านการจัดซื้อวายแล้วก็ทำให้ต้องมีการตั้งกรรมการสอบในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่าเรื่องมันก็ยุติไปดังนั้นเนี่ยมติบอร์ดในวันนี้ก็จะให้มีการย้อนไปตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อวายด้วยจากเรื่องของการบินไทยนะคะเราไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สภากันนิดนึงก็เป็นผลมาจากเมื่อวานนี้ที่อุ้ยเดือดมากเลยระหว่างคุณโรมเนี่ยเขาตั้งกระทู้ถามสดคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีใช่ไหมปรากฏว่าก็มีการตอบโต้กันไปมาแล้วคุณโรมเนี่ยก็ไปเปิดประเด็นพาดพิงไปถึงสสไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะคะสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็ไปพาดพิงว่าสามีของคุณไอเดียเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์คุณไอเดียก็อุ้ยโต้เดือดเลยเมื่อวานจนวันนี้ล่าสุดเนี่ยเดินทางไปแจ้งความที่ตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะทีนี้ดูฝั่งของคุณโรมก่อนความเคลื่อนไหวของคุณรังสิมันต์โรมวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็พาดพิงไปถึงสสไอเดียเรื่องเกี่ยวกับสามีว่าไปยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือเปล่าคุณโรมบอกว่าทางกรรมการกฎหมายค่ะจะออกหนังสือเชิญคุณสุชาดาสสภูมิใจไทยและนายไทหยางซางรวมถึงปปงกลต.ปปช.มาให้ข้อมูลด้วยนะคะคือคุณโรมเขาตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ปรากฏอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งมันค่อนข้างมีความน่ากังวลว่าอาจจะมีการช่อโกงกันแต่ว่ายังไม่ขอสรุปฟันธงเพราะต้องสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มารายได้ที่ได้มาด้วยนะคะเงินที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินปปช.ไป 1,900 ล้านว่ามันมีที่มาที่ไปมาได้อย่างไรส่วนที่คุณไอเดียเรียกร้องให้คุณโรมเนี่ยเปิดหลักฐานบอกว่าเนี่ยอย่ามาพูดอะไรเลื่อนลอยนะคุณโรมเขาก็บอกว่าเขายังไม่ขอเปิดรายละเอียดในตอนนี้มันยังพูดทั้งหมดไม่ได้ต้องใช้ในวาระอื่นด้วยนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ช้าหรอกเดี๋ยวทุกคนก็จะได้รับรู้และรับทราบร่วมกันค่ะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงทรัพย์สินของนายท่าหยางสามีสสไอเดียนะ 1,900 ล้านเนี่ยคือมันมีก้อน 1,400 ล้านเอาไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือว่ากองทุนแห่งหนึ่งเนี่ย 80% แล้วต่อมาบริษัทเนี้ยปรากฏว่าล้มละลายจนนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนในโลกคริปโตเคอเรนซีเลยแล้วก็มีคนหลายคนเนี่ยถูกจับทั้งที่สิงคโปร์ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งหลายคนก็ให้การเชื่อมโยงไปถึงนายท่าหยางซึ่งตัวของนายท่าหยางเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะส่วนสาเหตุที่นายท่าหยางมาพำนักที่ประเทศไทยนะคะและมีทรัพย์สินจำนวนมากแล้วก็ยังปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่ล้มละลายไปแล้วแต่ในบัญชีทรัพย์สินของคุณไอเดียเนี่ยมีการระบุถึงผลต่างของตัวเลขที่แตกต่าง

0: จะให้เรียกว่าเขาทำอาชีพอะไรล่ะเป็นสามีสสไอเดียได้ไหมโอ้ยก็วันนี้ก็ถือว่าดุเดือดนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นสสภูมิใจไทยใช่ไหมนะคะก็ต้องไปถามความเห็นท่านนายกนะปรากฏว่าช่วงเช้าเนี่ยนายกเลี่ยงเลยคือพอได้ยินชื่อคุณรังสีมันโรมเท่านั้นนายกเดินเลี่ยงเลยนะคะปฏิเสธที่จะตอบคำถามแล้วก็พยักหน้ายิ้มแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเลยค่ะแต่ก็ยังมีความคิดความเห็นนะคะของคนที่เขาติดตามเรื่องนี้นะคือคุณโรมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสภาเนี่ยถูกประธานผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานสภาเชิญให้ออกไปใช่ไหมเพราะว่าคุณไอเดียเขาเรียกร้องให้คุณโรมถอนคำพูดแต่คุณโรมเขาไม่ถอนปรากฏว่ามีท่านนึงที่เคยถูกประธานสภาเนี่ยเชิญออกจากห้องประชุมก็คือคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะท่านเป็นอดีตส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะพูดถึงข่าวที่คุณโรมเนี่ยถูกประธานสภาไล่ออกจากห้องประชุมในความเห็นของคุณนิพิษเนี่ยเขาบอกว่าคุณโรมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านถือว่าทำหน้าที่ได้ดีแล้วการเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ยากถ้าไม่แกร่งจริงทำไม่ได้นะการเป็นฝ่ายค้านต้องเอาชีวิตแลกกับอะไรบางอย่างด้วยก็ฝากให้กำลังใจคุณโรมนะคะแล้วก็โพสต์ว่าประเด็นเรื่องความร่ำรวยแบบไม่ค่อยมีปลีมีคุยเนี่ยของสสพรรครัฐบาลคนนั้นผมว่าโรมจุดติดนะแล้วคงจะขุดคุยต่อไปในสิ่งที่โรมเจอเมื่อวานคือคุณนิพิษเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่โรมเจอเนี่ยมันยังน้อยกว่าที่ตัวท่านเนี่ยเคยเจอมาถ้าจำไม่ผิดนี่คุณนิพิษนี่เล่าประสบการณ์ส่วนตัวบอกว่าเคยถึงขั้นถูกล็อกตัวออกจากห้องประชุมสภาครั้งสุดท้ายตอนนั้นอภิปรายเรื่องพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยในยุคของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วจากนั้นเนี่ยก็เกิดการต่อต้านพรบ.นี้จนมีการประท้วงใหญ่โตลุกลามไปทั่วประเทศเลยนะคะส่วนฝั่งความเคลื่อนไหวของสว.นะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ก็รวมตัวกัน5คนไปยื่นประธานปปช.ไต่สวนเอาผิดกกต.เสียงข้างน้อยก็คือท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษนะคะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนื่องจากว่ามีการไปเปิดเผยมติของสว.ที่อาจจะเป็นการเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการยื่นเอาผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราปิดท้ายกันที่เหตุการณ์คนร้ายไปซุ่มยิงอส.ลูโบยีไรเสียชีวิตที่ปัตตานีในขณะที่กรีดยางในสวนยางพารานะคะก็เกิดขึ้นที่ปัตตานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบเหตุแล้วไปพบศพชายนอนเสียชีวิตอยู่ที่สวนยางนะคะก็เดี๋ยวคงจะต้องไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นกลุ่มไหนกันแน่หมดเวลาแล้วนะคะกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8:41พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: ถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจสศิลป์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสาเวชศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิทยาลัยพยาบาลตำรวจเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,100 คนพร้อมกันนี้พระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักศึกษาพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตจำนวน130คนและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลจำนวน27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นอุดมศึกษาไทยที่มีคุณภาพระดับโลกสร้างคุณค่าเปลี่ยนชีวิตผ่านภูมิปัญญาแห่งนวัตกรรมความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณเพื่อสังคมภายใต้คำขวัญเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนและค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย5ประการได้แก่พลังแห่งความทุ่มเทสร้างความเปลี่ยนแปลงพลังแห่งการเปิดใจเปิดรับความแตกต่างพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลพลังแห่งการเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาและพลังแห่งความคล่องแคล่วกล้าที่จะปรับตัวให้ทันทุกความเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาดำเนินพันธกิจที่สำคัญคือการผลิตผู้นำที่มีจริยธรรมความฉลาดทันยุคสมัยและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันชั้นนำของโลกและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจิตสาธารณะมุ่งเน้นการสร้างผลผลิตเพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีความยั่งยืนและสร้างความก้าวหน้าขององค์ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงบ่มเพาะปัญญาให้กับประชากรในระดับสากลผ่านแนวคิดจุฬา Power of Togetherness เน้นพลังแห่งความร่วมมืออย่างอบอุ่นและจริงใจเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรด้วยความรู้สึกผูกพันและร่วมแรงร่วมใจเพื่อเป็นพลังมุ่งสร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดกว้างและเข้าใจกันเพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาที่เผชิญร่วมกันได้โดยอาศัยความเชื่อมั่นและความร่วมมือไปสู่ความสำเร็จและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับสังคมโดยรวมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 9:53 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการนี้ทรงถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดบางนานอกและวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบวัดเขาช่องลมวัดพันเสด็จนอกและวัดพันเสด็จในจังหวัดชลบุรีวัดใหญ่บางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่เวลา 14:30 นาทีบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนบริษัทสมิติเวชจำกัดมหาชนโรงพยาบาลกรุงเทพบริษัท BDMS Wellness Clinic และ BDMS Wellness Resort และบริษัทประสิทธิ์พัฒนาจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยและวัดสังทองวนารามจังหวัดมหาสารคามและวัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยยาติการามวัดดาวดึงสารามและวัดบูรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านหนองไฮวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์วัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากลุ่มธุรกิจ TCP ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:33 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือในสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรจัดขึ้นเป็นปีที่2ระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2569เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิเศษชุดราชินยานุสาวรีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานพระบรมศพและพระเมรุมาตรของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงอำนวยการงานพระเมรุมาตรด้วยพระองค์เองอย่างสมพระเกียรติสะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยการพระราชพิธีในครั้งนั้นยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมใหม่ในราชสำนักอาทิการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์หน้าพระโกศหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บริเวณด้านหน้านิทรรศการยังได้จัดแสดงปรำน้ำพุรูปสุกรจำลองจากอุทกทานในงานพระเมรุมาตรโดยรูปสุกรสื่อถึงผู้ที่เกิดปีกุลและคำว่าอุทกทานหมายถึงท่อสำหรับจ่ายน้ำให้ประชาชนหรือการให้ทานด้วยน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากนั้นทรงฟังการเสวนาและการเปิดตัวหนังสือสมุดภาพย้อนยามพระราม6ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพุทธศักราช2568ซึ่งภายในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและภาพในรัชสมัยพร้อมคำอธิบายเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังใช้สำหรับศึกษาค้นคว้าสืบต่อไปมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้นะที่ทำการชุมชนวัดสุทธาโภชเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนหมู่บ้านเทียรวันชุมชนหมู่บ้านทหารกองหนุนเขตคลองสามวาชุมชนทับช้างหนาลุ่มสะพานสูงมัสยิดดารุนนาอีมเขตสะพานสูงและชุมชนวัดหัวกระบือเขตบางขุนเทียนอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ที่กองบังคับการกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอปากช่องโดยมีพลเอกศิวะพระมรทัตกรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยเป็นประธานในพิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานโอกาสนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นำสุนัขทรงเลี้ยงคุณ MI6 และคุณนาตาชารวมทั้งหน่วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยเคนายยูซาไทยแลนด์มาร่วมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้อาหารสัตว์ดังกล่าวมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อพระราชทานแก่กองทัพบกโดยกรมการสัตว์ทหารบกและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นหญ้าอาหารสัตว์จำนวน 1,000 ฟ่อนน้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมโดยจะนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรจำนวน45รายเพื่อช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ให้กับสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ้น 1,150 ตัวในพื้นที่3ตำบลได้แก่ตำบลขนงพระตำบลหนองสาหร่ายและตำบลจันทึกซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในวันที่23กันยายน2569หลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในหลายตำบล ภายหลังจังหวัดนครราชสีมาได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอปากช่องเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างเร่งด่วนควบคู่กับการตรวจสุขภาพสัตว์และจัดทำบัญชีความเสียหายอย่างครอบคลุมต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลเริ่มเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.พระพรหมวชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารซึ่งมาจากวัดชิโนรสารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมมานนรดีวัดมหาพฤทธารามวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครรวมถึงวัดสิริบุญญารามจังหวัดมหาสารคามโดยวันนี้มีพระราชวชิรรัตนาภรณ์วัดอรุณราชวรารามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคคถาว่าด้วยเรื่องชีวิตที่มีค่าหรือชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ไม่เปล่าประโยชน์เวลา 14:30 น.มูลนิธิธรรมาภิบาลทางกฎหมายบริษัท Innovative Marketing Communication จำกัดและบริษัทมอกโต้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดเบ่งจมะบพิตรดุสิตวนารามวัดแสนสุขวัดบัวผันวัดดาวดึงสารามวัดโบสถ์สามเสนและวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น74ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพรพรเพชรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายและบริษัทสยาม MC จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดสร้อยทองวัดสังเวชยารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครอีกทั้งวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีและวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมารามจังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.บริษัท NPK Press จำกัดครอบครัวพรหมประยูนนางมนชลิสาเดชพิทักษ์และคณะบริษัทคนตื่นธรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีรวมจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิ โรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดลพบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตาพีจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเขาย้อยไพบูลย์อุปถัมภ์จังหวัดเพชรบุรีและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบ้านบาดตำบลตะโกตะพิจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆอาทิจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติและอาสาสมัครกาชาดบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้มสำหรับประชาชนทั่วไปจำนวน 3,000 ถุงเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆภายในถุงมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจัดตามความเหมาะสมและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่อาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้านอกจากนี้ยังมีถุงยังชีพพระราชทานสีน้ำตาลสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงที่นอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วยังมีสิ่งของจำเป็นสำหรับพระสงฆ์อาทิสบงจีวรผ้าเช็ดตัวพระและมุ้งพระสำหรับการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้มูลนิธิยังได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่โรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องโดยในวันนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่การเคหะเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรีเคหะชุมชนร่มเกล้าและบ้านเอื้ออาทรบางนาจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโร

0: แฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกำลัง
2: ผมร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กว
3: ่
2: าตูคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
4: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมอง
7: เราก็จะไม
8: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับบอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งกรรมการสอบ2ปมและก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
13: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
12: มาเตรียมพร้อมกัน
14: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันพร้อมเข้าเก็บหลักฐานวัตถุพยานเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุคุณธมลรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
3: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมัน PT บ้านปู

0: รินิบงถนนทางหลวงหมายเลข4327อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดมีผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือและเยียวยาแล้วส่วนพนักงานของสถานีบริการน้ำมันทางสำนักงานใหญ่จะรับเรื่องดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดทั้งการตรวจสอบพื้นที่และเฝ้าระวังบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พร้อมประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านความปลอดภัยการรวบรวมพยานหลักฐานและการช่วยเหลือเยียวยาเพราะเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะจุดเกิดเหตุแต่ยังสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนกระทบต่อการประกอบอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของจังหวัดจึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยต้องเร่งดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและดูแลพื้นที่ให้กลับมาปกติโดยเร็วธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่ง CEO มีผลทันทีพร้อมตั้งสำริดสำเนียงรักษาการและตั้งกรรมการสอบ2ปมทั้งปัญหาเที่ยวบินสัมภาระตกค้างและจะซื้อวายกว่า 800,000 ขวดคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
2: บอร์ดการบินไทยมีมติปลดนายชายเอี่ยมสิริพ้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO การบินไทยโดยมีผลทันทีพร้อมแต่งตั้งนายสำริดสำเนียงกรรมการบริษัทขึ้นรักษาการ CEO ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่2ตุลาคมซึ่งมีนายรวรนแสงสนิทประธานกรรมการเป็นประธานได้พิจารณาปัญหาการดำเนินงานโดยเฉพาะเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างจำนวนมากและปัญหาการดำเนินงานด้านการคลังสินค้าก่อนมีมติเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุดพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2ประเด็นโดยประเด็นแรกตรวจสอบการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวบินล่าช้าสัมภาระตกค้างรวมถึงการจ้างงานภาคพื้นและการทางสินค้าที่มีการจ้างงานหลายทอดส่วนประเด็นที่2ตรวจสอบการจัดซื้อวายสำหรับให้บริการบนเที่ยวบินประมาณ 860,000 ขวดมูลค่ากว่า800ล้านบาทหลังมีข้อมูลว่าการจัดซื้อดำเนินการผ่านผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย พิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

เพลงที่ฮิตติดชาร์ตกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับเพราะว่ายัดเพลงยัดยาชอบกันเป็นพิเศษนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาเป็นเพลงแรกของค่ำคืนวันนี้กับเสียงร้องของสติดวงสว่างตามตำนานเจ้าพ่อเพลงหวานชาวพิจิตรนะครับนั่นก็คือเพลงนางลอยนางลืมนะครับส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั้นในภาคกลางคืนไปได้ไกลมากๆทั่วทั้งประเทศแต่ว่าสุภาษิตจะโฟกัสในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการย้ายเพลงย้ายยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเราจะเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุมทบ13ลพบุรีแห่งนี้3ชั่วโมงด้วยกันทุกค่ำคืนนะครับถ้าไม่ติดธุระปะปังอะไรมาติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับติดตามรับฟังทั้ง3ชั่วโมงแล้วท่านจะมีความสุขกายและสุขใจอย่างแน่นอนสุขกายนี่คือได้นำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปดูแลสุขภาพกันและก็สุขใจเมื่อฟังเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าทำงานทั้งวันหรือเรื่องราวที่ผ่านมาในภาคกลางวันหลายท่านเครียดหลายท่านรู้สึกกังวลเรื่องราวสารพัดอย่างนะเกิดเป็นคนเนี่ยลืมตามาก็มีแต่ปัญหาปัญหานี้ไม่ใช่ว่าจะมีสำหรับคนยากคนจนเท่านั้นคนรวยก็มีปัญหานะครับเขาบอกคนรวยนี่กลัวตายมากกว่าคนจนฮะคนจนนี่กลัวไม่มีจะกินฮะปานกลางเนี่ยกลัวทั้งตายกลัวทั้งจะไม่มีจะกินบอกเป็นอันว่านะฮะมาดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญและการกินกันอยู่ก็เรื่องสำคัญน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงไว้นะครับนั่นคือรู้จักนะช่วยเหลือตัวเองนะครับพืชผักสวนครัวถ้าเราสามารถปลูกได้ก็ปลูกอาหารการกินเลี้ยงไข่เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เลี้ยงไก่ไว้กินเนื้อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดปลูกผักสวนครัวพืชผักสวนครัวอาจจะไม่สามารถปลูกผักกาดได้เป็นแปลงๆหรือปลูกมะเขือได้มากมายแต่ว่าสามารถจะปลูกนะใส่กระถางนะครับแบบมะเขือนี่กินได้นานมากขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับมะนาวเนี่ยปลูกเขาไว้ถ้าเกิดมันเหลือกินเหลือใช้เอาไปขายกับข้างบ้านก็ได้นะหรือไปผูกนะผูกมิตรกับพ่อค้าแม่ขายฮะที่เขาต้องการมะนาวเนี่ยต้องการตะไคร้ขาแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยปลูกต้นเตยฮะต้นเตยอ่ะที่เขาจะไปทำช่อดอกไม้ไหว้พระนี่แหละเขาจะใช้ต้นเตยใช้เยอะด้วย1ต้นซื้อจากเราไปสามารถจะไปโอ้โหทำได้ตั้งหลายช่อเลยนะครับคือเรื่องราวของการดำรงชีวิตนั่นคือรู้จักประหยัดนะครับอะไรที่ประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่ไม่มีเราก็จะเป็นต้องซื้อครับนั่นก็คือไปอย่างเงินในกระเป๋าของท่านได้เยอะเลยนี่น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเดี๋ยวนี้คนนิยมกันทั่วโลกนะครับนำมาใช้เพื่อผ่อนคลายภาวะตึงเครียดภาวะ
ตึงเครียดในกระเป๋าตึงเครียดในสมองวันนี้มาทลายความเครียดทั้งหมดทั้งสิ้นเลยกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นสุภสิทธิ์และวิชั่นหรือสูตร1กระปุกสีแดงครับยาเพียงยารู้จักกันดีและสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับคือทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับคือกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟทินฉายคอฟฟี่กาฟีดิกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสารสกัดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกที่ต้องการระดับ 1-24 มีครบถ้วนในกาแฟทินฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเราไม่ได้ละเลยเรื่องรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจนะครับแล้วก็กล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้อีก1กล่อง5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200บาทแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่องทานได้120วันตกกล่องละ600กว่าบาทรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีนะครับกับวิสซอนดูแลดวงตายัดเพ่งยัดยามาเป็น10ปีแล้วยัดเพ่งยัดยานับหมื่นนับแสนนับไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์มีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยของใกล้จะหมดหรือสั่งซื้อเพิ่มเติมหรือเอาไปทดลองก็สั่งซื้อมาที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับ083 6 9 3 1 9 9 9จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0 8 3 6 9 3 1 9 9 9นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพพรุ่งนี้ประมาณ7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรสั่งซื้อโทรสอบถามสารพัดสารพันได้กับดีเจสุภสิทธิ์เลยนะครับจดไม่ทันอย่างไรเตรียมประกาศดินสอกระดาษเข้าไว้ช่วงต่อไปจะบอกอีกแล้วก็จะบอกทั้ง3ชั่วโมงจดให้ได้และพรุ่งนี้โทรมาเลยนะครับราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตะวันลับฟ้าส่งมอบให้ยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แทคหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแทคหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: ดีเจสุภสิทธิ์บอกสารสกัดนะระดับพรีเมียมจริงๆทั้งวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ญาติเพียงญาติยามั่นใจได้ว่าของดีได้ของดีมีคุณภาพสูงมาดูแลสุขภาพอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสารสกัดระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นวิซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตากล่องเดียวเราก็ส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแล้วนะครับกล่องละ900 บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาทกล่องหนึ่งทานได้1เดือนนะครับถ้าซื้อ3กล่อง 2,700 บาทแถมอีก1กล่องกล่องที่แถมคือกล่องละ900ก็เป็น4เดือนนะไปทานได้4เดือนหรือ4กล่องเนี่ยรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดีตกกล่องละ600 กว่าบาท 2,700 ได้4กล่องส่วนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดเนี่ยถือว่าเป็นกาแฟระดับพรีเมียมเกรด Triple A 3ตัว ช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยุนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสติวิออลแกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคในดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปุดไม่หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นผิวรวมสมใจเซตาดีพรมนาขึ้นมีใบแปลกกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนคือโลละเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจมันปอดเลือดกระดูกนะตังหนังเช่าเนี่ยเฮดลิจื้อสมกะหรี่และสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าล็อกหันมีครบถ้วนในกาแฟเทนชัยกาแฟจึงได้กาแฟสุดยอดมากได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีก่อนดื่มหลังดื่มถ่ายรูปเก็บไว้ฮะบอกทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนคนทักคนถามว่าทำไมนิดเดียวนี้ดูดีมีออร่านะครับก็เพราะว่าดื่มกาแฟทินชัยกาแฟนั่นเองแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยจากภายในสุเพนอกด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1ซอง1ซองก็ชง1แก้วนะครับ2ซอง3ซองตามใจปรารถนาของท่านนี่คือกาแฟทินชัยกาแฟเราสามารถดื่มได้ทุกวันดีทุกวันนะครับแล้วก็ลืมเสียไม่ได้นะสุดยอดสมุนไพรไทยถือว่าเป็นตำรับยายานั่นคือสรรพคุณสูงมากขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนนี่ยากมากแล้วก็ตัวยานี้ผลิตออกมาด้วยขั้นตอนการผลิตที่สลับซับซ้อนมากแต่เชื่อไหมว่าสุภสิทธิ์จำหน่ายราคาถูกมากนะครับซึ่งที่จริงเขาต้องขายแพงแหละแต่ว่าสุภสิทธิ์เพื่อนะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ทั้งหมดก็นะฮะจำหน่ายเพียงราคาเบาๆเพื่อไปดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องได้ยาวนานสูตรหนึ่งบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับโฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันทานได้เลยแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานได้เลยท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยคือว่าฉี่ก็ไม่พุ่งนะครับแล้วก็ฉี่ลดขากางเกงแล้วก็อั้นปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาสำหรับผู้สูงวัยเกี่ยวกับต่อมลูกหมากหรือสมรรถภาพนะก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นแล้วเข้าสู่เวทองเนี่ยมันซุบซิดซีเหลืองคอเหี่ยวยันเลือดลมมันมาไม่ปกติเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตสำหรับท่านหญิงผิวพรรณที่เคยตึงๆก็เหี่ยวแห้งหย่อนยานนะครับวันนี้มาชนะธรรมชาตินะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานทุกวันทานทุกคืนนะครับวันละครั้งเดียวก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถรุ่งฟ้าโอสถครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนกระสาย26ชนิดนะความเสื่อมของร่างกายที่มาเกาะไปกินตามร่างกายมาทอการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลูกก้อยนักก้อยนักก้อยตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันเส้นยืดตึงๆนะครับตามข้อตามขาตามกระดูกสารพัดเนี่ยมันปวดนะฮะแล้วก็ชาปรุงไปเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อาการกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันรับสายฮิวส์เลเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับท้องผูกเป็นพลาดึกเนี่ยต้องทานนะหลายท่าน7วัน5วันยังไม่ถ่ายเนี่ยต้องทานเพื่อขับถ่ายที่ดีขึ้นวันละครั้ง2ครั้งไม่เหลวไปและไม่แข็งปลายถ่ายพอดิบพอดีนะครับคือคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีนะครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานในชีวิตมีสุขแน่นอนทาน2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทสูตร2ขนาดนี้บรรจุถึง60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรแล้วท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักมองตาปิดๆไม่มีแรงหลายท่านปวดข้อปวดเข่าก้าวขึ้นบันไดไม่ได้ ฐาน2สูตรร่วมกันกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นเป็นว่านะฮะจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์แล้วก็สอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็โทรมาที่083 693 1999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ083 693 1999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: แล้วหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเขาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออ
1: จ้าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งปุ๊บนึงตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาคนอื่นเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าฟังแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าฟังเ
0: ถอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆเพราะว่าเห็นฟังว่าเห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ผมแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ามันจะมึนมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าเจ้าประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
4: ผมใหญ่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเน
4: า
5: ะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นเนี่ย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเงยหน้า
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเน าะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครทงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงปูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
7: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับเพลงนี้อีเซลยิ่งแก่ยิ่งกวนทีมงานน้าโย่งน้าพงน้านงนะครับเขาบอกว่าคนแก่สมัยนี้ส่วนมาก FC แฟนคลับของ DJ สุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวนะครับจะไปประมาทเซมิได้เลยนะครับวัยรุ่นสวของสุภสิทธิ์เนี่ยวัยพิปฏิพานเป็นเลิศนะอายุเป็นเพียงตัวแรกอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่สมองแจ่มใสสามารถตอบโต้ได้จนคนที่สบประมาทเนี่ยนะย่ำแย่ไปกันไม่ถูกเลยล่ะ เป็นอันว่านะครับแล้วก็รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพตรงนี้แหละนะครับฝากดูแลสุขภาพสำหรับญาติเพียงญาติญาติทุกๆท่านช่วยกันกินช่วยกันใช้นะครับสอบถามและสั่งซื้อทุบีฟันเวชฟันกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999นะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทำให้ผู้สูงวัยนั้นแข็งแกร่งแข็งแรงสมองแจ่มใสอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอศาสตร์ชะลอเสื่อมเมื่อดื่มกาแฟเช่นชาคอฟฟี่เป็นประจำและตาดีขึ้นเมื่อทานวิซอนสูตร1สูตร2สูตร1บำรุงกายสูตร2ใครเมื่อทานสองสูตรร่วมกันแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาว120ปีเลยนะครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกเสรีรุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าข้าวตั้งท้องน้องตั้งขันครับแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนชายกาแฟกันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจาก
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: หวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: เวทีไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
1: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
2: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
3: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
4: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
5: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปผลงานทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้และผู้ว่าชัดชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมลาดกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาอุทกภัยและล่าสุดปภ.ประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดย
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ล่าสุดปภ.ประกาศเตือน3ตำบลในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญหลังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีช่วงท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นประมาณ 10-20 เซนติเมตรมาต่อที่ผู้ว่าชัชชาติพบดร.เอและข้อมูลน้ำท่วมราชกระบังร่มเกล้าเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำนิ่งน้ำเน่าช่วยพื้นที่วิกฤตคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหารือกับนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและระบบอุโมงค์รวมทั้งเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่ลาดกระบังโดยตรงทั้งนี้เพื่อหาแนวทางเร่งคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมในลาดกระบังร่มเกล้าและผลกระทบต่อประชาชน

0: ให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมขังน้ำนิ่งและน้ำเน่าในพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าซึ่งยังมีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบโดยสถานการณ์บริเวณโรงพยาบาลลาดกระบังพื้นที่หัวตะเข้ต่อเนื่องไปจนถึงหลวงแพ่งยังน่าเป็นห่วงขณะที่พื้นที่โดยรอบศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่กระจายผ่านคลองแขนงหลายสายระดับน้ำสูงและลักษณะน้ำนิ่งหากระบายออกได้ช้าจะนำไปสู่ปัญหาน้ำเน่าเสียและกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องเร่งบริหารจัดการคลองแขนงเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่กับการประสานกับกรมชลประทานเนื่องจากระบบน้ำฝั่งตะวันออกมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายมาติดตามสรุปผลงานของท่านของนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทยนะครับตลอดรอบวันนี้ติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์ซึ่งจับคู่กับเบสวรพีรัชยากรกองพบสรุตาวดีอาศัยทีมเวิร์กและการขึ้นบล็อกนั้นได้ที่ยอดเยี่ยมของเบสเป็นฝ่ายพลิกแซงเอาชนะ2นักกีฬาสาวจีนดีกรีแชมป์6สมัยที่ต่อกัน2ต่อ1เซต21ต่อ17 13ต่อ21และ15ต่อ8คะแนนพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ28ปีและเป็นสมัยที่2ต่อจากปี1998ส่วนกีฬาเรือใบประเภท Women Dinghy ILCA 6 Sophia Gail Montgomery นักกีฬาลูกครึ่งสาวไทยทำผลงานในรอบควอลิฟาย9เรสและในรอบสุดท้ายมีแต้มเสียรวมกันน้อยที่สุด
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพพงศธรนะครับไพพงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บนะครับส่งให้มิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านและนำพามิตรรักแฟนรายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะหลังจากจบชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสุภสิทธิ์ก็จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าสูตร1สูตร2เนี่ยญาติเพียงญาติที่เป็นผู้ใหญ่รุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะอายุ70 80 90เกือบ100เฉกเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสวรรค์เอาไปทานแล้วสุขภาพดีมีกำลังวังชาผิวที่เป็นฝ้ากระไฝฝีขี้บริวารก็จางหายไปแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะชนิดว่าสั่นไปทั้งตัวเนี่ยคือทานข้าว6มากกว่าครึ่งจานน้ำ6มากกว่าครึ่งแก้วก็6ไปนะใช้แก้วพลาสติกต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าใช้แก้วทั่วไปแตกนะฮะเดินเหินไม่ไหวขึ้นบันไดไม่ได้ต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้เดินเหินสะดวกสบายสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยยกตัวอย่างหลายท่านนะเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณเนี่ยอายุจะร้อยแล้วแข็งแรงขึ้นยังโทรศัพท์ด้วยตัวเองมาสั่งซื้อสูตร1สูตร2เป็นประจำนะพูดจาเข้าใจนะอาจจะเรื่องราวของเรื่องราวของการอาจจะไม่ไหวเหมือนก่อนแต่ว่าดีฮะยังดีอยู่ถือว่าสติสัมปชัญญะระบบประสาทการพูดการคุยตอบโต้ยังเข้าใจอยู่ในขั้นดีนะครับทุกท่านเลยแข็งแกร่งแข็งแรงแน่นอนกระปุกละ350บาทนะสูตร1บำรุงร่างกายสูตร2แก้ปวดไครเมื่อเนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับแล้วก็มาถึงวิสอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกนะครับอยากท่านได้ทานแล้วจะรู้ว่าดีกล่องละ900บาททานได้1เดือนนะสำหรับวิสอนนะ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 บาททานได้4เดือนและดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับท่านดื่มดีเนาะจากภายในสู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชันสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่และวิซอนล้วนแต่เป็นของดีมีคุณประโยชน์มีทะเบียนยามีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตกปกไม่โกหกไปจกตาผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับแล้วก็อยากให้ท่านนะครับสงสัยอะไรนะครับก็โทรมาสอบถามสุภสิทธิ์เพื่อความมั่นใจและก็สั่งซื้อกันเข้าไปจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านจมูกป่ามกอ่างทอง
ขายดีทุกวันทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันเองป้าประหันร้านสุกิจเพศัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัตว์โคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายกาแฟร้านจี้วันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสอนดูแลดวงตาใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับ0836931999 0836931999นะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อญาติเพียงญาติบางส่วนนะครับให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกันที่สั่งซื้อทุพพิพันธ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับจะมีข่าวนะหลายท่านเคยติดตามข่าวสารของแฮร์รี่เจ้าชายแฮร์รี่หรือเปล่านะครับกับเมแกนซึ่งเป็นนะฮะเจ้าชายเนาะแฮร์รี่เนี่ยของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงหนึ่งที่มีปัญหากับราชวงศ์นะครับคือสถาบันกษัตริย์ที่ประเทศอังกฤษวันนี้นะครับกษัตริย์ของประเทศอังกฤษคือคิงชานะครับประกาศชัดแฮร์รี่เมแกนเป็นบุคคลเป็นพลเมืองธรรมดานะครับเขาบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาที่3มีพระราชสารแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดยุคและดัชเชสแห่งซัสเซ็กไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์ผู้ปฏิบัติกรณียกิจเมื่อจะกลับมาสหราชอาณาจักรนะครับนั่นคือประเทศอังกฤษซึ่งนะครับจะเดินทางกลับมาที่จากแคลิฟอร์เนียนะครับมาที่ประเทศอังกฤษนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าแหล่งข่าวในวังหลายรายเผยว่าสมุหพระราชวังส่งพระราชสารของสมเด็จพระเจ้าชาที่3ถึงทีมงานเจ้าชายแฮร์รี่กระทรวงทบวงกรมกองทัพและผู้แทนพระองค์ในระดับท้องถิ่นเพื่อแสดงสถานะที่ชัดเจนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่ย้ายกลับมาจากแคลิฟอร์เนียพร้อมลูกๆอาซีและก็ลิเลเบสในเดือนที่ผ่านมานะครับบอกว่าท่าทีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีเจ้าภาพหลังจากมีภาพเจ้าชายแฮร์รี่ปรากฏครั้งแรกบนโซเชียลมีเดียนับตั้งแต่กลับมาสหราชอาณาจักรเป็นภาพที่สถานีโทรทัศน์และสตูดิโอพอดแคสต์พระราชสารต้องการสร้างความชัดเจนว่าภารกิจใดๆที่ครอบครัวซัสเซ็กทำหรือเรื่องส่วนตัวไม่ได้เป็นตัวแทนราชวงศ์อังกฤษซึ่งดูเหมือนเป็นการเตือนว่าการเยือนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนไม่ควรถูกมองว่าเป็นภารกิจของราชวงศ์ทั้งนี้ครอบครัวซัสเซ็กคือครอบครัวของเจ้าชายแฮร์รี่นะครับและเมแกนนั่นเองเตรียมปรากฏตัวในฤดูใบไม้ร่วงนี้หลังจากลงหลักปักฐานในสหราชอาณาจักรเรื่องอังกฤษนั่นเองนะครับและสนับสนุนการกุศลของตนเองนะครับพระราชสารของพระเจ้าชาที่3ย้ำด้วยว่าสถานะดังกล่าวซึ่งเห็นชอบกันในปี2020ตอนที่ครอบครัวซัสเซ็กออกจากสหราชอาณาจักรหรือที่เรียกกันว่าข้อตกลงซานดริงแฮมยังคงมีผลบังคับใช้ข้อตกลงนี้ตัดสถานะครึ่งๆกลางๆออกไปนั่นหมายความว่าแฮร์รี่และเมแกนจะแสวงหาผลประโยชน์เชิงพณิชย์ไม่ได้ขณะดำรงสถานะเชื้อพระวงศ์นะครับนี่คือข่าวสารนะของกษัตริย์
ถาบันกษัตริย์ของอังกฤษให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศชื่อญาติเพียงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุเรียนฝันเวชภัณฑ์กันเข้ามาสุภาษิตบอกญาติเพียงญาติยาเลยนะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลุ้นแล้วก็แถมเงินทองเป็นของหายากเนาะนะหลายท่านอยากจะทานของสุภาษิตแต่เงินมีน้อยบอกสั่งเท่านี้ได้ไหมส่วนมากสุภาษิตจะไม่ค่อยเก็บค่าจัดส่งอยู่แล้วล่ะค่าจัดส่งนี่ก็ร้อยสองร้อยนั่นแหละสุภาษิตบอกว่าถ้ามันส่งให้ได้ก็ส่งให้ฟรีนะครับส่วนมากจะส่งให้ฟรีละสุภาษิตกำหนดมาแล้วนะครับกาแฟ2กล่องก็ส่งให้ฟรีแล้วสูตรหนึ่งสูตรสองสั่ง2กระปุกก็ส่งให้ฟรีแล้ววิซอนนี่กล่องเดียวแล้วก็ส่งจัดส่งให้ฟรีการจัดส่งนี้มีทางส่งแล้วก็เก็บเงินปลายทางเนี่ยเขาจะคิดเป็น2เท่านะครับแต่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องกลัวเพราะสุภาษิตรับผิดชอบตรงนี้นะครับแทนญาติเพียงญาติยาทุกท่านคุณสำเนียงชาวโพทองครับตำบลสุขเดือน5อำเภอเนินขามจังหวัดเนินขามจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง1บาทคุณวรรณากลิ่นชื่นตำบลสำโรงชัยไพศาลนครสวรรค์กาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสมหมายศิลปะชัยตำบลหัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีกาแฟเชนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณปราณีเต่าทองตำบลโก่งธนูเพื่อเมืองจันทบุรีวิศน์1กล่อง900บาทคุณป้าหนิมเม่นทองขับตำบลฐานอาสาสัพยาเชนาทสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทคุณป้าละอายสิงหาเพศานครับตนบ้านแพรกอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิศน์4กล่อง 2,700 สูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกกาแฟ5กล่องทั้งหมด 5,100 บาทครับคุณประชุมเคนสุขตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทคุณสมานภักดีตำบลจักรศรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณปัตตานีอิสอาตำบลหันคาอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทกาแฟเชนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทนายอาบคุณลุงอาปากเกร็ดตะวันไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานีสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณบุญชูมั่นใจใจมั่นหรือมั่นใจเนี่ย เมื่อตอนกลางวันโทรมาบอกของจะถึงไหมเนี่ยใจมั่นเป็นมั่นใจเนี่ยใจมั่นนะฮะคุณบุญชูใจมั่น98หมู่3ตะบนระแหงลาดหลุมแก้วปทุมธานีวิศน์1กล่องกาแฟ2กล่องสูตร2 1กระปุก 1,750 บาทคุณลุงสวัสดิ์อินทาโกสุมตะบนโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้านิดจันสนิทตะบนเทวราชชัยโยอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอยากได้อะไรพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมานะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมนะครับ0836931999เดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของป้าคำเพียงทานวิศน์แล้วก็พี่ละเอียดธีรันรุ่งซึ่งทานสูตร1สูตร2สูตร1ที่บอกว่าคุณแผนดังพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุประสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสดและกาแฟทินชายคอฟฟี่นะครับหลังจากจบเพลงนี้ก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับเพลงนี้มนแคนแก่นคูณเป็นผู้ร้องครับบอกพร้อมแต่บอกแพ้และมีสิริพรไพพงศ์กับจกโซคูนอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจแฟนรอท่านอยู่นะครับ

0: ็นป้าคำเพียงนะครับทานวิซอนไปแล้ว1กล่องใช่ไหมครับ
1: จ้าจ้าจ้าหนึ่ง
0: เมื่อก่อนตาเป็นอย่างไรบ้างครับก่อนจะทานไปหนึ่ง
1: มันไปผ่ามาได้2เดือนแล้วทีนี้ยังไม่ถึง2เดือนดีเดือนครึ่งแล้วทีนี้มันมองไปแล้วมันลายวูบว่าวูบว่าวูบว่าอย่างที่ท่านเรามองหลักแล้วมันเป็นภาพโตทั้งหลักต้อง2หลัก3หลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอป้ากินยาวิตามินนี่แล้วมันหลักมันก็หายซ้อนมันเป็นหลักเดียวแล้วก็อันวูบว่าวูบว่าลายๆนั่นมันหายจ้ะ
0: เหรออ๋อเมื่อก่อนเป็นมองอะไรเป็นซ้อนกันเลยใช่ไหมภาพซ้อนซ้อนแล้วก็
1: ดูอยากดูหลักแล้วมันซ้อนเป็นสองหลักสามหลักอะไร
0: ก็เห็นคนเดียวก็เป็นสองคนสามคนเลยใช่ไหม
1: ไม่มองคนมันไม่เป็นหรอกแต่ว่ามองหลักจะเป็นเสาอะไรอย่างเงี้ยเสาเล็กหรือเสาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันซ้อนกันสองหลักสามหลักอย่างเงี้ย
0: เหรออยากกิน
1: แล้วมันโลลายวูบวาบวูบวาบมองไปทางนั้นแล้วมันลายเลือดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยแล้วมันไม่สบายตาแล้วก็เลยสั่งยาไปกินแล้วมันหายเป็นวูบวาบวูบวาบเลือดภาพนะมันเลื่อนไปวูบวาบวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยมันหายเลย
0: เนาะแล้วก็มันดีขนาดนั้นเลยแล้วคุณป้าแล้วก
1: ็
0: ไอ้ช่วงที่เป็นนั้นมันปวดตาเคืองตาอะไรไหมครับ
1: มันก็มีเครื่องอยู่ในนอนเพราะเขาจะเอาไหมออกไม่หมดไงแล้วมันก็เลยเครื่องแล้วตอนนี้ไม่เครื่องไม่นั่นแล้วปกติแล้ว
0: ทานวิซอนนี้ปกติเลยนะ
1: จ้า
0: ครับเนาะคุณป้าสั่งเพิ่มเติมนะคุณป้าคำเพียงนะครับมีตัวตนจริงๆเนาะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีนะครับวันนี้สั่งเพิ่มเติมนะครับคุณป้านะครับผมเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบพระคุณครับ
2: สุขภาพดีนะครับกาแฟเซนชาคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
3: ก็
2: อร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายประมาณตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
2: มาเลยจ้ะยูล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเนาะ
3: ห้ายูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
2: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
3: าะ
2: ที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
3: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
2: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
3: ่
2: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
3: ค่ะค่ะ
2: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
3: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
2: โอ้
3: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
2: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
3: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
2: เกาสงบเลยล่ะครับพี
3: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
2: ครับ
3: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
2: า
3: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
2: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
3: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
2: ้
3: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
2: โอ้ครับผม
3: พี่พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
2: า
3: ะ
2: ครับผมครับผม
3: ครับ
2: ขอบคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ
2: ที่
3: อำเภออุทัยค่ะ
2: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
3: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
2: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
3: ค่ะค่ะค่ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชาย

0: เสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

ค่ำคืนนี้สนุกสนานมีเพลงโจ๊ะๆมันๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้รอสายใจสั่งมาของไม้พิรมพรนะครับเพลงนี้ตั๊กกะแตนชลดากับเพลงที่ชื่อว่าโคราชระเริงนะครับเดี๋ยวปิดเบรกนะครับในชั่วโมงที่2นี้จะเปิดอีกเพลงนึงก็คงจะไม่จบเนาะเอาหัวๆไปแล้วก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอย่าโกรธอย่าเคืองกับสุภาษิตกันแล้วกันไม่เต็มเพลงไม่เต็มเพลงนะครับพี่เสด็จสาวกระโปรงเหี่ยนนะครับจบเพลงแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ส่งมอบให้ญาติยาญาติเพลงได้มีความสุขความสำราญกันอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081

0: 7-7-4-7-4
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
5: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
0: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สำลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
8: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
9: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่าร้อยคันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
10: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำ การเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใด

0: ทาง 1. มักพบในข่าวการเมืองระดับที่ 4. เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่ 5. เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่ 6. เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่ 7. เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
1: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีบุรุษกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรีแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350 บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350 บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230 กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800 มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ก็สารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลุ้นแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดราคาแถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรียนใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าผ่านป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบูมังอาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวในอำเภอมรุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาเ
่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารักษ์ตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะอากาศคลุมครึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนแล้ว
1: บริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับ
0: แล้วพอกินวิตซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแจ้งลงเป็นแจ้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่งเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกเอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่
1: า
0: แค่
1: แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง2,700บาท
1: ต่อไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปคู่คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมออกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแล้วตั้งแต่ต้องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นต้องต้องอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: เราเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ
0: ้
2: าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งและสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่เขาบอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหนูติดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับถ้าก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับ
2: จ
0: ้
2: าจ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: แล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับๆตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
2: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
3: ทำไม
2: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ

0: กโอ้โหตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกย่องย่องพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้ลืมใส่เหร
1: อถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: เอ้าแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: อะไร
1: เวลาถอดแล้ว

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ามบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารคุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดี

0: ำงานได้
1: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
0: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
2: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577
4: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: เมืองลพบุรีเมืองลิงหากพี่น้องประชาชนประสบเหตุได้รับผลกระทบจากความซุกซนของลิงหรือพบเห็นลิงป่วยลิงได้รับบาดเจ็บโทรแจ้งไปที่สายด่วนตำรวจ191สายด่วนกรมอุทยาน1362หรือแจ้งเทศบาลเมืองลพบุรีโทร199หรือ036411111ร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
6: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเจอรี่หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่า

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัน
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: ปตป711ค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีตชดทุ่งสงตชดกาญจนบุรี
1: ฟังการ
0: จส1กรุงเทพ
1: ฟังการ
0: แล้วก็ตำรวจภูธรภาค9สตู
1: ล 91.75 FM เนี่ยนะ
0: ครับบอกอย่าเบื่อนะมันหมดเพลงจะเปิดแล้วหรือไงเนี่ยก็รับปากเราไปแล้วในวันศุกร
1: ์
0: เขาจะเปิดชั่วโมงไหนไม่รู
1: ้
0: เพลงอีแซล41เนี่ย อะไรขอกันจังเลยเหมือนกับไม่ชอบใครในรัฐบาลหรือเปล่า
1: ไม่รู้เขาอะนะ
0: เอออ ีแซล41อย่างเงี้ยชาละวันล่อนเล่ย์อย่างเงี้ยนะ
1: ชาละวันสัญจร
0: ชาละวันสัญจรชอบกันจัง
1: โดนวิ่งเป้าไปตัวแล้ว
0: ใครวิ
1: ละวันสัญจรมาช้าเขาจับตายไปแล้ว
0: ตายตายเป็นทวงแล้วเนี
1: ่ยใจร้าย
0: ใจร้าย
1: ฆ่ากระทั่งจระเข้
0: ผมไม่น่าพูดว่าบ้องตันอร่อยเลยพอบอกบ้องตันอร่อยแค่นั้นเนี่ย
1: พวกฆ่าไปแล้ววิไปแล้ว
0: ฆ่าวิไปแล้วมีสามมันไปแล้วนะ
1: แล้วตัวใหญ่ซะด้วย
0: โอ้โห
1: บ้องตันเยอะเลยนะ
0: บ้องตันแน่นปึ๊กกันตรงนั้นนะแน่นปึ๊กเลยแหละครับ
1: บ้องตันเนี่ยนะ
0: ลองเท่ได้เลยถ้าไม่รู้จะไปเอาที่ไหนมาลองกันหนึ่งวรนุชเนี่ย
1: หนังเหนียว
0: เขาว่ามันเหมือนกัน
1: เหนียวกว่าจะกินได
0: ้โอ้
1: ลำบาก
0: อย่าไปหาทางไปหาเรื่องกินกันเลยคุณผู้ฟัง
1: เป็นกรรมบาปอ่ะ
0: เ
1: ขามีว่าให้ดูเล่นสวยงาม
0: จะกินผักกับผักขึ้นราคาอีก
1: นานซ้ำเติมกันเนี่ยนะ
0: ยังไงจระเข้ขนาดใหญ่ตายซะแล้ว
1: พบว่าน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ชาวบ้านผวาพบในพื้นที่น้ำท่วมวันจะเข้ามาชุมชนไง
1: จะไปกินเด็กเข้า
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: สนามใจเขตเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ครับอำเภอสนามใจเขตสิมีชาวบ้านเนี่ยพบเห็นจระเข้ขนาดใหญ
1: ่ที่ไหนอะนะ
0: บริเวณบ้านบางพเนียงหมู่2ตำบลคูยายหมีซึ่งเป็นพื้นที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็เชื่อมต่อกับแหล่งน้ำในพื้นที่สร้างความหวาดวิตกให้พี่น้องประชาชน
1: เนื่องจากเกรงว่าจระเข้เนี่ย
0: อาจจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เรือนบ้านเรือนที่พื้นที่ชุมชนก็ได
1: ้ว่ามันจะมาในเขตชุมชนเนี่ยนะ
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่และทีมผู้ปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ติดตามจระเข
1: ้ก่อนดำเนินการจับจระเข้
0: สามารถนำจระเข้ขนาดใหญ่ขึ้นมาจากพื้นที่น้ำได้สำเร็จท่ามกลางชาวบ้านที่เฝ้าติดตามเหตุการณ์
1: ติดตามสถานการณ์และล่าสุดจระเข้ตัวเนี้ย
0: ตาย
1: เอาเป็นอะไรตาย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ไปถามมันเนี่ย
1: นำขึ้นมา
0: เอาไว้ริมตลิ่งกันละ
1: พบว่าจระเข้ขนาดใหญ่เนี่ย
0: มีความยาวหลายเมตรสร้างความสนใจกับประชาชน
1: เหตุการณ์ดังเคลียครั้งนี้
0: เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ8ริ้วเรานี่แหละ
1: ผมว่ากินได้ข้าวมามากกับมั้งเนี่ย
0: เสียงแหบไหม
1: จะแห้งเนี่ยนะ
0: ซึ่งประชาชนยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
1: เนื่องจากว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ย
0: อาจจะเคลื่อนย้ายออกจากแหล่งที่อยู่อาศัยธรรมชาติตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นสูง
1: ทางนี้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
0: ควรหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือเข้าใกล้บริเวณที่พบสัตว์อันตราย
1: หากพบเห็นสัตว์ผิดปกติ
0: ไม่ควรเข้าไปจับหรือเข้าใกล้โดยตัวเองให้แจ้งเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยครับ
1: จะได้ปลอดภัยกันเนี่ย
0: โอ้ไม่ใช่เล็กๆแม่แน่นวางแล้วถ้าออกสองคนนอนคู่เลยเนี่ย
1: มันเป็นอะไรตายเขาก็ไม่ได
0: ้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกว่ายิงมันหรือฉมวกแทงหรือเปล่า
1: น่าสงสารจระเข้
0: มันธรรมดาจะเข้มันตายง่ายๆนะ
1: แล้วท้องมันบะเริ่มเลยนะ
0: บะเริ่มเลยไม่เล่าตัวไม่ใช่น้อยๆเลย
1: กินลุงช้างได้ทั้งคนเนี่ย
0: โอ้ไม่เหลือหรอกเมื่อวานนี้งูเหลือมีไหม
1: เป็นไง
0: ไอ้เลื้อยไปรัดไอ้หมูป่าแม่ป่า
1: แม่หมูป่า
0: แม่ลูกอ่อนด้วย
1: แม่ลูกอ่อนด้วย
0: รัดตัวอ่อนปวกเปียกเลย
1: โอ้น่าสงสารหมูป่าเนอะ
0: งูเหลือมเนี่ยหนักกว่า50กิโลนะ
1: งูตัวเนี้ย
0: เออยาวประมาณสัก6เมตรกว่าร ัดหมูตายเลยหมูน้ำหนัก50โลอ่ะโอ้งูกับหมูน้ำหนักเท่ากันเลยนะ
1: นาน
0: แต่งูมันได้เปรียบตรงที่มันตัวมันยาวไง
1: แล้วมันกินได้นะ
0: กินได้งูนี่มันอ้าปากได้เกิน180องศาอยู่แล้วล่ะ
1: แน
0: ่ครับ
1: มีความสามารถด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แต่เวลามันจะกินอะไรเสร็จกว่ามันจะเอา ปากก็มาอยู่ในสภาพเดิมมันต้องงักงักงก
1: มันค่อยๆเขมือบไปนะเดือดเข้าไปนะ
0: ครับ
1: โอ
0: ้ค่อยๆปรับอันเงินขึ้นไป
1: ธรรมชาติของสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยนะงูงู
0: ครับ
1: อ้าวเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เป็นไงโกโก้
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีเลยนะฮะ
1: โกโก้โกโก
0: ้พี่สำเร็จดื่มโกโก้แล้วเป็นไง
2: อร่อยคือการแตกเลยเน
0: ี่
2: ย
0: อยากอีกแล้วใช่ไหมกินได้วันละกี่แก้วก็ได้แต่มันเปลือง
2: หรือมันกินก็พี่สาวคนละก็คนละแก้วอ่ะลองกินเมื่อกี้ไปตอนนี้ยังบอกแพงเลย
0: ห้าสองสองกล่องห้าร้อยจะไปแพงที่ไหนอ่ะ
2: เขาบอกเขาซื้ออะไรมากินกันอย่าง
0: นี้แหละ
2: น่ะ
0: อย่าเลยอย่าคุยกับเขาเลยอ้าวเดี๋ยวผมจัดรายการอยู่นะ
1: มาจัดรายการอยู่เนี่ย
2: ไปขายของวัดเลี้ยงเหรออ้
0: าวนั่นปีดาก็ไปที่ผมไปที่ไหนเล่า
1: โอ้
0: สวัสดีครับ
1: คิดว่าคนไปขายของเป็นตะช้างหรือมั้ง
0: เดี๋ยวไปตะดีบ้านบ่อได้สวยได้เจอผมหน่อย
1: จะเอาอะไรไปขายให้เขาถูกกว่านี้อีกอ่ะ
0: เออ
1: ปัดโถ
0: เดี๋ยวฮะเดี๋ยวไม่คุยด้วยเลยหัวหน้าไปรษณีย์บ้านหมอแม่เขาเป็นแฟนรายการเรา
1: โอ้สวัสดีคุณแม
0: ่ครับ
1: คิดถึงนะ
0: ลูกทำงานอยู่ไปรษณีย์บ้านหมอเนี่ย
1: โอ้โอ้โอ้โอ้
0: แม่บอกมันแพงแพงที่ไหนเล่า
1: ไม่แพงละสองกล่องห้าร้อยนี่มันก็ถูกแล้ว
0: ไปซื้อกล่องเดียวก็แพงอะดิ
1: 300เสียค่าส่งให้เขาอะนะ
0: แล้วเขาขากล่อง260 บาทผมคิดค่าส่งด้วย
1: นั่น
0: เป็น300นะครับผม
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวนะ
0: เป็นข่าวครับจระเข้เนี่ยเข้มน้อยเนี่ยรวบ2ผู้ร้ายข้ามชาติรายใหญ่ในเบาๆข่าวน้ำหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
1: หนุ่มจีนหนุ่มจีน
0: หนีคดีโกงมาจากประเทศจีน200 ล้านเนี่ย
1: โค้ชฟุตบอล
0: อดีตเป็นโค้ชฟุตบอลเกาหลีใต้หนีคดีมา20 ปีแล้วนะครับ
1: โอ้จีนเทาเนี่ยหนีเข้ามา
0: สตม.แถลงรวบ2ผู้ร้ายข้ามชาติรายใหญ
1: ่
0: เป็นหนุ่มจีนหนีโกงคดีเข้ามา
1: 200กว่าล้านเนี่ย
0: เป็นอดีตฟุตโค้ชฟุตบอลเกาหลีใต
1: ้อ้าว
0: ตุนปากเข้าสโมสรดังหนีคดีมา20ปีครับ
1: นี่
0: เมื่อวานนี้ตำรวจเขาก็ทำรับส่งหน้าที่กันใหม่นะเขาก็ดึงดังเนี่ยรับตำแหน่งใหม่กันเนี่ย
1: คนเก่าไปคนใหม่อยู่มา
0: ครับนี่ก็ลูกชายป๋าเลวัตเนี่ยพันตำรวจเอกปริญญากิจเกณฑ์สอนเนี่ยนะ
1: นี่เป็นพันตำรวจเอกกันเนี่ย
0: ใช่มาเมื่อวานมาแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาข้ามชาติรายสำคัญ2คดีเนี่ย
1: 2คดีคดีแรกจับกุมใครนะ
0: ในซุนอายุ33 ปีสัญชาติจีน
1: ก่อสร้างความเดือดร้อนลำคาญเนี่ย
0: ลำคาญในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี
1: แล้วก็ตรวจพบอะไรนะ
0: โอเวอร์สเตย์ถึง578 วันก็คืออยู่เกินประเทศไทยอ่ะ
1: 578 วัน
0: ก็จะ2ปีอะนะปีถึง365 วันนะ
1: นั่นดิ
0: เช็คระบบในระบบไบโอเมตริกพบเป็นผู้ต้องหาหมายแดงเลยนะก็เรียกอินเตอร์พอลเนี่ยหนีคดีช่อโกงอาหารสาริบทรัพย์ใช้เอกสารปลอมจำนองกู้เงินสินเชื่อ
1: เสียหายประมาณ44 ล้านหยวนเนี่ย
0: หรือประมาณ200 ล้านบาทครับ
1: ก่อนจะหนีมาเมืองไทยเมื่อปี2567เนี่ย
0: อีกคดีนึงจับกุนนายลีอายุ58 ปีสัญชาติเกาหลีใต
1: ้โค้ชเนี่ยนะ
0: อดีตเป็นโค้ชฟุตบอลนะ
1: หนีมา
0: หนีหมายศาลแขวงโซงเหนือคดีช่อโกงนานกว่า20 ปี
1: ก่อนจะ
0: ขอเหตุหลอกผู้เสียหาย6 รายมาฝากเข้าสโมสรฟุตบอลเกาหลีใต้ได
1: ้สูญเงินรายได้ในประมาณ200 หยวน200 วอน
0: 10 ล้านวอนนะ
1: อ๋อ10 ล้านวอน
0: 10 ล้านวอนก็ราวๆ 2.5 แสนบาท
1: 2 แสนกว่าบาท
0: แล้วก็หลบหนีมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี47ครับ
1: ตรวจสอบพบว่ายังมีพฤติการ
0: หลอกลวงสโมสรไทยด้วยนะเร่งขยายผลดำเนินคดีเด็ดขาดครับ
1: ม
0: ีฝีมือแต่มาใช้ในทางที่ไม่ถูกกันเนาะ
1: สุดท้ายก็โดนจับกลุ่มกันไป
0: ครับ
1: ทั้งจีนทั้งเกาหลีเลยไง
0: อยากร่างกายแข็งแรงก็อย่าลืมรับประทานไบโอดีนะแม่นะ
1: เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: จะได้ช่วยกันสร้างกล้ามเนื้
1: อ
0: กินอาหารเข้าไปแล้วมันจะได้แปลงอาหารในตัวเอนไซม์ที่อยู่ในแคปซูลเนี่ย มันจะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นโปรตีนนะกระปุก100 แคปซูลครับ
1: เรียกว่าเติมเต็มกันเข้าไป
0: 690 บาทนะครับ
1: กระปุกเดียวเนี่ย
0: ชาย2 กระปุก 1,300
1: ซื้อ4 กระปุก 1คาราเบล
0: 2,000 บาทก็แถมฟรีแค่กระปุก1
1: แถมให้1กระปุกนะ
0: คนที่นอนติดเตียงไม่รู้จะกินยังไงจะทำยังไงกินก็ผสมกับนี่แหละฉีกแคปซูลออกมาผสมกับโกโก้นี
1: ่เอาแต่ผมผสมเข้าไป
0: โกโก้แก้วหนึ่ง ไบโอดี3แคปซูลก่อนอาหารเช้าแก้วหนึ่ง
1: คนๆให้ดี
0: ก่อนอาหารกลางวันแก้วหนึ่ง
1: รับประทานกันเข้าไป
0: ก่อนอาหารเย็นแก้วหนึ่งผสมไบโอด้วยนะพี่สำเร่พี่สำเร่บอกอร่อยไหมไปสนีบอกแพง
1: บันหมอได้นะบัน
0: หมอคู่แข่งกับผมไงเดี๋ย
1: วแย่งเราขายแต่มา
0: ใช่ทางใครทางมันทางใครทางมันนะครับผมวันนี้อยากกินอยากได้อยากใช้อยากซื้ออยากขาย
1: ก็โทรกันไปที่081
0: ครับ
1: 290 1691
0: ใครล่ะเนี่ยบอกให้เปิดเพลงนักเพลงคนโปรดไพโรจน์ภูสางนั้นหน่อย
1: อ
0: ีแก้วศรีการ้องถ้าไม่เปิดจะเอาวิทยุกดลงน้ำวิทยุพังซะละมั้งทีเนี้ย
1: ขอเพลงกันมา
0: เดี๋ยววิทยุพังกันเดี๋ยวก็ต้องมาหาลุงช้างเอง
1: ต้องซื้อกันใหม่อ่ะนะ
0: นักเพลงคนโปรดเนี่ยนะ
1: ไพโรจน์อะไรนะ
0: ไพโรจน์ผู้สร้างแกเป็นนักจัดรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งธรรมศาสตร
1: ์โอ้ไพโรจน์เนี่ยนะ
0: ครับจัดเพลงเก่าเล่าความหลังรักตังเมียเนี่ย
1: อันนี้ตาลุงดอนเนี่ย
0: พี่แก้วนั่นแหละเขาลุงดอนก็เป็นแฟนคลับเขา
1: โอ้
0: อ่ะดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงนะครับก็ได้ดีแคร์ก็ได้
1: มี2 อย่างนะถ้าดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟต์เจลเนี่ย
0: เป็นยาย่าที่เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: รับประทานกันกระปุกนึงก็800บาท
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ลิ้นกินเลย2เม็ด
1: ท้องว่างๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็2กระปุกก็ 1,500 บาท
0: ใช
1: ่แต่ถ้าเป็นแบบดีแคร์เนี่ยนะ
0: 2กระปุก650เพราะกระปุกมีแค่30เม็ดยาย่าบิงเขามี60เม็ดไง
1: ใช่
0: มันต่างกันดีแคร์นี่ขายราคาเท่ากับโปรวิงออย
1: สองหกสองกระปุก650
0: สี่กระปุกแถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้เหมือนกันเลย
0: ครับโปรวิงออยเนี่ยมันไปบำรุงไตทุกระยะนะ นะครับงดของเค็มได้ไม่ต้องไปกินอะไรกันแล้ว
1: เค็มมากมันไม่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไตพังเนี่ย
0: ไตพังเดี๋ยวจะหาว่าแม่ช้างไม่บอกนะ
1: บอกกันอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: บอกกัน
0: โดยเฉพาะมื้อก่อนนอนเนี่ยโมโหของเค็มกินเข้าไปเนี
1: ่
0: ยไตเตยพังหมดมันเสื่อมหมด
1: เสื่อมสิ
0: ครับ650บาทได้2กระปุกกินได้เดือนนึง1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับนี่รัฐมนตรีสุชาติสั่งกรมอุทยานเคลื่อนรถครัวสนาม2คันปรุงอาหารช่วยพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่ประสบอุทกภัยครับ
1: ช่วยเหลือกัน
0: ครับ
1: อุทกภัย
0: เจ้าหน้าที่สถานีกลับบ้านไม่ได้นะ
1: อ้าวอยู่ที่สถานีหรือไง
0: สถานีเลย
1: เจ๊แดงดูเขาหน่อยเจ๊แดง
0: กลับบ้านไม่ได้ประคานทางรถไฟน้ำท่วมหมดเลย
1: โอ้น่าสงสารเนี่ย
0: ครับเมื่อวานนี้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: สั่งการให้
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึง
1: หน่วยงาน
0: สังกัดทั่วประเทศ
1: ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ
0: ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: ฝนมันตกหนักแล้วต่อเนื่องด้วย
0: โดยสั่งการให้ระดมรถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กระจายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ประสบภัย
1: เพื่อร่วมกันเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุน
0: ภารกิจช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยครับนายพิพัฒน์นายพิพัฒน์ฉิมพี
1: หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ย
0: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สามบ้านโป่งรายงานว่าเมื่อวานนี้ตอนตีห้ารถครัวสนามเคลื่อนที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจำนวน2คัน
1: พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ5ราย
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เนี่ย
0: 10รายสังกัดนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์3บ้านโป่งจำนวนเจ้าหน้าที่อุทยานภูผาม่าน8ราย
1: แล้วก็สังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เนี่ย
0: ขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: เดินเคลื่อนที่จากอุทยานแห่งชาติเอราวัณและอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
1: เดินทางไปยังจังหวัดปราจีนบุรี
0: ช่วยเหลือพี่น้องปราจีนบุรีหน่อย
1: ในมื้อเช้าเลย
0: นะครับรวมรับประทานมื้อเช้าด้วยผัดเมนูผัดมะละกอใส่ไข่พันกล่องครับอร่อยนะ
1: มะละกอใส่ไข
0: ่เออไม่ต้องใส่หมูหรอกกระเทียมเยอะๆเนี่ยเพื่อจัดเตรียมไว้สำหรับไปมอบให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและภัยธรรมชาติที่จังหวัดปราจีนบุรี
1: และที่ค่ายจักรพงษ์เนี่ยนะ
0: ไปที่ค่ายจักรพงษ์เลย
1: ที่กำลังฟังกันอยู่เนี่ย
0: ทำให้เจ้าหน้าที่ผมได้เป็นผู้ประสบภัยแล้วนะอยู่สถานีบอกคุณลุงขา
1: อ
0: ันนู้นหนูอันนู้นกลับบ้านไม่ได
1: ้โอ้น่าสงสารเนาะ
0: กลับไปก็เจอน้ำมาเด้
1: ออกไปเจอน้ำอยู่สถานีก็ระวังไฟดูดนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน
0: เจ้าหน้าที่ค่ายจักรพงษ์ก็ ร่วมกันสนับสนุนกำลังพลรถครัวสนามน้ำดื่มไปยังจุดวิกฤตเพิ่มเติมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
1: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว
0: นะครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีสุชาตินะ
1: นี่เขาไปปรุงอาหารให
0: ้เออคนที่ชอบว่ากันจังรู้จักคุณน้อยไปแล้วเนี่ยเนี่ยรู้จักจริงหรือเปล่าน ะท่านก็ดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะ
1: ไปปรุงอาหารให้กินในชาวปาจินนี่นะ
0: ครับเอาวันหลังว่างๆเอากาแฟชงให้ท่านดื่มหน่อย
1: กาแฟ
0: แฟลิซ่าเอ็มแล้วก็
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได
0: ้ดื่มแล้วสดชื่นครับใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานก็ไม่ขึ้นแล้วก็จะได้สดชื่นกันทั้งวัน
0: ครับผมได้เลยนะ
1: ดื่มเบาหวานรับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้
0: เขาไม่ได้ใส่ไขมันทรานเหมือนกันเลยกับโกโก้ความหวานที่เกิดขึ้นนี่ก็ใช้ซูคราโลส
1: แล้วไขเรื่องมันล่ะ
0: ถ้าเป็นกาแฟเนี่ยใช้ถั่วขาวถ้าเป็นโกโก้ใช้มะพร้าว
1: อันนั้นใช้มะพร้าว
0: แต่กาแฟมันไม่ออกหวานเลยนะเพราะว่าความขมของโสมถังเจ้าเก่ากี
1: ้
0: เห็ดลิ้นจือและกระชายดำมันกบหมดเพราะนั้นไม่หวานนะอยากกินหวานก็ตักโกโก้ใส่เข้าไปสิ
1: ผสมเข้าไปได้
0: จ้าบเลยนะ
1: จะออกรสหวานหน่อย
0: ซื้อไอ้ตามเป้าหมายแล้วกันก็แถมสบู่ให
1: ้
0: สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอบฟูงจากลุงช้าง
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกใน4ถุงก็ให้ก้อนหนึ่งถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุงก็ให้ก้อนหนึ่งนะ
1: ต้อง
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายไม่ได้นะไปซื้อกับคุณปีดานี่ไม่ได้เลยนะ
1: เดี๋ยวจะได้สบู่อื่นไป
0: มันจะมาดูแก้คันเนี่ยปอกวันนี้อีก 3-4 วันคันหายคันเนี่ยนี่จะคันใหญ่ก็ไม่รู
1: ้เอ๊ะวันนี้ไปไหนเนี่ย
0: ดอนปู
1: ดอนปูศรีประจันนะไปอุดหนุนตะบิดาเขาหน่อยเน
0: ี่ยไม่กล้าไปธรรมดาต้องไปเขื่อนป่าซักไม่กล้าก
1: ลัวอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ป่าซักก็ปล่อยน้ำ7ประตู7บานน่ะ
1: โอ้กลัวน้ำไง
0: กลัวน้ำดิเป็นโรคพิษสุนัขบ้าป่ะไม่รู
1: ้สงสัยต้องไปฉีดยารอบสะดือแล้วล่ะ
0: ที่โคราชผักเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นแพงสุดนะผักบุ้งแม่ค้าบอกใกล้จะกินเจละฝนก็ตกทีน้ำก็ท่วมผักชีก็เสียหายเนี่ย
1: ผักก็ราคาแพงเนี่ย
0: โอ้โหที่ตลาดสดในอำเภอพิมายนครราชสีมาเพราะว่าบักผักบางชนิดได้ปรับราคาขึ้นเยอะเลย
1: ค่อนข้างมากด้วย
0: ครับผักมีขึ้นราคาขนาดเรียกว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยมะเขือเปาะถุงใหญ่10กิโล600บาทต่อกิโลละ60บาทเลยนะ
1: โอ้โหแพงอะนะ
0: ครับผม
1: ผักเนี่ยนะ
0: อันนี้เขาไม่มีรายละเอียดมาให้เราดูว่าอะไรกิโลละเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มครับรับน้ำเหนือเตรียมเตือนประชาชนริมน้ำพร้อมอพยพนะครับ
1: ก็อยู่ริมแม่น้ำก็
0: โทรแทรกมาพอดีนะบอกใหม่เนี่ยโทรหาลุงช้างจะสั่งซื้อสินค้าอะไรเนี่ยอย่าพูดเลยว่าสั่งบ่อยไม่รู้จักจำมั่งอะไรเงี้ยมันจำไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเนาะก็ต้องบอกว่า มันมากันทุกวันวันแล้วไม่ใช่น้อยๆอ่ะ
1: ข้าสั่งกันมา
0: ครับบางทีก็สับสนบางทีเรานั่งจัดรายการอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าในบัญชีเก่ามีหรือเปล่าถ้าเผื่อว่าบอกใหม่แล้วมันจะได้เร็วด้วยถ้าให้เราไปหาเองก็โอ้โห
1: ใช้เวลาน
0: ะครับเพราะว่าผมไม่ได้จดไว้กับโทรศัพท์ตัวเองไงอาจจะกินจะใช้จะบอกใหม่ไปไปแล้วนะโทรมา0812901691 หรือเบอร์โชเล่ก็0819244377081924437
1: นะ
0: คุณปิดาก็บอกจังเลยไม่บอมบอมไม่ยอมบอกชื่อเขาเลยแหมเบอร์ผมเนี่ยไม่บอกเลยนะบอกทำไมเอาสบู่ไปขายแกงกับผมอ่ะคนอะไรขายสบู่แก้คันฟอกที3วันหายคัน วันนี้เขาไปนี่นะ
1: วันไหนอ่ะ
0: ดอนปู
1: ศรีพระจันทร์เนี่ยนะ
0: สุพรรณบุรีนะจ๊ะ
1: เอาไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรามีไปขายเนี่ย
0: เมื่อวานเขามาเบิกมารักขี้นกไป
1: เอาไปแล้ว
0: ครับมารักขี้นกนี่สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่เนี่ยสามารถรับประทานมารักขี้นกของลุงช้างได้เลยนะ
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: ครับผม
1: ยาโรงพยาบาลนี่แหละ
0: ใช่นะครับกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลกันไปเลยราคาก็ไม่แพงกัน300บาท
1: กระปุกหนึ่ง300 2กระปุกก็600อ่ะนะ
0: 2กระปุกไม่เสียค่าส่งไง
1: ใช่สั่งซื้อกัน
0: ครับ
1: ราคาเดียวกันกับทางด้านของ
0: งาดำ
1: มันงาดำนี่แหละ
0: งาดำนี่เขาต้องกินก่อนนอนเท่านั้นนะแต่กินเวลาอื่นไม่ดีหรอก
1: ไม่ดีไง
0: โอ้ตอนคนเรามันนอนราบไปกับพื้นเนี่ยแล้วก็ในร่างกายอวัยวะภายในเนี่ยการเผาผลาญพลังงานมันน้อยลงไงน้ำมันงาดำมันก็เดินทางไปตามข้อตามกระดูกไปเคลือบกระดูกล้อข้อต่อของร่างกายแล้วได้ดีกว่าตอนเรายืนบางคนบอกกินช้าไม่ได้เลยเขาบอกให้กินก่อนนอนดื้อ
1: นาน
0: ลั่นหรือตีตายดื้อจริงๆลูกไข่หวาดกินก่อนนอนนะแม่นะ
1: นานนะ
0: คร
1: ับ
0: กระปุกนึงกินได้เดือนนึงแต่ควรจะซื้อ2กระปุกจะได้ไม่เสียค่าส่ง
1: ของกระปุกไม่ต้องเสียค่า
0: หรือจะซื้องาดำกระปุกนึงมาลักกินนกกระปุกนึงก็ได้ไม่เสียค่าส่งหรอกเพราะราคาเดียวกันนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็มีเยอะแยะดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่า
1: ลุงช้าง 100% เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ซื้อกันได้เลย
0: ครับเขื่อนเจ้าพระยาเขาก็เมื่อวานตอน 4 โมงเช้ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะท่านเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าว
1: ว่าไงกันล่ะ
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการ
1: สั่งการในที่ประชุมให้ทุกฝ่ายเนี่ย
0: จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม
1: พื้นที่กำลังน้ำท่วมเนี่ยจัดระดับให้ดี
0: ปวดหัวแทนนายกเน
1: าะจัดปฏิบัติทีมแก้งานไปงานเนี่ยนะ
0: นี่จะเป็นทำไมวะเนี่ย
1: อ้าวเขาก็เป็นกันนะ
0: นะมันยุ่งจริงนะ
1: เหนื่อยนะ
0: ไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาไอ้ทันใจไอ้นู่นไอ้นี่ก็บอกไม่ดีไอ้นั่นก็บอกสงสารไอ้นี่ก็บอกสมน้ำหน้าโอ้เหนื่อยนะใครเป็นลองเป็นดูสิแค่นายกลิเกนี่ยังปวดหัวจี๊ดเลย
1: ปวดหัวจี๊ดแล้วนะ
0: โดยเฉพาะฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งแม่น้ำท่าจีนเนี่ยฝั่งทั้งสองที่เนี่ยนะเขามีการเตือนประชาชนรวมถึงผู้ว่ากทม.ด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องขออยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาอย่ามีธุระไปไหนนะแล้วก็เร่งสูบระบายน้ำในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วอย่างต่อเนื่องมันลดแล้วแต่ยังว่าอย่าเพิ่งไปย่ำใจมันนะครับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนชพยาขณะนี้ปรับเพิ่มการระบายอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้นะ
1: เมื่อวานเนี่ย
0: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาบอกเล่า90ไปฟังกัน
1: บอกเล่า90กันเนี่ยนะ
0: เกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นทานไทยทิพย์อดสดสูตรดั้งเดิมนะของเท่าไหร่อ่ะ200บาท
1: 200เนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแล้วแถมฟรีให้กล่องหนึ่งนะ
1: แถมให้1กล่องเลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นแบบชนิดแคปซูลนี่นะ
0: ไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาไม่ได้ปวดมากมายอะไรมันลำคาญ
1: รับประทานชนิดแคปซูลก็กระปุกละ300เนี่ย
0: ไปซื้อกับตัวแทนก็ได้หรือจะให้ลุงช้างส่งอย่างน้อยก็2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: นั่นสิ
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ5กระปุกแถมกระปุกนึงนะ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกกัน
0: ครับ
1: นั่นไอทิปโอสดเนี่ย
0: ชนิดแคปซูลเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยเรียกว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยนะอันนี้ควรจะรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแควพัดเน
0: ี่ยกระปุกหนึ่งก็290บาทนะครับ
1: ซื้อ2กระปุก500ซื้อ4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกนะ
0: ครับผม
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ใช่
1: รับประทานไทยแควพัดเนี่ย
0: โทรหาลูกช้างครับ
1: 0812901691
0: 091-290-1691เพิ่งรู้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยอย.สนับสนุนให้ประชาชนรอบรู้เพื่ออยู่อย่างมีคุณภาพ1ตุลาคมตรงกับวันกาแฟโลกอย.แนะ3ทริคควรรู้ดื่มกาแฟสำเร็จรูปเลือกกาแฟแบบไม่หวานนะนี่นะของเราเนี่ยไง
1: ไม่หวาน
0: หรือเลือกแบบหวานน้อยเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานจำกัดการดื่มต่อวันดื่มในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มร่วมกับเครื่องดื่มชนิดอื่นนะเอากาแฟลิต้าเอ็มเป็นผสมกับกาแฟใครไม่รู้ไม่ได้เมื่อวานมันกาแฟโลกเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ย
1: รู้หรือไง
0: คลาผมวันนี้ก็อย่าลืม 4 โมงเย็นนะ
1: วันนี้ไปกันที่ตลาดนัด
0: ดอนปรูศรีประจัน
1: สุพรรณบุรีนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องชะแล้มไม่ปวดท้องเจอกัน
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันนะ
0: เมื่อวานนี้พลตำรวจตีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวลงบนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตามติดตามการอำนวยการความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่อยู่ระหว่างการ ติดตามสัมภาระหายไง
1: พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
0: ช่วยเหลือหน่อยจริงๆนะสัมภาระไม่ได้หายหรอกแต่มันไหลลงมาช้าม
1: ันช้ามันคนงานมัน
0: มีน้อย
1: อื่นกันเยอะ
0: ไปทำอย่างอื่นไปช่วยก็วิทย์น้ำบ้างอะไรบ้างนะ
1: แล้วก็ช่วยชาวต่างชาติกันด้วยเนี่ยนะ
0: ครับผมแต่ว่าทุกคนไงแฮปปี้นะได้กันหมดได้ครบทุกคนแหละ
1: มันก็ช้าบ้างเป็นธรรมดา
0: ครับต้องยอมรับสภาพความเป็นอยู่ของคนไทยเราในช่วงนี้ไม่มีความสุขสักจังหวัดเดียวนะ
1: น้ำก็ท่วมเนี่ยนะ
0: ครับการปฏิบัติการครั้งนี้มุ่งไปให้ผู้โดยสารได้รับการดูแลความปลอดภัยและความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
1: โดยตำรวจท่องเที่ยวพร้อมประสานความช่วยเหลือ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารระหว่างติดตามสัมภาระครับ
1: ได้ทุกคน
0: ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะตำรวจท่องเที่ยวนะครับ
1: โดยเฉพาะตอนนี้ก็พบตร.คนใหม่อ่ะนะ
0: โอ้บิ๊กลาน
1: ทำงานแล้ว
0: เป็นนายกสมาคมมวยด้วยนะน่ะ
1: โอ้แต่มวยไม่ได้เหรียญทอง
0: เลยเดี๋ยวสมัยหน้าดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นตอนนี้คุณจักรทิพย์เป็นไงน่ะนักกีฬาคว้าไปกี่เหรียญแล้วน่ะ
1: โอ้3เหรียญทองอ่ะนะ
0: เออ
1: 3เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้หมดเลย
0: ใช่
1: เก่งเนี่ย
0: แล้วก็ว่าแกตัวสูงนะพี่แป๊ะเนี่ยนะพอยืนคู่กับไอ้เจ้าบิวโอ้โหอยู่เสมอหัวไหล่นะเขาบอกเฮ้ยอดีตผบ.ตร.เหรอไม่เท่าไหร่
1: เลยไม่เท่าไหร่นะ
0: ไปยืนแล้วหัวไม่ถึงไหล
1: ่ว่ากันไปนะ
0: ใครที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆนะ
1: อ้าวรับประทานโฟกัสกันนะ
0: คราผมกล่องละ390บาทครับ
1: กล่องจะสีเขียวๆกล่องเดียวเท่านั้นแหละ
0: จะได้เยี่ยวกล่อง
1: ใช
0: ่3กล่อง 1,000 2กล่อง700
1: โฟกัสเนี่ย
0: ครับก่อนจะไปฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆเอางานกฐินให้เขาหน่อย อย่าเบื่อก่อนนะอย่าเบื่อกันทำบุญนะอย่าเพิ่งเบื่อศาสนาเรานะครับไม่ว่าศาสนาอะไรก็อย่าไปเบื่อก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีสอนให้ทุกคนแบ่งปันรู้จักการให้บ้างนะครับ
1: แบ่งปันช่วยเหลือกันไปทำบุญกันไป
0: ครับเราสองคนไม่ได้อะไรอ่ะมันชว่าได้นะไม่เอาตังค์ด้วย
1: ประกาศให้กับทางวัดเขา
0: เมื่อวานเมื่อปีที่แล้ววัดโคกหม้อใส่ซองมาให
1: ้
0: สองคนผมได้ 3,000 ผมกลับไปเป็นเจ้าภาพหมดเลย
1: ถวายทั้งคืนไป
0: ครับผม
1: อ้าวเชิญเที่ยวร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินธรรมคีทุกวัดเนี่ยนะที่บอกมาเนี่ยเลือกเอาก็แล้วกัน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นกองละ500กองละ 1,000 หรือจะจัดลงทันเลยก็ติดต่อทางวัดได
0: ้5บาท10บาทได้เลย
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเบ้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายน3นักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขะแยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: เดี๋ยวเราเอาปากกาวงไว้ก่อนวงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอ่านต่อเนาะ
1: เอาแค่วันที่8ก็แล้วกันนะ
0: เพราะว่าถ้าไม่อ่านหมดเลยก็เดี๋ยวเสียเวลาฟังข่าวฟังสปอร์ตเขาเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเดี๋ยวฟังกันต่อ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาครับอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนีไปไหนนะจ๊ะเดี๋ยว

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิสฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิสฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมรู้สึกว่าตัวคน

0: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
2: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันหนึ่งพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
3: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสส
4: ส.ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิ

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0819244377โทร0819244377

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ชูโกโก้

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับช
1: ั่
0: วโมงนี้ก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
1: นครนายกกับ89.75 FM เนี่ยนะ
0: แหมพี่น้องนครนายกถ้าฟังอยู่ดิเล่าสถานการณ์น้ำให้เราฟังกันบ้างเนาะเป็นยังไงกันบ้างเป็นห่วงเป็นใยเหลือเกินนะ
1: ห่วงกัน
0: ครับส่วนพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็รับกันเต็มๆอีกแล้วเพราะเมื่อวานนี้ปล่อยเยอะนะครับ
1: ปล่อยลงมา
0: ปล่อยจากระบายระบายเยอะเลยนะครับก็ต้องเห็นใจแหละระบายน้ำช่วงบ่ายนี่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรน้ำท่วมตำบลหาดอาสาชาวบ้าน400หลังคาเรือนต้องเร่งกันอพยพนะครับ
1: พยพกัน
0: ครับเมื่อวานตอนเที่ยงๆในข่าวนี้ก็ส่งมาเราจากกรณีกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยากลางดึกที่ผ่านมา 2,200 มาตอนเที่ยง 2,400 เลยครับส่งผลในระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากวันก่อน24เซนติเมตรฟังดูเหมือนน้อยนะ
1: 24เซนติเมตรเนี่ย
0: ไม่น้อยนะครับโดยณเวลาปัจจุบันเมื่อวานนี้นะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,604 ลูกบาศก์ล้าน2,604 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานีวัดน้ำ43เจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่17.81 เมตรรอทอกรนี่ระดับน้ำทะเลปานกลางไงนะแล้วก็ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: ส่วนปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเนี่ย
0: อยู่ที่ 15.46 เมตรนะระดับน้ำทะเลปานกลาง
1: ห่างจากตลิ่งเท่าไหร่นะ
0: 0.88 เมตรนะครับไม่ยังไม่ถึงเมตรนะ
1: ห่างเพียงแค่นั้นนะ
0: ครับจนกระทั่งเมื่อเช้านี้ 8:00 นเนี่ย
1: เขื่อนเจ้าพระยา
0: ก็ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 2,300 เป็น 2,400
1: เพิ่มขึ้นไป
0: ในเวลาเมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงนะครับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: เพิ่มเข้าไป
0: จะคงอัตราดังกล่าวต่อไปจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกครับสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนะโดยมวลน้ำได้ล้นกระท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1: หาดตะปนหาดอาสาอำเภอสัพพยา
0: น่ะท่วมไปแล้ว400กว่าหลังคาเรือระดับน้ำสูงสุดท่วมสูงถึงระดับเอวนะครับ
1: ทำให้ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจร
0: ทั้งเร่งอพยพขนย้ายข้าวของนะตลอดจนทรัพย์สินมีค่าที่อาศัยพักนอนพิงชั่วคราวในเต็นท์ริมถนนคันคลองมหาราชเนี่ยนะ
1: ตั้งเรียงรายกันเป็นแนวยาวหลายกิโลด้วย
0: ตั้งไว้ยังงานวัดเลยคุณผู้ฟัง
1: โดยเฉพาะหมู่สามตำบลหาดอาสาเนี่ยนะ
0: บอกปีนี้

0: อ่ะสถานการณ์อาจจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่มันมาเร็วไปหน่อย
1: น้ำมันมาเร็วเนี่ย
0: ทางเทศบาลก็ได้ประกาศแจ้งเตือนให้เก็บข้าวของล่วงหน้าตั้งแต่2วันก่อนแล้ว
1: ทำให้ทรัพย์สินไม่ได้เสียหายอะไรมากมาย
0: สำหรับตนและครอบครัวต้องย้ายออกมานอนริมถนนซึ่งยังไม่รู้ว่
1: า
0: สถานการณ์จะกินเวลานานสักเท่าไหร่อาจจะเดือน2เดือนก็ได้นะ
1: ก็เป็นได้คนในพื้นที่เป็นยังไง
0: คุ้นเคยกับปัญหาน้ำท่วมมีอย่างดีครับ
1: แม้นว่า
0: จะไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะสร้างความเสียหายและกระทบต่อสุขภาพจิตแต่ก็ต้อง
1: สู้กันไป
0: ยิ้มสู้ด้วยนะ
1: ยิ้มสู้กันไป
0: ครับผม
1: ผู้ประสบเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ประสบภัยเนี่ย
0: ประสบภัย
1: จากน้ำนี่แหละ
0: โชเล่ก็ประสบภัย
1: เป็นไงอ่ะ
0: เมียบ่นเนี่ยโอ้ภัยธรรมชาติไอ้เนี่ยนะ
1: เมียบ่นไม่เท่าไหร่ไอ้กินหวยหวยกินเนี
0: ่
1: ยเยอะหน่อย
0: แม
1: ่
0: ไม่ใกล้ไม่ใกล้ไม่เคียงกันเลย
1: ซื้ออะไรอ่ะ
0: แม
1: ่ซื้ออ่า22ไง
0: มันออก701แล้วมันออก2ตัวล่าง70อย่างเงี้ยมันจะมาได้ไงเราไม่มี2สักตัวเดียวเออหลอกเราอีกแล้ว
1: ผลสุดท้ายก็กินกันไป
0: ใช่เหนื่อยกันต่อเน
1: า
0: ะ
1: เหนื่อยการหากินกันไป
0: ครับ
1: เดือนนึง2งวดเนี่ย
0: โอ้เดือนละ2งวดเท่านั้น
1: ข่าวหวยเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ก
0: ินทุกวัน
1: น่าเห็นใจ
0: อ่ะโทรหาลุงช้างครับ081
1: 290
0: 1691 081
1: 290 1691
0: โทรหาลุงโชเล่ก็ได
1: ้081
0: 924
1: 4377เนี่ยนะ
0: 081
1: 924
0: 4377
1: เจ็ดนี่แหละ
0: วันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังอยู่หน้าเขื่อนป่าสักนะทีมงานวันนี้เราไปลงที่ตลาดนัดบ้านดอนปรูครับ
1: สีประจันสุพรรณบุรีไปขายกันอยู่ที่นู่นนะนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: มาเยอะแล้วกาแฟลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มโกฟอร์กัสมารักกินกน
1: ้
0: ำมันงาดำเอาไปไม่เอาไปอยู่โกโก้ไม่ได้ไป
1: ไม่ได้ไปไง
0: พี่ฉลามกินไม่ได้บอกเวียนหัวกินแล้วแพ้ท้องมาไม่รู้นะ
1: มีน้ำยาจะแพ้ท้องได้ยังไง
0: เออเน
1: า
0: ะ
1: ว่ากันไป
0: สถานการณ์น้ำในจังหวัดนนทบุรีผู้สื่อข่าวตะเวนสำรวจในพื้นที่จุดเสี่ยงพบว่า
1: บ้าน
0: บริเวณท้ายวัดตำหนักตำบลท่าทรายเนี่ยนะ
1: อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำในแม่น้ำเริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของท้ายวัดแล้วนะครับ
1: แต่ก็ยังไม่สูงนะ
0: ทำให้วัดต้องนำกระสอบทรายมาสร้างแนวป้องกันไว้ที่บริเวณทางเข้าออกของวัดเนี่ยครับ
1: ป้องกันน้ำเข้าวัดในขณะเดียวกันเนี่ย
0: บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ฝั่งบางสีเมือง
1: ผู้สืบข่าวพบว่าน้ำเนี่ยเริ่มไหลซึมแล้ว
0: ขึ้นมาบนถนนแล้ว
1: แล้วก็จุดเนี่ยเป็นยังไง
0: น้ำท่วมสูงทุกปีหากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น
1: เนื่องจากว่า
0: เป็นพื้นที่ที่ติดอยู่กับแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ทำให้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะ
0: ส่วนซอยนรินทร์กลึงซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางไผ่
1: แล้วก็เป็นชุมชนที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ผู้สื่อข่าวพบว่าตอนนี้น้ำท่วมซอยทั้งหมดแล้ว
1: ทำให้ผู้คนที่เดินสัญจรผ่านไปมาลำบาก
0: ต้องลุยน้ำเข้ามาออกเข้าออกนอกเข้าในชุมชนนะครับ
1: ส่วนรถยนต์ก็ไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้
0: ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเกือบล้นเท่ากับแนวตลิ่งคอนกรีตริมเขื่อนแล้ว
1: หากว่ากรมชลประทานเนี่ยเร่งผันน้ำเพิ่มเติมขึ้นอีก
0: จะทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นเข้าท่วมชุมชนต่างๆที่อยู่ติดริมแม่น้ำตลอดแนวครับ
1: มันต้องท่วมอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ยังไงเขาก็ต้องพร่องออกมาเยอะนะ
0: จะท่วมยาอะไรก็ดูงูเงี้ยวเขี้ยวคอนะมันก็หนีน้ำมามันก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะครับ
1: มันก็หนีน้ำเหมือนพวกเราอะนะ
0: ครับ
1: ดูแลกันด้วยเรื่องของน้ำเนี่ยนะ
0: ครับส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ว่ากันไป
1: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสารโปรตีนนะ
0: ครับ
1: ไปเติมไปเต็มให้กับร่างกาย
0: แต่จะดูแลร่างกายของเราภายในของเราโดยองค์รวมนี่ก็ไบโอนะฮะ
1: ไบโอดีนี่ก็กระปุกละ690บาทเนี่ยนะ
0: 100ครับศูนย์ครับ
1: พันซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาทครับ
1: แถมให้1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ยนะ
0: ถ้าจะดูแลสายตาก็ด้วยยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์นะ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
0: กระปุกหนึ่งมี30เม็ดครับดีแคร์
1: ซื้อ2กระปุก650บาท
0: อันนี้มี60เม็ดเลย2
1: ครับไม่แนะนำไม่ซื้อกระปุกเดียวนะ
0: ครับผม
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกก็ได้
0: อันนี้เป็นซอฟเยลนะ
1: ซอฟเยลนิ่ม
0: ถ้าเป็นแคปซูลต้องเป็นยาหญ้าบิงครับ
1: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ด800บาทครับ
1: ซื้อ2กระปุกก็ 1,500 บาทเนี่ย
0: ก็มีส่วนลดนิดนึงเนาะแต่ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเขามีของแถมให้ไม่รู้อะไรเหมือนกัน
1: ยาหญ้าบิงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย
1: ังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเ
0: ลยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลังจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1: ได้แจ้งเตือนบอกว่าเขื่อนพระราม6เนี่ย
0: จะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่ในวันเนี้ยวันพรุ่งนี้อีกวันนึงด้วยนะครับ
1: 1ถึง3เนี่ยนะ
0: ครับส่งผลในระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร50นะ
1: โอ้เยอะอ่ะนะ
0: ครับผม
1: น้ำขึ้นเนี่ย
0: พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษได้แก่
1: อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยา
0: อ้าวเป็นห่วงนะครับคุณแม่คุณพ่อ
1: ด้วย
0: ที่อยู่ที่อยู่วัดร้อยไร่อะนะวัดติดกับแม่น้ำเลยนะประหลักนะ
1: ผู้ช่วยกันยาดูแลน้ำไม่ดีนะ
0: ดูแลหุงหาทางอาหารมาเลี้ยงพวกลิเกก็ด้วย
1: ลิเกไม่ได้ไปเล่นนะตอนเนี้ยเดี๋ยวมาเลี้ยงไหว้ครูก็แล้วกัน
0: ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพิ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำยกสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงครับ
1: เอาจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย
0: แล้วก็ดูแลกลุ่มป่อบางนี่อันเนี้ยมันเป็นสโลแกนไปแล้วยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์แล้วก็ดูแลกลุ่มป่อบางนี่เป็นสูตรสำเร็จเลยนะ
1: ผู้ป่วยจิตเตียงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ก็ลำบากอยู่ยังไงก็เนี่ยไบโอดีแกรับประทานเนี่ย
0: โอ้ถ้าติดเตียงมันจะกินทั้งแคปซูลไม่ได้ก็ฉีกแคปซูลออก
1: แล้วไง
0: เอาผสมกับโกโก้สิ
1: โอ้กับน้ำร้อนเนี่ยนะ
0: เออแม
1: ่ชื่นใจนะผู้เฒ่าผู้ป่วยเนี่ยนะ
0: โกโก้หอมกลุ่นอร่อยชื่นใจแถมยังมีไบโอผสมเข้าไปด้วย
1: ชื่นใจนะรับประทานกัน
0: 2กล่อง500แพงที่ไหนเรา
1: ไม่แพงอ่ะนะ
0: จำเลยบอกเนี่ยทําไปสถานีบ้านหมอก็บอกแพงยังไม่ได้กินของเราจะรู้ได้ไง
1: เดี๋ยวไปสถานีเขาจะเอาของก็มาขายให้ละมั้งอ่ะนะ
0: เดี๋ยวตีตายเขื่อนพระราม6ขนาดนี้เปิดระบายน้ำครบทั้ง6บานแล้ว
1: ครบแล้ว
0: ต้องเร่งพร่องน้ำรับมวลน้ำที่จะไหลมาทางต้นน้ำโดยระดับน้ำบริเวณหน้าเขื่อนลดลงเล็กน้อยนะครับ
1: แล้วก็การระบายน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะ
0: 531.45 บาลูกบาทเมตรต่อวินาที
1: สถานการณ์บริเวณท้ายเขื่อน
0: ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
1: เนื่องจากคลองระพีพัฒน์และก็คลองนครหลวงเนี่ย
0: มีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100%
1: ทำให้มีการจำกัดในการรับน้ำเพิ่มนะ
0: ถือว่าคอจำกัดและรับไม่ได้อีกแล้วเนี่ย
1: นั่นสิ
0: เนี่ยเขื่อนแห่งแรกของประเทศไทยเรานะเนี่ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: เขื่อนพระราม6เนี่ยเป็นเขื่อนแห่งแรกเลย
1: โอ้
0: นะครับที่เรามีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำไว้เนี่ย
1: พระราม6เนี่ยนะ
0: อยู่ที่ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
1: อันนี้มีมานานแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ก
0: ็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ย6ประตูเนี่ยประตู6บานเปิดหมดเลยพอกับเขื่อนป่าสัก7บานเปิดหมดเหมือนกัน
1: ร่องน้ำออกไป
0: ครับผม
1: ย้อยมันออกไปบ้างนะ
0: เป็นห่วงเป็นใยทุกจังหวัดนะฮะ
1: อยู่กติกแก่แม่น้ำก็ลำบากกันหน่อยนะ
0: ชาวบางเลนก็ประหวาน้ำท่าจีนจะทะลักขนกระสอบทรายทำแนวป้องกันบอกไม่มีสัญญาณเตือนปีนี้ท่วมหนักมาก
1: ไม่มีสัญญาณเตือนไม่แจ้งเตือนกันก่อนล่วงหน้า
0: บางเลนนครปฐมนะครับถึงที่ตลาดบางปลาหมู่3ตำบลบางปลาอำเภอบางเลนเนี่ย
1: นครปฐมน้ำเข้าขังที่ตลาดนั่นน่ะ
0: แล้วก็ชุมชนของชาวบ้านหลายหลังคาเรือแล้ว
1: มีแนวโน้มว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกอ่ะ
0: ไม่กี่วันนี่แหละเนื่องจากสถานการณ์น้ำเหนือก็จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางแล้วก็
1: กรุงเทพมหานครเนี่ยนะ
0: มาช่วยกันหน่อย
1: ช่วยแบบไหนอ่ะ
0: มาช่วยยังไงก็ได้ดิให้คนแก่ในปลอดภัยผู้สูงวัยปุ่มปอบางเนี่ยรถไฟฟ้าเนาะโอ้โหจอดน้ำท่วมเป็นแถวเลย
1: เสียหายนะรถ
0: ปีที่แล้วที่หาดใหญ่ยังไม่จบเลยนะน่ะ
1: รถจมน้ำเนี่ย
0: ครับ
1: หายก็ลำบาก
0: มวลน้ำเข้าสู่บ้านเรือนมีการจับตาดูระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนนะแล้วก็คลองท่าสารด้วยซึ่งเป็นการระบายน้ำมาจากกาญจนบุรี
1: หากมีการปล่อยน้ำมาจากเขื่อนกาญจนบุรี
0: ก็จะอาจจะมาสมทบกับมวลน้ำที่มาจากสุพรรณบุรีที
1: ่แม่น้ำท่าจีน
0: จะทำให้มวลน้ำสูงเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่การเกษตร
1: ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ด้วยกัน
0: ชาวบ้านบอกว่าปีนี้ไร้สัญญาณเตือนว่าจะมีน้ำปริมาณไหลเข้ามาในพื้นที
1: ่
0: ปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมาก
1: ทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวเนี่ยนะ
0: ไม่ได้เตรียมรับสถานการณ์แม้จะเคยชินกับน้ำท่วมแล้วล่ะ
1: โดยเฉพาะแม่น้ำท่าจีน
0: ปีนี้น้ำมามากกว่าปีที่แล้วครับ
1: มีแนวโน้มจะท่วมขึ้นอีกนะ
0: สิ่งที่ทำได้ก็คือการติดตามสถานการณ์ข่าวจากงานหน่วยงานรัฐบาลเพื่อเตรียมตัวยกของแล้วก็นำยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัย
1: ยกของขึ้นที่สูงรถลาก็ไปหาที่จอดที่ตรงสูงกันนะ
0: ครับ
1: ไม่มีที่จอดต้องมาจอดบ้านโชเล่นี่ก็ได
0: ้โอ้โชเล่มีจอดได้ดีจักรยานสักคันได้ไหม
1: ได้อะนะ
0: เต็มหมดแล้วนี่
1: อืม
0: ที่เกต10คนรถ10คันเนี่ยจะเอาจอดตรงไหนหมดเรา
1: อืม
0: ใครว่าเกชนที่ไหนนะป้ายแดงทั้งนั้น
1: มีป้ายแดงนะ
0: ครับ
1: ป้ายมือสองก็เดี๋ยวโดนรถน้ำท่วมมาขายลำบาก
0: ครับโอ้ไปซื้อรถป้ายแดงดีที่สุดตอนนี้รถเต้นมือสองนี
1: ่รถน้ำท่วมทั้งนั้นเนี่ย
0: มารับรองรับประกันยังไงก็ไม่อยากจะเชื่อเลย
1: โอ้แล้วปีนี้ท่วมเป็นแสนคันมั้งผมว่า
0: โ
1: อ้เต็มไปหมดน้ำ
0: ท่วมสงสารสงสารเจ้าของรถบางคนยังผ่อนไม่หมดเลย
1: นายเห็นใจนะคนที่ถูกน้ำท่วมรถ
0: มันส่งไม่หมดก็ไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ยึดไปยึดไปเลยผมไม่เอาแล้วไม่ส่งแล้ว
1: ไม่มีเงินส่งอะนะ
0: เออ
1: เอาว่ากันไป
0: ครับ
1: อ้
0: าวมาละคีนกนะกินพร้อมกับยาโรงพยาบาลได้เดี๋ยวพูดทุกวันแหละ
1: มาละคีนกเนี่ย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะท่านที่ไปหาหมอเนี่ยนะ
0: หมอบอกเป็นเบาหวานคุณเป็นเบาหวานเข้าแล้ว
1: เดี๋ยวคุณไปรับยาเบาหวานมากินที่บ้านนะ
0: ครับ
1: คุณก็รับประทานมาลากินกนี่นะ
0: มาลากินกไม่ใช่ยานะแต่คนโบราณเขากินกันอยู่
1: จากรั้วบ้านเนี่ยขมนะมาละเนี่ยแต่มันเป็นแคปซูลแล้วมันรับประทานง่าย
0: เป็นซอฟเยลซอฟเยล
1: ซอฟเยลนะเป็นซอฟเยลสกัดออกมานิ่มๆ นะ
0: นิ่มๆไม่มีกลิ่นรับประทานง่ายพร้อมยาโรงพยาบาลเลยนะ
1: มาละขี้นกนะ
0: 60เม็ดต่อขวดนึงอ่ะ300บาทซื้อ2ขวดไม่เสียค่าส่ง
1: 2ขวดก็ไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ4ขวดแถมขวดนึง
1: นาน
0: เท่ากับน้ำมันงาดำมาเหมือนกัน
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนี่ก็กระปุกก็300
0: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีครอบก็กินงาดำก่อนนอนนะ
1: น้ำมันงาดำนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน4กระปุกแถม1กระปุก
0: เอาไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านอย่าให้มันก๊อบแก๊บปล่อยว่านานๆเดี๋ยวพุนนะมันพุนขึ้นมาแล้วก็โอ้โห
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดี๋ยวกระดูกสุดกระดูกเสื่อมกระดูกพุนเข้าให
1: ้ปัญหาเรื่องกระดูกหนักนี่ต้องไทยแคลพัดนะ
0: ใช่
1: เรื่องของปวดกระดูกเนี่ย
0: ครับ
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: นี่กรมป้องกันภัยเปิดรายชื่อ30จังหวัดกรุงเทพน้ำท่วมกระทบ 1.1 ล้านครอบครัวเรือน 3.3 ล้านคนที่เดือดร้อนนะครับ
1: เดือดร้อนสิ
0: ครับ
1: เดือดร้อนกันทั่วเนี่ย
0: 191อำเภอ 1,228 ตำบล 8,714 หมู่บ้าน
1: 1,177 โอ้ 100,000 1ล้านดิ
0: เออ
1: 1ล้าน
0: 177,404 ครัวเรือน
1: โอ้โห
0: คนอีกเท่าไหร่อ่ะ
1: 3ล้านกว่า
0: ข้อมูลของศูนย์บริการป้องกันภัยเวลา 6:00 น.เมื่อวานเนี่ยนะ
1: 3ล้านกว่าคนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: ครับพื้นที่อุทกภัย30จังหวัดได้แก่
1: จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์
0: อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
1: อ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยา
0: สมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายก
1: ปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรี
0: ตราดด้วยครับบุรีรัมย์ชุมชัยภูมิสุรินทร์ชุมแพรวมทั้ง
1: กรุงเทพมหานครด้วย
0: ครับผม
1: เยอะแยะไปหมด
0: ภาคเหนือเนี่ยโอ้โหเมื่อวานผมอ่านไปชิงแล้วนะเนี่ย
1: นั่น
0: เองวันนี้ก็มีมาบอกอีกแล้วนะ
1: ภาคเหนือภาคกลางเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: เอาน้ำท่วมกันทั่วถึง
0: พระนครศรีอยุธยา13อำเภอเสนาเป็นเจ้าภาพบางบานเป็นรองเจ้าภาพ
1: บางบานภาคไทยบางไซบางปลาอินเนี่ย
0: ครับแล้วก็เสียชีวิตไป1รายนะครับ
1: เออหลายอำเภอเนี่ย
0: ครับ
1: ของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะว่าชั่วโมงที่แล้วเราค้างไว้หน่อยเรื่องของเจ้าภาพที่จะไปทอดกฐินกันน่ะ
1: กฐินสามัคคีคราวนี้ก็เป็นวันที่8นะ
0: ครับ
1: วันที่7ไปยัง
0: เสร็จแล้วต่อค้างวันที่8
1: วันที่8นี่ก็จะเป็นที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเอาแล้วก็วันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนะวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวัดเวรุวัน ตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนอันนี้ก็ไปกันที่วัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทัวจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์วันที่22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขแล้วก็ปิดทองกันไม่ใช่งานลิเกนะ
0: ไม่ใช่ถ้าเป็นลิเกประกาศงี้รวยเลยเนี่ย
1: รวยเลยโชเล่รวยเลยงานกฐินนะ
0: ผมถูกหวยนี
1: ่อ้าว
0: โอ้โห
1: โอ้
0: ถูกตั้งร้อยหนึ่ง
1: เอาแล้ว
0: เอกชน
1: เอกชนไง
0: ถูกตอด
1: อะไร702เหรอใช่ไหม
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเขาว่าผมถูกเนี่ยผมยังงงอยู่ผมถูกตรงไหนเนี่ย
1: ผมไปให้ก็ได้นะ
0: เดี๋ยวไปรับให้ผมหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันถูกตรงไหนของมันปะ
1: คนมีโชคนะ
0: เอ
1: าดีแล้วมีโชคนะ
0: รัฐบาลเตือนแล้วนะ
1: ว่าไง
0: ให้เล่นรัฐบาลหน่อยอย่าไปเล่นเอกชนอะไรนักหนาเลย
1: เล่นหวยรัฐบาลเนี่ยผมก็ซื้อกระเป๋าตุงไปนะ
0: เผาเงียบจิ๊บเลยผมอะถูกทีเดียวไม่ถูกอีกเลย
1: 22ใบ
0: เนี่ยเดือนงวดนี้น้อยเพราะเงินในกระเป๋าตังค์หมด
1: เติมไม่เป็น
0: ซื้อไม่เป็นโดยเปลี่ยนธนาคารใหม่พอเปลี่ยนธนาคารใหม่ไปไม่เป็นเลยนะ
1: ว่ากันไป
0: รัฐบาลเตือน5จุดน้ำท่วมสูงในกทมหลีกเลี่ยงแล้วก็ลุยกู้คืนพื้นที่เคหะของจันทร์ล่มกล้าวด้วยนะครับ
1: ของจันทร์ด้วยล่มกล้าวด้วยเนี่ยนะ
0: คราผมรัฐบาลเตือนเลยนะนะครับนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่า
1: พื้นจุดที่น้ำท่วมสูงประชาชนควรหลีกเลี่ยง5จุดได้แก
0: ่มีที่ไหนบ้างอ่ะกรุงถนนกรุงเทพกีทาซอย9ถึง25ซอย37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ30เซนติเมตรครับ
1: 2
0: ถนนหลวงแพร่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนพหลโยธินครับ
1: 3
0: ถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังล่มเก้ารอยัลกอล์ฟแยกสุขสมานครับ
1: 4
0: ถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกญาติแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังรถไฟเทคโนครับ
1: แล้วก็5
0: ถนนสุวินทวงศ์แยกอาทัยราชราชอุทิศครับ
1: เส้นทางเนี่ย
0: สำหรับความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที
1: ่
0: เคหะของจันทร์บางกะปิโดยระดับน้ำลดเหลือประมาณ30ซนติเมตร
1: โดยถนนเสรีไทยระดับน้ำลดเหลือ
0: 40ซนติเมตรส่วนถนนศรีบุรพาสัญจรได้ปกติ
1: ได้ปกติระดมเครื่องสูบน้ำ
0: เร่งสูบน้ำออกจากชุมชนลงคลองแสนแสบครับ
1: โดยกทม.จะเริ่มเคลียร์พื้นที่นะ
0: แล้วก็ซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปาร
1: วมทั้งทำความสะอาดหลังจากน้ำลดด้วย
0: ครับน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะ
1: ตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาด้วย
0: น้ำก็กินไม่ได
1: ้น้ำอยู่ก็น้ำแต่กินน้ำไม่ได้อันตรายนะ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691

0: ครับอ่ะเราก็ต่อกันเลยนะ
1: อืม
0: นี่สาวเอ้ยประเทศลาวประเทศลาวไปเยสาว
1: เป็นไงอ่ะ
0: คนไทยไปทำคดีคอนเซนเตอร์เนี่ยที่ประเทศลาวโดนรัฐบาลลาวผลักดันกลับบ้านเนี่ย78คนเนี่ย
1: โอ้โห
0: หนีเข้าเมืองด้วยตม.เชียงรายรวบเลย8ราย
1: จับไปเถอะ
0: มีหมายจับทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: จับไปเลย
0: ทางการสปป.ลาวส่งมอบ78คนไทยเลี้ยงไว้กับเพื่อนข้าวเหนียว
1: เขาสุกแก
0: เอออื
1: ม
0: ประเทศลาวกินข้าวเหนียวไง
1: เออใช่เนาะ
0: ด่านพรมแดนเชียงของเนี่ย
1: 78คนไทยเนี่ย
0: ตรวจสอบเบื้องต้นโดนหลอกมาทำงานบอกว่ารายได้สูง
1: เอกประวัติเนี่ย
0: เจอ8รายมีหมายจับทั้งช่อโกงออนไลน์บัญชีม้า
1: แล้วก็
0: องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
1: ไม่เบา
0: สปป.ลาวผลักดัน78คนไทยได้แก่ให้แก่ทางการไทยนะ
1: ณด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4
0: เชียงของห้วยทรายแบ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแก๊งคอนเซ็นเตอร
1: ์หลบหนีเข้าเมือง76ราย
0: และผู้ต้องหาหลบหนีเข้าเมืองอีก2รายครับ
1: นั่นสิ
0: การปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ
1: ทางด้าน
0: พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการตำรวจคนเข้าเมืองนี่แหละ
1: แล้วก็ภูมิกับการด่านตม.เชียงแสนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มอบหมายกับเจ้าหน้าที่ตม.เชียงแสน
0: เอาไปนำตัวเอากำลังไปนำตัวกลับมาบ้านเราหน่อย
1: ประสานกันจับกลุ่มกันไป
0: ครับ
1: อ
0: ืมทหารลาวตำรวจลาวตม.ลาวมากันเพียบ
1: อืม
0: น่าอายเขาไม่เล่า
1: บ้านไปทำเสียชื่อหมด
0: ประเทศไทยน้องเนเน่ไปจ้างชื่อเสียงมันแทบเป็นแทบตาย
1: อ
0: ีพวกนี้มันทำเสียหมดเลยเนี่ย
1: เล่นแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยนะ
0: จากการตรวจสอบประวัติและคัดกรองตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเบื้องต้นนี้ยังไม่พบเหยื่อจากการค้ามนุษย์
1: ส่วนใหญ่ก็อ้างว่าหลงเชื่อในประกาศโซเชียลเนี่ย
0: มีเสนอค่าจ้างสูงถึง18,000ถึง25,000ต่อเดือนนะครับ
1: ทั้งนี้ก็มีรายชื่อ
0: เช็คฐานข้อมูลคดีอาญา
1: ผู้ต้องหาที่มีหมายจับในคดีคนไทยใน8ราย
0: เป็นชาย4หญิง4ครับในข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลย
1: มีช่อโกง
0: บัญชีม้าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติลักทรัพย
1: ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วย
0: นั่นเอออายุ21ไม่ไปเกณฑ์ทหารก็เรียบร้อยดีครับ
1: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
0: อายัดตัวผู้ต้องหา8รายส่งดำเนินคดีตามท้องที
1: ่แล้วก็กลุ่มที่เหลือก็ทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวกลับภูมิลำเนากันไป
0: พร้อมกับเตือนพี่น้องประชาชนอย่าไปหลงเชื่อความคุ้มค่างานสบายรายได้สูงในประเทศเพื่อนบ้านเพราะเสี่ยงตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมแล้วก็ติดร่างแหโดนคดีอาญาร้ายแรงด้วย
1: โดนคดีอาญา
0: ตลอดนี้ตลอดก็ยังมีคนเชื่ออยู่เน
1: า
0: ะ
1: อย่าไปเชื่อใครง่ายๆ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะเสียทีเขา
0: เนี่
1: เป็นงาย
0: ผบ.ลานผบ.ลานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านใหม่ไง
1: ผบ.ตร.เนี่ย
0: พลตำรวจสำราญนวลมาเนี่ย
1: ไปช่วยยาย81ปีป่วยโรคหัวใจ
0: ออกซิเจนตกอุ้มเลยครับลุยฝ่าน้ำส่งรักษาลงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลย
1: ท่านไปเองเลย
0: โอ้พี่ล้านผมอุ้มยายเองเลยอ่ะ
1: โชว์ผลงานแล้ว
0: ครับ
1: นั่นเ
0: ตตอนนี้แกไม่ยังไม่ใหญ่ไม่โตว่าเป็นลูกน้องเดินตามเขาก็ทำอะไรไม่ได้คำนักคำตาพี
1: ่ตอนนี้ขึ้นเต็มตัวแล้วเนี่ย
0: เต็มตัวแล้วนะบิ๊กลานนะ
1: อะไรอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เต็มตัวที่เป็นผบ.แล้วเด้
1: หรือว่าแบบคุณ
0: จากการที่พลตำรวจสำราญนวลมาผบ.ตร.แล้วก็ทีมงานนี่ครับไปทั้งโฆษกตำรวจด้วยนะ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
0: ศูนย์อากาศยานไร้คนขับเนี่ย
1: ตำรวจ
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการพิเศษอรินทราช
1: แล้วก็ศูนย
0: ์สถานีนครบาลร่มเกล้าสถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง
1: แล้วก็ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในการช่วยเหลือ
0: นะบริเวณเคหะร่มเกล้าซึ่งเป็นพื้นที่มีน้ำท่วมขังสูง
1: ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากคน
0: นะมันโดนมาตั้งแต่วันที่28เดือนที่แล้วนะครับ
1: มันก็หลายคนหลาย
0: ระหว่างการตรวจเยี่ยมได้พบนางอุบลทองสำลิดอายุนาน81ปี
1: นี่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ย
0: มีอาการหน่อยเหนื่อยอ่อนเปลี้ยเพลียอย่างหนักผลตำรวจสำราญจึงได้สั่งการให้เร่งประสานความช่วยเหลือโดยด่วนครับ
1: ช่วยเหลือกันหน่อย
0: ต่อมาทางด้านพบกับการสถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้าน
1: ำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ร่มเกล้า
0: สนธิกำลังร่วมกับทางด้านแพทย์โรงพยาบาลตำรวจลุยน้ำเข้าไปตรวจประเมินอาการเบื้องต้นพบว่า
1: ผู้ป่วยมี
0: ค่าออกซิเจนต่ำในเลือดต่ำนะ
1: หากปล่อยเอาไว้อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต
0: ซึ่งเห็นควรให้เคลื่อนย้ายออกจากบ้านพักอย่างเร่งด่วนครับ
1: เคลื่อนย้ายกันไปโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
0: ลำเลียงนางอุบลขึ้นรถพยาบาลของศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจ
1: เข้าห้องฉุกเฉิน
0: โดยโรงพยาบาล นักราภิบาลราชกระบังครับข้
1: าร
0: ักษาต่อทันท่วงทีจนอาการปลอดภัย
1: โอ้ดีแล้วนะคุณป้านะ
0: แม่ผมนึกว่าบิ๊กหลานอุ้มยายขึ้นมาเองซะนะ
1: เจ้าหน้าที่เขามีหลายคนนะนะ
0: เขามีลูกน้องให้ใช้ก็ใช้ไปสิ
1: ช่วยกันนะนะ
0: ครับ
1: คนกำลังเดือดร้อนน้ำก็ท่วมแกก็เป็นโรคหัวใจด้วย
0: ออกซิเจนต่ำเนี่ยอันตรายนะ
1: น่าสงสารแกเนาะ
0: ครับ
1: แกไม่น่าเป็นโรคหัวใจเลย
0: แกก็ไม่น่าเป็นคนอ่านข่าวด้วยเนาะน่าสงสารจริงๆเสียใจด้วยนะ
1: นั่นสิ
0: วันนี้ให้ผมถูกมั้งเหอะ
1: โอ้ถูกหวยถูกเยอะซะด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ตั้งหมื่นหนึ่งเนี่ยพวกนี้เลี้ยงกล้วยแขกไม่ต้องง้อพิดาหรอก
1: ไม่ต้องเกลือ
0: เมื่อวานมาแทนนี้จะถือกล้วยแขกมาด้วย
1: อืม
0: บอกไม่ได้เลย
1: เป็นไง
0: แล้วไม่ตั้งมาพอดีเลย
1: โอ้แกไม่มีหวังจะเอาไปกินอย่างอื่นบ้างละมั้งกันนะมาให้ค่าของโดยเฉพาะเลยมั้ง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อืม
0: ยังไงก็ฝากด้วยนะไทยทิพย์โอสถลุงช้างเนี่ย
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถปวดเกาต์รูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เอารับประทานสูตรดั้งเดิมกันไป
0: ครับ
1: กล่องละ200เลย
0: ชนิดแคปซูลเนี่ยรวมทำบุญกับเราฮะกระปุกละ300บาทเนี่ยนะ
1: 300
0: เนี่ยคืนบริษัทไป295
1: ไว้5บาท
0: 5บาทไปสมทบทุนซื้อที่ดินถวายกับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขาตำยอด
1: ยอดนี่แหละ
0: จะซื้อที่ดินสักงานนึงอ่ะตอนนี้ก็ได้ไปงานนึงแล้วครับซื้อ2งานวันที่1พฤศจิกายนเนาะ
1: ครับ
0: ทีมงานเราก็จะไปตั้งโรงทานด้วยผมมีโกโก้ไปมีกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกไป
1: ไป
0: แล้วก็พี่ปีดากับพี่ชะแลมก็เอาขนมจีนน้ำยาไป
1: ไปกัน
0: แต่เวลาภาวนาถวายขนมจีนน้ำยานะสาธุหากชาติหน้ามีจริงขอให้พระเจ้าได้มีน้ำยาเถอะชาตินี้น้ำยาไม่มี
1: น้ำยาไม่มีคนอะไรไม่มีน้ำยา
0: เดี๋ยววันนี้ก็จะไปปล่อยน้ำยาแถวๆโน่นน่ะ
1: อีไหนอ่ะ
0: ดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรีนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนจะสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปบอกเขาซะก่อน
0: นี่ที่สถานีตำรวจนครบาลตุลีสารเป็นไง
1: มีคดีข้อหารักทรัพย์เนี่ย
0: ผู้ต้องหาเนี่ย
1: เป็นไง
0: งัดห้องขังเนี่ยเขาไปช่วยน้ำกันแล้วทิ้งแกไว้ในห้องขังงัดออกมาซะเลย
1: เอาหนีไง
0: ไอ้ตาคนนี้เนี่ยเป็นคดีรักทรัพย์แหม
1: หนีห้องขัง
0: หนีจากห้องขังเลยนะครับ
1: แล้วห้องขังถ้าไม่ผุอย่างนั้น
0: ก็มันงัดออกมาไง
1: โอ้มันมีอะไรไปงัด
0: เออมันต้องมีอะไรทักอย่างเนี่ยนะครับกำลังติดตามจับกุมตัวนายปริญญามีภูมิรู้อายุ35ปี
1: ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน
0: ในเคหสถานโดยอำพรางตัวและใช้จักรยานพาหนะ
1: งัดห้องควบคุมผู้ต้องหา
0: หลบหนีออกจากสน.สุทธิศาลกรุงเทพเมื่อช่วงสายของวันที่30เมื่อวานเนี่ยนะ
1: วันก่อนนะนะ
0: สืบเนื่องเมื่อวันที่24เนี่ยตำรวจ191ได้ทำการจับกุมนายปริญญา
1: ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักเนี่ย
0: ย่านซอยคูบอล6แยก2ถึง1แขวงรามอินทาเขตคันนายาวนั่นแหละครับ
1: ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.สุทธิศาล
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เมื่อครบกำหนดฝากขัง48ชั่วโมงแล้ว
1: อ๋อ48ชั่วโมงแล้ว
0: เนื่องจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณที่ทำการศาลอาญารัชดา
1: ก็ต้องควบคุมผู้ต้องหาขังที่ห้องชั้นที่1ของอาคาร
0: ที่ทำการใหม่สน.สุทธิศาลต่อเป็นการชั่วคราวก่อนที่ผู้ต้องหาจะฉวยโอกาส
1: ช่วงที่ตำรวจเนี่ย
0: เข้าห้องน้ำไง
1: ติดเวรเข้าห้องน้ำ
0: งัดห้องควบคุมหนีมันซะเลย
1: แกก็ไม่น่าไปเข้าห้องน้ำ
0: เข้ากันอยู่ไปมันก็ไม่มีความสุขอะจะนั่งจะนอนจะกินก็ลำบากเหลือเกินไปอยู่ข้างนอกดีกว่า
1: หนีงัดออกหนีไปแล้ว
0: หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.สุทธิศาลก็
1: ทำไงอะ
0: เร่งตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีอย่างละเอียด
1: จนกระทั่งพบเบาะแสสำคัญว่าผู้ต้องหาเนี่ย
0: หลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปในซอยลาดพร้าว107
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการ
0: จัดกำลังเร่งกดดันและก็ปูพรมค้นหาตัว
1: เพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน
0: รายละเอียดและวิธีการหลบหนีอย่างชัดเจนได้ตั้งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่นะ
1: อย่างเป็นทางการก็ต่อไปด้วย
0: ทีหลังก็ไปปรึกษาเขาสิ
1: ปรึกษาเรื่องอะไร
0: หนีเมียไปเที่ยวงัดยังไงวะใช่ไหม
1: หนีเมียไปเที่ยว
0: ขอมาก็แพงต้องมานั่งกลัวมันอีกนะ
1: กลัวไง
0: ต้องหาเลี้ยงมันอีกนะ
1: ชีวิตคนเราเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ชีวิตเราเนาะเกิดมาทำไม
1: นั่นสิน
0: ี่ก็อีกแล้วนี่ครับลุงอายุ50แล้ว
1: ลุงเป็นยังไง
0: ตกงานไม่มีงานทำไปบุกชิงทอง5บาท
1: บุกไปแบบไหนอ่ะ
0: ใช้ปืนปลอมไปขู่เจ้าของร้าน
1: เ
0: จ้าของร้านกด SOS ตำรวจผ่านมาพอดีรวบคาร้านเลยครับ
1: ไปไม่ได้ไกลเลย
0: เออปืนปลอมไปด้วยปะโถ
1: ชิงทอง5บาทเนี่ย
0: เออบอกไม่เอาเยอะละ
1: เอา5บาทที่ไหนเนี่ย
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.เมืองตรังไปควบคุมตัวชายวัย50
1: หลังจากทำทีเข้าไปในร้านทองแห่งหนึ่งที่หน้าตลาดเก่า
0: เขตเทศบาลนครตรังติดกับสตูลเนี่ยนะ
1: เอาในหัวไปดูหน่อยสิเล่า
0: แล้วก็ใช้ปืนปลอมขู่หวังจะชิงสร้อยคอทองคำ
1: แต่เจ้าของร้านไหวตัว
0: กดสัญญาณ SOS แจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมทันควันตำรวจอยู่ตรงนั้นพอดี
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: เมื่อนายวิรัตสังทองอายุ50ปีชาวตำบลหนองตรุษ
1: อำเภอเมืองตรังเนี่ย
0: สวมหมวกและหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าขี่จักรยานยนต์สีแดงดองแดงดองแดงมาจอดที่หน้าร้าน
1: แล้วก็ทำทีเดินวนเวียนอยู่ที่หน้าร้านนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใครก็สังเกตการเนี่ย
0: อยู่หน้าอยู่หน้าร้านสังเกตการจากนั้นก็เดินเข้าไปในร้าน
1: ทำทีขอดูสร้อยคอทองคำสัก5บาทที่เล่า
0: แล้วก็ถลกชายเสื้อขึ้น
1: แล้วก็
0: เผยให้เห็นวัตถุลักษณะคล้ายปืนพกเหน็บอยู่ที่เอว
1: ไอ้เจ้าของร้านเห็นไง
0: หวังจะใช้ข่มขู่เจ้าของร้านให้ส่งมอบทองคำมา
1: เอาทอง5บาทมา
0: อย่างไรก็ตามเจ้าของร้านสังเกตความผิดปกติละ
1: เชื่อว่า
0: เอาของปลอมไง
1: เป็นปืนปลอม
0: เขามีประสบการณ
1: ์แล้วทำไงอ่ะ
0: ก็จึงไม่ส่งมอบทองให
1: ้และอาศัยจังหวะเนี่ย
0: กดสัญญาณ SOS เพื่อแจ้งเตือนไปยังศูนย์รับแจ้งความของสภ.เมืองตรังครับ
1: โจรปล้นทองถ้าดังอย่างนั้นเนี่ย
0: กดปึ้งโจรปล้นทอง
1: อะไรนะ
0: S อะไร SOS ครับ
1: SOS นะเนี
0: ่ยเห็นจังหวะเดียวกันผมจะไปซื้อมันขาดร้านไหนขายถูกหวยโต๊ดร้อยหนึ่งเนี่ย
1: โอ้ซื้อร้อยได้แต่ 5,000 นะ
0: 5,000 หรือ 10,000
1: 10,000 10,000
0: น่ะโอ้
1: จังหวะจันเท
0: วิทยุเหลืออีก2เครื่องนะคุณผู้ฟัง
1: จะซื้อวิทยุก็รีบสั่งซื้อกันนะ
0: ครับ
1: เ
0: ห็นจังหวะเดียวกันตำรวจสายตรวจสภ.เมืองตรัง
1: ดำหลังออกตรวจพื้นที่มาถึงที่หน้าตลาดเก่าพอดี
0: รถผ่านหน้าร้องทองพอดีอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้น
1: ทำให้นายวิรัตเนี่ย
0: เห็นว่าการก่อเหตุมันไม่เป็นไปตามแผนแล้วก็ไม่ได้ทรัพย์สินแน
1: ่ทำยังไงอ่ะ
0: รีบเดินออกจากร้านจะไปขึ้นรถ
1: แต่ว่าตำรวจทำไง
0: ตำรวจเขาเรียนมาเขาฝึกมาเขาไวกว่าไง
1: แล้วก็
0: เข้ารวบตัวเลยพร้อมตรวจยึดปืนปลอม
1: เป็นปืนปลอมเป็นของกลางเนี่ยนะ
0: มันชัดข่มขู่ชาวบ้านเขาเนี่ยมาเป็นของกลางจ้า
1: ตำรวจจับกุมไปแล้ว
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนี
1: รัดให้การรับสารภาพตกงานไม่มีเงินเนี่ย
0: คิดก่อเหตุโดยนำปืนปลอมติดตัวมาเพื่อข่มขู่หวังจะได้ทองคำ
1: แล้วก็ไม่ทันจะได้ทรัพย์สินถูกจับซะก่อนแม่
0: ครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งเขาหาพยายามชิงทรัพย์
1: ทำให้ผู้อื่นใจกระตกตกกระจายกลัว
0: ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายนะวิรัตนะ
0: โอ้ไปเถอะ
1: ถ
0: ึงเวลากินก็ได้กิน
1: กินก็ได้กิน
0: ถึงเวลานอนก็ได้นอนไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องเป็นห่วงนะ
1: นั่นเดี๋ยวไปอยู่ในนั้นก็ทำตัวให้ดีๆนะวิรัตนะ
0: ถ้าทำตัวไม่ดีเป็นไง
1: เดี๋ยวเขาไล่ออกมาจะยุ่งนะ
0: น่าสงสารเนาะ
1: ออกมาไม่มีเงินไม่มีงานอีกนะ
0: เดี๋ยวเราขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: เนาะ
0: แล้วเราจะไปฟังกันต่อที่จทล1197
1: หมุนไปทางขวาฟังกันต่อ
0: ส่วนที่ทุ่งสงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมานะจ๊ะ
1: ฟังกัน
0: ครับผมนอกนั้นยังอยู่ด้วยกันครบวตป .711 เดี๋ยวคืนนี้เจอกัน
1: 3 ทุ่ม 1 เที่ยงคืนนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2

0: มื้อนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: วันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกสำหรับในปีนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์แพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและส่งผลกระทบกับเด็กและเยาวชนจึงกำหนดคำขวัญประจำปี2566ไว้ว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตราย
2: มาร่วมรณรงค์เลิกสูบบุหรี่กันเถอะครับ
3: เลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านคุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการครอบครัวปลอดบุหรี่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

0: วันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: จริงๆผมว่าการบูลลี่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นในทุกที่ทุกสังคมแหละแต่ว่าสิ่งที่ผมจะรู้สึกให้ความสำคัญแล้วก็แคร์มากคือจะเป็นคนที่แบบรอบตัวเราแล้วก็คนที่ใกล้เราอย่างเพื่อนเราหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างนี้มากกว่าครับคนไกลๆพูดเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเท่ากับคนรอบข้างตัวเราพูดเนี่ยครับตอนที่เรียนอยู่นี้ครับก็เริ่มทำงานในวงการแล้วอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนในมหาลัยเองจะเรียกเราว่าแบบไอ้ดาราเพิ่มผมมองว่ามันเหมือนแบบการแบ่งแยกนิดๆคือแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเวลาเขาพูดก็จะแบบไม่ได้สนุกไปกับเขาด้วยคือมันก็คือการเวลาคนโดนบูลลี่ทั่วไปแหละมันก็จะแบบทุกคนสนุกกันหมดแต่เราไม่สนุกด้วยอะไรเงี้ยคนที่มาบูลลี่ในโซเชียลมาอะไรส่วนมากเนี่ยผมจะแบบเขาเอามาจากไหนหรอข้อมูลตรงนี้มันคือข้อมูลที่แบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมก็เลยรู้ว่าโอ้มันไร้สาระมากเขาไม่ใช่คนใกล้ตัวเราที่แบบจะมารู้มากขนาดนั้นเลยนะครับคือในชอบใช้คำว่าแบบขนองปากคือมันแบบพอพูดไปแล้วเนี่ยคำนั้นน่ะมันไม่ได้เล็กสำหรับอีกคนนึงที่แบบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาอยู่พอดีพอพูดไปว่าเฮ้ยมันดูแปลกไปวะถ้าเกิดรู้สึกว่าแรงไปอะไรเงี้ยก็จะไปขอโทษเขาเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะเราแค่แบบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับขอโทษทีอะไรเงี้ยครับบางคนมาคิดว่าเท่ครับการแบบพิมพ์คำคมออกมาหรือว่าพิมพ์คำว่าร้ายใครบางคนออกมามันเขาคิดว่าเท่ผมมองว่าไม่น่าเท่นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทำร้ายคนอื่นอ่ะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่แค่ทำร้ายคนอื่นมันคือเหมือนชักนำให้คนอื่นๆเนี่ยตามเรามาด้วยแล้วก็การกระทำการที่เรามาพิมพ์ว่าร้ายคนอื่นหรืออะไรเงี้ยบางทีนะครับตอนนี้มันอาจจะผิดกฎหมายนะครับ
3: คำเตือนการไซเบอร์บูลลี่อาจเข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์หรือเป็นการหมิ่นประมาทอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับเพราะนิ้วของคุณอาจกลายเป็นคมมีดฆ่าคนได
4: ้ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันอ่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
1: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจาก
5: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นใจ
6: ชูโกโก้

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

โชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกยี่เก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: โชเล่2000บุรีไทยแลนด
0: ์มาแล้ว
1: เลิกฮิตแล้ว
0: ไอแลนด์เนี่ยนะ
1: เจอน้ำท่วมเป็นพิษแล้วกลับมาชั่วโมงที่3ครับคุณผู้ฟังครับ
0: ฟังกันยาว
1: กลับชั่วโมงนี้เรามาเจอกันที่จทล1197นะครับ
0: มารับฟังกันต่อ
1: ครับจส1ยังอยู่ด้วยกันตำรวจตชดเมืองการอยู่ด้วยกันนะครับความถี่เท่าไหร่นะเมืองการน่ะ9เท่าไหร่นะ
0: 97.75 FM เนี่ยนะ
1: แล้วก็โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
0: 89.75 FM เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล
0: 91.75 FM เนี่ย
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: จส1 AM 657เนี่ยฟังกันตั้งแต่ตอนนี้ยันตี5พรุ่งนี้เนี่ย
0: ก็ฟังกันไป
1: สาวิไลออกไปแล้วผมไม่ให้อยู่แล้วก็ตั้งแต่2โมงเช้านะจนถึงเที่ยงนะครับ
0: ฟังกันนะ
1: มาช่วงกลางคืนก็ตั้ง2ทุ่มถึงตีห้าเลยนะ
0: ฟังกันยาว
1: ขอบคุณสาวิที่ให้ลุงช้างมากรุงเทพอะเขาเอาอากาศในกรุงเทพอะเขาบ้างกรุงเทพรู้จักลุงช้างดีนะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วย
1: โอ้เวลาปวดเมื่อยร่างกายก็หาลุงช้างนี่แหละ
0: นึกถึงลุงช้างเอาทายทิพย์ส่งมาให้หน่อย
1: ใช่
0: ที่จะเป็นแบบชนิดแคปซูลกับแบบเป็นกระปุกกันนะ
1: ได้
0: สั่งซื้อกัน
1: บางคนนี่เป็นกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ย
0: อันนี้ต้องทายแคลพัดเนี่ย
1: โทรมาสั่งซื้อเนี่ยเนาะหลายคนเนี่ยแหมได้ดื่มโกโก้ลุงช้างเลยรสอร่อยเลิศเลยพี่สำเร็จอยู่บ้านหมอ
0: โกโก้นะ
1: ครับอร่อยนะพี่ปั้นอยู่อุดรเจริญจังหวัดสตูลก็บอกอร่อยมากเลยน้องเยี่ยมยอดเลยนะสองกล่อง500บาทไม่ได้เลยสดชื่นด้วย
0: สดชื่นทั้งวันเนี่ยนะ
1: เอาผสมกับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกนี่แหละ
0: ได้เหมือนกัน
1: เพราะว่ากาแฟเรามันไม่หวานไงเอาโกโก้ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่มีซูคาโรสเหมือนกัน
0: จะออกรสหวานนะ
1: ครับแต่เพราะว่าความไม่ขมของโกโก้ไงแต่สมทางเช่าเกากี้เห็นลิ้นจือกับชายดำที่อยู่ในกาแฟมันขมไง
0: อันนั้นจะออกขมอ่ะนะ
1: ไปตัดความขมมันก็ไม่มีรสหวานมันก็ไม่อร่อยอ่ะ
0: เ
1: พราะได้โกโก้กับไปอุ้ยใช่เลย
0: สบายใจ
1: ผมก็เรียนแบบคุณลงโชเล่เขานั่นแหละ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เอาโชเล่ก็ชงกาแฟแล้วเอาโกโก้ใส่สองช้อน
0: เราก็มีกาแฟลิซ่าเอ็มเนี่ยหนึ่งซองแล้วก็โกโก้สักครึ่งหนึ่งก็ได้
1: ตั้งแต่มาจัดรายการคู่กับผมในไบโอนี่ขายไม่พอขายเลยนะ
0: ขายดีเลย
1: เมื่อวานโรงงานนั้นมาให้500กระปุก
0: ไบโอดีเนี่ยนะ
1: บอกเมื่อก่อนนี่เหม็นขายค่อยได้เลยพอมาอยู่นี่คนเขาบอกต่อเนาะ
0: แล้วราคามันไม่แพงด้วย
1: ใช
0: ่ของแถมก็มี
1: เขาบอกต่อเนี่ย
0: บอกต่อสิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ย
1: ครับ
0: ไบโอดี
1: ไบโอดีหรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลไตก็ได
0: ้รักไตห่วงไตเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: โปรมิกออย
1: การบำรุงและการฟื้นฟูนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูช่วงก่อนนอนนะฮะถ้าจะดูแลสายตาต้องท้องว่างๆจริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติด2เม็ดเลย
0: ยาหญ้าบลิง
1: ครับผม
0: 2เม็ดนะ
1: ใช่
0: ท้องว่างๆเนี่ย
1: ท้องยิ่งว่างยิ่งดีบางคนกินก่อนนอนได้มั้ยได้
0: ได้
1: ขอให้ท้องว่างเกิน4ชั่วโมงกันแล้วกัน
0: เป็นแบบแคปซูลยาหญ้าบลิงเนี่ยนะ
1: ครับ
0: กระปุกละ800 2กระปุก 1,500 แต่ถ้าเป็นเรื่องของดีแคร์นี่ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ2กระปุกก็650บาท
1: มันเป็นซอฟเยล
0: อันนี้แบบซอฟเยล
1: ราคาเดียวโปรโมชั่นเดียวกับโปรมิกออยครับ
0: เหมือนกัน
1: มะระขี้นกกับน้ำมันงาดำก็โปรเดียวกันนะ
0: กระปุกก็300
1: ซื้ออย่างละกระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ2กระปุกก็ดี
1: ครับถ้าซื้อมะระกระปุกเดียวมันเสียค่าส่งดิงาดำกระปุกเดียวเสียค่าส่งสิ
0: เสีย
1: ครับเอา2กระปุกไปเลยงาดำกระปุกมะระกระปุกนึงก็ไม่เสียค่าส่งซื้อ4แถม1อีกต่างหาก
0: ซื้อ4ก็แถม1เนี่ยนะ
1: ไทยทิพย์สูตรดั้งเดิมเนี่ยซื้อ5แถม1กล่องละ200นะจะลองดูก่อนอย่าไปลองกล่องเดียวฮะลองสัก3กล่อง
0: 3กล่องไง
1: ก็ได้มีเสียค่าส่งถ้าซื้อ5กล่องแถมให้กล่องนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบแคปซูลก็ 2กระปุกไม่เสียค่าส่งกระปุก300
0: ใช่
1: ซื้อ5กระปุกแถมกระปุก1นะ
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุก
1: กระดูกปูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะรับประทาน
0: ทางด้านของ
1: ไทย
0: แถวพัดนะ
1: 2กระปุก500 4กระปุก 1,000 นะ
0: แถม1กระปุกเนี่ย
1: ครับ
0: ไอแคลพัด
1: 2กระปุกกินได้ทั้งเดือนนึงสองคนตายาคนละ2กระปุกเลย
0: 2กระปุกเนี่ยนะ
1: คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่ไปบ่อยฉี่ปิ๊ดลดหัวไปโปเท้าเนี่ยนะฟอกัส
0: รับประทานฟอกัสกล่องสีเขียวเนี่ย
1: กล่องเดียว
0: เดียวคล่องนะ
1: จะมัวจะปิดกระปอยทำไมอ่ะบางคนเนี่ยโอ้โหบอกผมนี่ฉี่คล่องเลยลุงช้างแต่ต่อมลูกหมากมันโตอันนี้ต้องโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดแล้ว
0: ผ่าตัดกันไป
1: ของผมไม่ได้รักษาต่อมลูกหมากมันต่อเนื่องกันนะลูกหมากกดทับท่อปัสสาวะอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ยานะอาหารเสริม
0: อาหารเสริมเนี่ย
1: ครับ
0: เออ
1: ยาในไทยทิพย์โอสถกับยาฤทธิดวงเนี่ยเป็นยาใช่ไหม
0: ใช
1: ่ส่วนใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลนี่ก
0: ็รับประทานทรายเลื่อมจอยนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นแคปซูลนะบางคนใจร้อนอยากจะชงน้ำเย็นดื่มนะ
0: อ้าว
1: นั่นจอยมิกฟูด
0: เป็นแบบผงชงกับน้ำเย็นเนี่ย
1: ราคาเดียวกัน
0: จะได้ระบายมันออกมาบ้างขับออกมาบ้างเนี่ย
1: 2กล่อง700แถมกล่องนึง
0: ซื้อ2แถม1อ่ะนะ
1: เหมือนในห้าวเนี่ยราคาเดียวกันเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่
1: ฤทธิ์ดวงทวารกินอะไร
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ปลูกละ350ซื้อทีแล้วก็ปลูกไม่ต้องไปซื้อเยอะหรอกปลูกหนึ่งมีตั้ง60เม็ดนุ่น
0: 60เม็ดนะ
1: ครับหรือว่าจะซื้อ3กระปุกเลยก็ได้
0: ได้เหมือนกัน
1: คนที่ท้องผูกนะถ้าจะไม่อยากจะกินสายเลี่ยมจอยหรือจอยมิงฟูดก็ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกินไม่ต้องไปกินเยอะกินคือละเม็ด2เม็ดถ้าเป็นฤทธิ์ดวงก็2เม็ดเลย
0: 2เม็ดได
1: ้บางคน3เลยนะมีเลือดออกมาน่ากลัวนะครับทั้งหมดทั้งปวงโทรหาลุงช้างที่
0: 0812901691
1: ขอบคุณคณะเจ้าภาพที่ติดต่อลิเกโชเลชารักพงษ์นรินทร์มาถึงหมายเลข081 924 4377ใช้ได้เบอร์นี้เอาเถอะนะ
0: หากันไปติดต่อกันไป
1: ครับ
0: 170
1: อะโล170
0: อูดเฮเราน้อยใจซะได้คนก็ไม่ค่อยถูกคน
1: เดี๋ยวกลับมาผมซื้อกล้วยแขกมาเลี้ยง
0: ต้องเลี้ยงกล้วยแขกแล้ว
1: ปิดามาเมื่อวานไม่ซื้ออะไรมาติดมือเลยฉันแล้วไม่ให้ตังมาพอดีเลย สมน้ำหน้าคนไม่มีน้ำยาเลย
0: ไม่มีน้ำยานะ ต้องอาศัยฉันแล้วเลย
1: ครับผม
0: ฉันแล้วเขามีน้ำยา
1: ใช่เดี๋ยววันนี้เขาจะไปดอนปูนะแม่นะ
0: ไปที่ตลาดนัดดอนปูศรีประจันสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเราก็ได้นะ
1: เมื่อวานก็รอดปลอดภัยดีที่ตลาดนัดปากทางวัดเวียงอ่ะ
0: ฝนไม่ตกกันนะ
1: เขาสั่งปุ๋ยไปด้วยได้แล้ว
0: เอาส่งไปให้เขาด้วย
1: ได้ปุ๋ยไปเยี่ยมยอดเลยนะคลาผม
0: นาน
1: ช่วงนี้เปิดไปหน้าไหนหน้าไหนก็มีแต่เรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยนะ
0: น้องน้ำเนี่ยนะ
1: ครับมีข่าวล่าสุดด่วนเลยนะ
0: ฝนยังไง
1: ฝนถล่มกรุงอีแล้วลาดพร้าววังหินไปเจอลูกเห็บตก
0: ชาวบ้านแตกตื่นสิ
1: อ้าวมีลูกเห็บได้ไงเขาเอาน้ำแข็งยูนิตคว้างลงมาหรือเปล่า
0: อันนี้กินได้ไหมลูกเห็บผมไม่
1: กินได
0: ้กินได้นะ
1: มันก็น้ำฝนเรานี่แหละแต่มันลงมาเร็วเกินไงปกติมันก็ลงมาเป็นลูกอย่างเงี้ยจากก้อนเมฆนะ
0: มันใหญ่นะ
1: ทีนี้มันก็ถูกกับสภาพของอากาศบ้างอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นเม็ดฝนแต่ถ้ามันลงมาเร็วน้ำหนักมันเยอะ
0: โดนหัวเป็นไงนะ
1: แตกสิครับ
0: โนเป็นลูกมะนาว
1: ไม่โนแล้วแตกเลย
0: แตกด้วย
1: 4โมงเย็นเมื่อวานเนี่ยนะครับ
0: ฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1: โดยเฉพาะบริเวณย่านลาดพร้าววังหินท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวน
0: แล้วก็มีรายงานว่าไง
1: พบลูกเห็บตกลงมาในพื้นที่สร้างความตกใจ
0: ให้แก่ประชาชน
1: ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวครับ
0: ลูกมันใหญ่ด้วย
1: ผู้ที่อยู่ในพื้นที่บอกว่า
0: ลูกเห็บเนี่ย
1: ก่อนจะมีลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักพร้อมลมแรงสภาพอากาศคลื่นอย่างเห็นได้ชัด
0: จากนั้น
1: พบก้อนลูกเห็บตกลงมาพร้อมกับสายฝนในบางจุด
0: ทำให้ประชาชนพากันหลบหนีเข้าไปที่ที่ปลอดภัย
1: และก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ลูกมันใหญ่ด้วยเนี่ย
1: ผสมโซดาน้ำแข็งลดพิษของสุราดีเหมือนกันนะ
0: แจ๋วเลยเนี่ยนะตื่นใจเลย
1: เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าฝนตกหนักลูกเห็บดังกล่าวเนี่ย
0: ส่งผลกระทบในพื้นที่โดยรอบมากน้อยแค่ไหน
1: ขณะที่ประชาชนในกรุงเทพเนี่ยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง
0: โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกอย่างหนัก
1: ลมกระโชกแรงและทัศนวิสัยลดลงเนี่ยนะครับ
0: การเดินทางก็ต้องระวังกันด้วย
1: ไม่จำเป็นก็อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนดีแล้วไม่ต้องไปไหนหรอก
0: คนเราก็ต้องทำมาหากินนะ
1: ครับเขาหยุดให้29-30เน
0: า
1: ะ
0: อันนั้นมันก็ระบบราชการชาวบ้านไปหยุดได้ไม่มีกิน
1: ไม่ได้แล้วเราทำกันทำนั่นเขาข้าราชการ
0: นั่นเดี๋ยวเขาหยุดได้ทำงานได้
1: ไอเราอะสิ
0: ชาวบ้านจะช่องหยุดไม่ได้เนี่ย
1: ทำงานหลายวันเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้ตังค
0: ์ไม่ได้ตังค์เวลาปรับก็ต้อง2,000เงินนี่ไหนไปให้เขาเลย
1: ใครโดนปรับเว้ย
0: โชเล่ดีแหละ 2,000
1: ที่ตากใบครับ
0: เป็นไง
1: เจ้าหน้าที่ไปทลายคลังยาตากใบนำกำลัง3ฝ่ายยึดไอซุกที่บ้าน600กิโลนะ
0: มูลค่า40ล้านบาทเนี่ย
1: จอที่จะส่งนอกประเทศแล้วครับ
0: คงจะแถวชายแดนติดกับไทยเนี่ยนะ
1: เขาก็กำลังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมกันไอ้นี่ก็เห็นแก่ตัวเนี่ย
0: เห็นแก่น้ำท่วมเจ้าหน้าที่ไม่มีไปจับหรอมั้ง
1: ผมยังสงสัยนะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ชื่อคุณบุญช่วยหอมยามเย็นแล้วลูกค้าเราก็บุญช่วยหอมยามเย็นชื่อนามสกุลเดียวกันเลย
0: เป็นไง
1: เนี่ยอยู่เดิมบางนางบวชเนี่ย
0: นามสกุลเดียวกัน
1: ชื่อก็เหมือนกัน
0: แ
1: ต่ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสชื่อนายบุญช่วยหอมยามเย็น
0: และคน
1: คุณพี่ที่เดิมบางนบทนางบุญช่วยหอมยามเย็น
0: โอ้ก็คือเหมือนกันได้เลย
1: นามสกุลก็เหมือนกันนี
0: ่อืม
1: ท่านผู้ว่านราธิวาสพร้อมด้วยทางด้านครับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต
0: ้เ
1: จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกันแถลงการปฏิบัติการยุทธการพิฆาตยาเสพติด
0: ตัวจุดยาเสพติดล็อตใหญ่ในพื้นที่อำเภอตากใบเน
1: ี่ยหน้ามุกสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ครับ
0: และการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่รวมกำลัง3ฝ่าย
1: ทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองหลังสืบทราบจากสายข่าวว่าบ้านพักเลขที่49/1หมู่3
0: ตำบลนาหน้าอำเภอตากใบเนี่ย
1: ถูกใช้เป็นจุดพักคอยยาเสพติดเพื่อเตรียมลักลอบส่งไปยังต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
0: ก็เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นโดยมีญาติในพื้นที่เนี่ย
1: ร่วมเป็นพยานด้วยนะครับ
0: มาดูที่จะไปตรวจค้นมาเป็นพยานให้หน่อย
1: การตรวจค้นภายในห้องนอนพบกระสอบปุ๋ยซับซ้อนกัน30กระสอบครับ
0: ภายในกระสอบปุ๋ยก็มียาไอ้บรรจุในถุงชัก
1: ในถุงชาในถุงชาจีนนะ
0: สีทองเนี่ย
1: มีทั้งสีเขียวสีทองเลยนะ
0: 600กว่าห่อเนี่ย
1: น้ำหนักรวมแล้วก็
0: 600กิโลกรัม
1: มูลค่าในท้องตลาดไม่ต่ำกว่า
0: 40ล้านบาทเนี่ย
1: เบื้องต้นตรวจสอบพบว่าบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะ
0: เป็นของใครอ่ะ
1: เป็นของนายรอมือลีหรือว่าแบรี
0: เป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
1: คาดว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็จัดหาจุดพักยาเสพติดให้กระบวนการค้าข้ามชาติครับ
0: เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดของกลางทั้งหมดเนี่ย
1: พร้อมกับเก็บกู้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คือ DNA นะ
0: แล้วก็จุดเกิดเหตุเอาไว
1: ้เพื่อเร่งติดตามจับกุมนายรอมือลีและจะได้ขยายผลไปยังผู้สั่งการและก็นายทุน
0: รวมทั้งเส้นทางของการเงินและก็เครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย
1: มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
0: ยาเสพติดเนี่ย
1: จับได้ไม่หมดซักที
0: เนี่ยไปขายแล้วก็เอาเงินมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับทางภาคใต้เนี่ย
1: ได้มาแล้วเอาไปไหนเนี่ย
0: นั่นไปซื้ออาวุธซื้ออะไรกันละมั่งอะนะ
1: เป็นแบบชนกลุ่มน้อยที่อยู่ทางประเทศข้างๆเราเหมือนกันนะเน
0: า
1: ะผลิตกันจังเลยทำกันจังเลย
0: มัน
1: ลักลอบขนเข้ามาในบ้านเรา
0: ผลิตที่เมืองนอกแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเนี่ยนะ
1: พอทหารหรือตำรวจของไทยบอกขอตรวจค้นหน่อยครับ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แทนที่จะวิ่งหนียิงปืนใส่ที่อีก
0: บางทีก็ทิ้งเป้หนีอ่ะ
1: น
0: ะตัวตายเหมือนกัน
1: ตายสิครับโดนตายไปหลายเด็ดหัวไปหลายคนแล้วนี
0: ่มาเป็นอะไรเฝ้าป่านะ
1: เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ย
0: ปุ๋ยตุยอะไรเนี่ย
1: ปุ๋ยเฝ้าต้นมะม่วงอ่ะนี
0: ่โอ้
1: หลากมะม่วงเลยนะ
0: เหมือนภาคตะวันออกเหมือนกัน
1: 4027015
0: คนถูกหวยเขาก็สบายใจ
1: วันที่แล้วคุณถูกวันนี้ก็ให้ผมบ้างเด้อ
0: โอ
1: ้
0: โหเอาว่ากันไป
1: ทีแรกผมไม่ซื้อ2ตัวล่างด้วยนะเพราะว่าผมซื้อทะเบียนรถตู้เวนจูรี่ผมนะตอนนี้ 50,000 จะพอซ่อมบ้างไม่รู้นะ
0: โอ้ซ่อมรถง่าย
1: ครับนี่ข้างล่างแต่ผมซื้อข้างล่างโดยก็ถูกไม่ซื้อไงซื้อแต่ข้างบนอย่างเดียวเอ้ยพูดถึงเอกชนนี่แหละ
0: ผมซื้อ60ไม่ได้ออก0770นะ
1: ครับ น่าเห็นใจนะเนี่ย
0: น่าเห็นใจคนถูกหวยกินนะ
1: จระเข้โผล่กินปลากลางทุ่งนาสุรินทร์น
0: ะอ้าวอีกแล้ว
1: เจ้าหน้าที่จัดทีมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะ
0: มันไปกินปลากลางทุ่งไอ้กลางน้ำอ่ะเนี่ย
1: ครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวชาวบ้านบอกว่า
0: บ้านนาโต๊ะเนี่ยนะ
1: หมู่4ตำบลสกาดอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร
0: ์เกิดการหวาดผวาดิ
1: หลังมีคนไปพบจระเข้ขนาดใหญ่โผล่เพ่นพ่านบริเวณคลองหนองน้ำกลางทุ่งนา
0: ขณะที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย
1: ของอบต.สกาดและก็ทีมกู้ภัยได้นำกำลังเฝ้าตรวจและก็ระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ทางด้านของ
1: นายยาเลิศยโสอายุ70ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
0: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าของที่30กันยายน
1: เวลาประมาณ6นาฬิกาชาวบ้านกำลังออกกู้ตะข่ายดักปลา
0: บนเส้นทางไปทุ่งนาบ้านอำอะไรนะ
1: บังบันอำปึ้น
0: อำปึ้น
1: ตำบลสกาดทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงน้ำซัดรุนแรง
0: เมื่อหันไปมอง
1: กลับไปเจอนี่เลยครับ
0: ตะตะตะตะนี่นะ
1: ตะตะตะตะตุ้ม
0: ขนาดใหญ่ตะเข้เนี่ย
1: กำลังกระโดดหุบปลาอยู่ภายในคลอง
0: และทำให้ชาวบ้านใจกระตกตกกระจายสุดขีด
1: วิ่งหนีดิครับอยู่ทำไมเล่า
0: ไปแจ้งผู้นำชุมชนทันทีเนี่ย
1: ครับหลังรับแจ้งเหตุอบต.สกาดก็นำเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย
0: แล้วก็ทางด้านกู้ภัยหลายสิบนาย
1: ลงพื้นที่ซุ่มรอจับตาและก็สังเกตการจระเข้ตัวดังกล่าวตลอด24ชั่วโมง
0: หลังจากนั้นก็มีประกาศเสียงตามสาย
1: ฮัลโหลฮัลโหลที่นี่ผู้ใหญ่บ้านพูดนะ
0: ว่าไง
1: ใครที่ไปเล่นน้ำไปตกปลาให้ระวังเด้อ
0: ระวังนะ
1: เขาเจอไอ้เข้มอยู่ในน้ำนะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเด้อพี่น้องเด้อ
0: เสียงตามสายว่าอย่างนั้น
1: ชาวบ้านในพื้นที่ก็เร่งเตือนบุตรหลานอย่าไปเล่นน้ำนะเว้ย
0: แถวนั้นอย่าไปนะ
1: เนื่องจากขณะนี้ไม่ทราบว่ามีจระเข้หรือว่าตัววรนุชหรือว่
0: า
1: จิ้งจกตุ๊กแกลงไปในน้ำหรือเปล่าม
0: ันไปอยู่จุดไหนแล้วจะโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย
1: ไม่รู้ไ
0: น
1: อะ้พวกนี้มันกบดานเก่งไงมันโผล่มันจะจมูกหน่อยนึง
0: จระเข้เนี่ยนะ
1: นึกว่ากีตายไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะต้องระวังกัน
1: ระวังหน่อยนะ
0: เรื่องของจระเข้เนี่ยนะ
1: ครับเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บนึงเนาะก่อนที่จะมาพูดถึงกฐินแต่เมื่อกี้ที่เราร่วมกันเป็นเจ้าภาพทุกวัดเลย
0: ก็
1: ถึง40วัดไหมเนี่ยปีเนี้ย
0: 40กว่าแล้วเนี่ย
1: ปีที่แล้ว22วัดปีนี้40วัด
0: ได้บุญอื้อเลยนะ
1: ขอให้บุญกุศลที่เราทั้งคนทำในครั้งนี
0: ้
1: ขอให้งวดหน้าถูกอีกนะนะ

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: าแฟลิซ่าเอ็มไม่มีน้ำตาลสำหรับท่านใดที่เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับลองดื่มดูครับกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับนะฮะมีส่วนผสมของโสมถั่งเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจือและก็กระชายดำไม่มีน้ำตาลรสชาติอร่อยนะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพที่มีปัญหาความดันแล้วก็เบาหวานแล้วก็ทานยาโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำก็สามารถดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มควบคู่กันไปได้เลยครับลองดื่มดูนะครับสักวันละแก้ว2แก้วดื่มแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยง่ายทำให้เรากระปรี้กระเปร่าผมได้กาแฟลิซ่าเอ็มนะดื่มทุกวันเช้า1ซองบ่ายหรือเย็นสัก1ซองนะครับทำให้สุขภาพเราดีแน่นอนผมเนี่ยมาทีมไปคอนเสิร์ตบ้างร้องเพลงบ้างทำขวัญนาคบ้างดูแลธุรกิจลูกชิ้นของตัวเองบ้างนอนดึกตื่นเช้าเมื่อดื่มกาแฟตัวนี้ไปแล้วทำให้เรามีความสุขสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะครับร่างกายแข็งแรงรู้สึกว่ามันสบายเนื้อสบายตัวครับอย่าลืมนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มเลยนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มผลิตภัณฑ์ดีๆภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถครับดีจริงๆครับ
1: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยเนื่องจากเราทำงานกลางคืนบ้างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งแล้วเดี๋ยวนี้กาแฟเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยส่วนใหญ่เราจะต้องดื่มกันเป็นประจำแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำให้ครับผมลองดื่มแล้วดีมากนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ใครว่าถูก107อย่างเดียวแล้ว
1: ถูกอะไรเยอะน่ะ
0: 2ตัวอีกใบนึงเนี่ย
1: 70หรืออะไร
0: เป๋าตังค์อ่ะ
1: 70หรืออะไร
0: 70นะเด
1: ้โอ้ถูก10ใบเลยเนี่ย
0: ใบเดียว
1: เดี๋ยวต้องปิดปากกันเลย10ใบเลย
0: เดี๋ยวก็มาเค้นผมอีกนะ
1: เดี๋ยวผมออกไปผมต้องพูดแล้วล่ะ
0: ใบเดียว
1: คอยรับกันแล้วก
0: ันใน 2,000 โดเอ้ย
1: กูต้องปิดปากผมแล้ว
0: ไม่บอก10ใบ 20,000 จนนั้นน่ะ
1: เดี๋ยวผมบอก10ใบเดี๋ยวผ
0: มต้องหาหมวกกันน็อกใส่แล้วไปแก้ตัวที่หลังนั่นน่ะคราวที่แล้วก็โดนพริกหนูคว้างเย็บ7เข็มจริงแล้ว
1: เอ๊ะทําไมถึงพริกหนูแค่เย็บ7เข็มอ่ะน่ะ
0: มันมาก็สากกระเบือดิ
1: โอ้โดนสากกระเบือเย็บ7เข็มอ่ะน่ะ
0: โดนพริกหนู
1: พริกหนูอ่ะ
0: เออ
1: เอาม
0: าก็สากกระเบือดิ
1: อืม
0: นั่งผวาปลดทุกงูเห่าตัวเท่าแขนเลยผ่านน่ะน่ะ
1: อ้าว
0: ที่ดอนฉิมพลีน่ะน้ําท่วมมา6วันแล้วช่วยส่งสุขาเคลื่อนที่มาช่วยผมหน่อยเถอะ
1: เอ้าน่าเห็นใจกับงูเลื้อยผ่านไง
0: เออน้ำท่วมพื้นที่หมู่1หมู่14ตำบลดอนฉิมพลี
1: อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ย
0: เพราะว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง
1: ทั้งบ้านเรือนโรงเรียนและก็นาข้าว
0: บ่อปลาได้รับผลกระทบโดยระดับน้ำบางแห่งสูงประมาณเมตร20อ่ะ
1: ชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเนี่ย
0: ท่ามกลางความยากลำบากในการเดินทาง
1: ในใช้ชีวิตการประจำวันด้วยเนี่ย
0: ครับผมนอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านยังต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษและก็สัตว์เลื้อยคลานที่มีน้ำขึ้นมาม
1: ีทั้งงูเห่าตะขาบแมงป่องเนี่ย
0: แล้วก็ปลิงถ้าไม่หลายคนไม่กล้าลงน้ำ
1: ลำบากเหมือนกัน
0: ไม่จำเป็นไม่ลงไปเลยมันปวดนะน้องก็ต้องลงไปเนาะ
1: มันปวดเนี่ย
0: เออถ่ายทิพย์สดแก้ไม่ได้นะปวดเอือ ปวดเพื่อร่างกายได
1: ้ได้เน
0: ี่ยโ
1: ตเป็นไง
0: ท่านลุงวินัยฮะ
1: แชมป์ประเสริฐเนี่ยนะ
0: เออเป็นคนในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมบ้านมาหลายวันแล้ว
1: แล้วต้องใช้ไปไง
0: ใช้ลังพาเลตหนุนเตียงให้สูงขึ้นนะ
1: หลังจากนั้น
0: อาศัยอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังส่วนครอบครัวอพยพไปอยู่ในที่สูงแล้ว
1: เหตุการณ์นี้รู้สึกเป็นไง
0: ผวาเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
1: มันยังไงอ่ะ
0: ขณะกำลังนั่งสบายอารมณ์ถ่ายอยู่หน้าบ้านเนี่ยแน
1: ่ถ่ายหน้าบ้านนี้ต้องถ่ายข้างบนเนี่ยตกข้างล่างอ่ะมั้ง
0: เออจอมเอาไอ้นี่มาไงไว้น่ะ
1: อ
0: ๋
1: ออะไรอ่ะ
0: งูเห่าขนาดบะเริ่มเลย
1: ดูสิงูใครกันแน
0: ่ว่ายน้ำเลยงูตัวเองเปล่าน
1: ั่น
0: เ
1: ล
0: ยใจตลกตกกระจายแต่ไม่สามารถทำอะไรได้ก็ปล่อยให้งูมันเลื้อยผ่านไป
1: ดูให้ดี
0: นะพองูเงี้ยวเกี้ยวขอถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันนะมันก็กลัวคนเหมือนกันนะ
1: มันก็ไปไง
0: ขอวิงวอนรัฐบาลช่วยทำห้องน้ำขึ้นที่มาให้หน่อย
1: ไม่มีห้องน้ำ
0: ไม่สามารถใช้งานได้ต้องใช้ถุงดำสำหรับขับถ่ายก่อนจะผูกแล้วนำไปวางไว
1: ้
0: ชาวบ้านในพื้นที่กว่า150คนต้องการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
1: นำห้องน้ำสุขาเคลื่อนที่
0: ไปตั้งไว้บริเวณถนนซึ่งเป็นพื้นที่แห้งหน่อย
1: เพื่อสามารถใช้ได้ปลอดภัยเลยนะ
0: โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำนะ
1: นอกจากนี้ยังขาดแคลนเรื่องน้ำสะอาดสำหรับอาบด้วย
0: ทำให้ต้องใช้น้ำที่ขังชำระร่างกายแม้ทราบว่าน้ำมีความสกปรก
1: แล้วก็มีสัตว์มีพิษด้วย
0: แต่มันไม่มีทางเลือกอะครับ
1: ก็ต้องใช้กันไปแบบนี้6วัน7วันแล้วเนี่ย
0: เออต้องอยู่กับมันอีกกี่วันไม่รู้เนี่ยนะ
1: นั่นสิ
0: อ่ะก
1: ็น่าเห็นใจนะ
0: มาเนาะโอ้โห
1: มีทั้งงูด้วย
0: ปิงอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วก็สัตว์เลื้อยคานตะขาบอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เยอะแยะไปหมดเน
0: ี่ยอ้าวงานกฐินหน่อย
1: งานกฐินไง
0: เอาให้หมดเลยวันนี้แม็กเดียวไปเลย
1: อ้าวเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีนะจะออกโรงทานจะเป็นเจ้าภาพกองละเท่าไหร่ก็คุยกับทางวัดเขาได้เลย
0: ครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่ง ตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี วันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนที่วัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเวฬุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกระเทียมตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายเพอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขมาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรีวันที่29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
0: แล้วก็วันที่8มกราคมชมลิเกโชว์เล่ชาติรักครับ
1: กันที่บ้านโคกตูมตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 13เมษายนก็วัดบ้านกล้วย
0: ครับ
1: วัดลำพันลามตำบลและอำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรีนะ
0: แล้วก็วันนี้2ตุลาค
1: ม
0: ไปที่ตลาดนัดดอนปรูนะครับ
1: สีประจันนะ
0: ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
1: ถ้าแลบไม่ปวดท้องไปซื้อไปอุดหนุนสินค้ากัน
0: พี่น้องอยู่ดอนปูอยากได้ปุ๋ยก็รีบโทรหาพี่บิดาเลยที่089
1: 081-5595
0: 089-081-5595โทรหาลิเกโชเล่พงนรินทร์ก็
1: 081-924-4377 081-924-4377เนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: จะอยู่กันนึกไม่ออกทั้งนั้นเนี่ยลืม
1: อืมถูกหวยเยอะอ่ะ710ใบโอ้โหรับทรัพย์เยอะเลย
0: อย่าโม้ดิมุสา
1: อืม
0: เดี๋ยวตายไปไม่ได้ผุดได้เกิดนะคนจุกอ6อ่ะ
1: คำบนก็ถูก3ตัวก็ถูก2ตัวก็ถูก
0: ถูกใบเดียวเดี๋ยวตีตาย
1: คุณอย่าไปโกหกก
0: ัน 2,000 ยังหักอีก30นะกระเป๋าตังค
1: ์อ่ะไอ้เขาไปสิ
0: ที่แรกบอกไม่หัก
1: หักหักเขาหัก
0: 30บาทนะ
1: อืม
0: แม้จะได้ทั้ง 2,000 ไม่ถึงเลย
1: เฮ้อหน้าให้เขาไปภาษีน้ำมันท่วม
0: อืม
1: จะไม่ได้ช่วยเหลือคนที่น้ำท่วมกัน
0: ช่วยเหลือน้ำท่วมเนาะ
1: อืมอืม
0: ใครจะร่วมด้วยช่วยกันซื้อที่ดินครับสำนักสงฆ์ก็ร่วมด้วยก็ได้นะ
1: นั่น
0: ซื้อยาไทยทิพย์ไม่ต้องโอนตังค์มาหรอก
1: กระปุกก็300เนี่ย
0: ครับ
1: ก็หักไว้ให้กับทางบริษัทเข
0: า
1: สองร้อย
0: เก้าสิบห้
1: า
0: เราทำบุญ5บาท
1: รวมทำบุญได้เลย
0: ใครที่จะผ่านทางสะพานอู่ทองนะฮะปรากฏว่ามวลน้ำไหลซัดสะพานอู่ทองขาด
1: พอสะพานขาดเนี่ย
0: พบเป็นเส้นทางสำคัญไปยังอำเภอบ้านบึงอำเภอแกลงนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณสะพานอู่ทองถนนสายกระแสบนอู่ทองหมู่หนึ่งตำบลกระแสบนอำเภอแกลงระยองเนี่ยนะ
1: อู่ทองระยองนะไม่ใช่อู่สุพรรณนะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดมวลน้ำไหลหลากแล้วก็กัดเซาะคอสะพานจนพังขาด
1: ส่งผลให้กระแสน้ำไหลเชี่ยวผ่านบริเวณดังกล่าวรุนแรงด้วย
0: ทำให้รถยนต์ของนักท่องเที่ยวและประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้
1: เจ้าหน้าที่ต้องนำกลวนยางจราจรมาปิดกั้นเอาไว้
0: พร้อมติดตั้งแจ้งเตือนให้ประชาชนงดใช้เส้นทางชั่วคราว
1: เพื่อป้องกันอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับการใช้ถนนเนี่ยนะ
0: มาไปหลดหมดเวลา2คนต้องล่ำลากันไปก่อนแล้วเย็นนี้ไปให้กำลังใจพี่บิดาเขาหน่อย
1: ที่ตลาดนัด
0: ดอนปรู
1: ศรีประจันสุพรรณบุรี
0: สำหรับวันนี้เรา2คนต้องใช้คำว่าโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ
2: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
3: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901669
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: มาใหม่ กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทร

0: ปรารถนาดีจากสส
1: เชื่อมั้ยครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงๆเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
2: มาเริ่มกันเลย
3: ทำอะไรอ่ะ
4: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
5: แล้วในมืออ่ะ
4: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
5: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็นคุณเลิกบุหรี่โทร1600
6: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
7: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จัง

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด

0: ลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังได้ในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวมี6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงนึงกับข่าวรับอรุณส่วนใครที่พลาดตอนตี3ตามไปฟังที่วสป612เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าให้คุณได้ติดตามกันนะคะเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองค่ะสนับสนุนโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะน้ำตาลลดไขมันลดคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วยเหลือ1เม็ดเช้า1เม็ดเย็นกระปุกหนึ่งก็กินไป2เดือนเลยนะคะคุณผู้ฟัง1กระปุกมี90เม็ดค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีภาวะแบบนี้นะคะอาการเตือนสำคัญคือฉี่บ่อยหิวน้ำบ่อยหิวบ่อยแต่น้ำหนักลดแล้วก็อ่อนเพลียฉี่บ่อยโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนร่างกายพยายามที่จะขับน้ำตาลส่วนเกินออกคอแห้งกระหายน้ำดื่มน้ำมากก็ยังกระหายอยู่ตลอดเวลาหิวบ่อยกินจุเพราะว่าร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ทำให้หิวบ่อยน้ำหนักตัวลดอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเพราะว่าร่างกายเซลล์ต่างๆมันขาดพลังงานเป็นแผลก็หายช้าค่ะผิวหนังคันมีแผลหรือติดเชื้อง่ายโดยเฉพาะบริเวณเท้านะคะชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็มีอาการตามัวเป็นระยะระยะสังเกตนะคะถ้ามีอาการแบบนี้พบคุณหมอดีกว่าไหมชัวร์ๆนะคะกินยาคุณหมอตามปกติมีจิราเป็นตัวช่วยใครที่ไม่มีภาวะเบาหวานไขมันความดันแต่ว่าเน้นเค็มจัดหวานจัดมันจัดเบเกอรี่ขนมทั้งหลายเนี่ยเบาได้เบานะคะหลังมื้อหนักหมูกระทะที่เน้น3ชั้นล้วนๆเวลามันเกรียมๆนี่แหมมันเนาะกรอบๆ เกรียมๆนี่แบบนั่นแหละค่ะตัวการร้ายหลังมื้อหนักกินจิรา2เม็ดได้เลยกลุ่มที่ควรจะตรวจเลือดนะคะเป็นประจำก็คืออายุ35ปีขึ้นไปคนในครอบครัวเป็นเบาหวานมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกินมีความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงถ้ามีอาการเหล่านี้พบคุณหมอนะคะด้วยความห่วงใยส่วนภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้อันนี้ BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องใส่ใจดูแลนะคะส่วนทางด้านของเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้จมน้ำนะคะพืชผลทางการเกษตรจมน้ำต้องการฟื้นฟูวัคซีเนกับชีวภาพปราบราค่ะฉีดได้เลยวัคซีเนกับชีวภาพปราบราถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรซ์กับชีวภาพปราบรานะคะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการฟื้นฟูให้กลับมางามผลผลิตงอกงามได้เหมือนเดิมวัคซีนกับปราบรานะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้หนูหนีจากที่ลุ่มขึ้นที่ดอนตัวการสำคัญเลยค่ะกำจัดยากมากมากันเยอะแยะไปหมดคุณผู้ฟังคืนเดียวกัดไปเป็นเวิ้งแล้วยิ่งแบบหิวโซหนีน้ำมาขึ้นที่ดอนด้วยแล้วลำบากเลยสมุนไพรปราบหนูค่ะฉีดรอบคันนาเข้าไว้ข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมด100ซีซีน้ำ20ลิตรส่วนในบ้านโกดัง ยุ้งฉางห้องเก็บของโรงครัวผสมปรามหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนแล้วก็ฉีดให้รอบๆไปใส่ภาชนะใส่สำลีตั้งไว้ใต้ตู้กับข้าวใต้รถใต้ที่ล้างจานมันไม่มาเลยค่ะคุณผู้ฟังหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายคนในบ้านก็ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังค่ะติดต่อสั่งซื้อทั้งหมดนี้โทรหาปุ้มสันธนีได้เลย0855179025 0855179025นะคะจดเบอร์ปุ้มไว้เลยค่ะจะสั่งเมื่อไหร่แล้วก็โทรมาแล้วกันเนาะ0855179025นะคะมาติดตามข่าวกันค่ะอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่3อากาศแปรปรวนฝนตกหนักลมแรงเลี่ยงการอยู่ที่โล่งแจ้งและอยู่ไกลป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะเมื่อวานนี้ 17:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน 4-7 ตุลาคมค่ะย้ำแล้วย้ำอีกทุกวันเลยนะคะคุณผู้ฟังเริ่ม4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกของภาคเหนือก็จะเป็นน่านแพร่ประมาณนี้นะคะรวมเชียงรายบางส่วนด้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกแล้วก็วันที่5-6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่5ตุลาคมแล้วเริ่มมีอากาศเย็นลง7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงภาคใต้และภาคอื่นๆจะมีภาคใต้จะมีฝนส่วนภาคอื่นๆฝนจะลดลงนะขอให้ประชาชนระมัดระวังค่ะแล้วก็ช่วง 8-12 ตุลาคมเนี่ยภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเปิดพยากรณ์อากาศเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูประเทศไทยก็จะมีลักษณะอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่นะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดลงและจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนทางภาคใต้ยังคงจะมีฝนตกชุกและฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากช่วงต้นเดือนและกลางเดือนเนี่ยมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ยังมีฝนนะคะแล้วก็จะเริ่มอากาศเย็นลงอากาศเย็นตอนเช้าอากาศจะเปลี่ยนแปลงในเดือนตุลาคมนี้ล่ะค่ะช่วงแรกเนี่ยจะมีฝนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มฝนลดลงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมือนกันค่ะรวมภาคกลางไปด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% แล้วจากนั้นฝนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะอากาศเย็นลงส่วนทางภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อเนื่องไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเกษตรกรจะได้รู้เรื่องของการเก็บกักน้ำมีทางหนีที่ไล่แหละเพราะตอนนี้ก็ท่วมกันไปแบบโอ้โหนาข้าวก็จมน้ำไปไม่น้อยคุณผู้ฟังขาพืชผลทางการเกษตรเสียหายแล้วยิ่งไม้ผลต้นใหญ่เจอพายุเข้าไปร่วงหมดโค่นยันต้นยกโคนไปเลยใช้เวลาปลูกกันยาวนานกว่าจะได้เก็บผลผลิตเป็นความเสียหายสำหรับพื้นที่การเกษตรด้วยภัยธรรมชาตินี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะศัตรูพืชนะสู้ได้นะแต่ภัยธรรมชาตินี้สู้ไม่ไหวจริงๆไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาทะลักป้อมเพชรโบราณสถานริมน้ำจมไปแล้วค่ะน้ำท่วมสูงเป็นเมตรเลยถ้า ท่วมแบบนี้เสียหายนะคะมีรายงานว่ามวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานป้อมเพชรบริเวณจุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักหน้าสามแยกวังน้ำวนใกล้วัดพนัญเชิงวรวิหารส่งผลให้โบราณสถานป้อมเพชรฝั่งทิศตะวันตกถูกน้ำท่วมทั้งหมดระดับน้ำสูงกว่า1เมตรบริเวณดังกล่าวกรมศิลปากรไม่ได้ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมเป็นการเฉพาะเนื่องจากแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งของโบราณสถานป้อมเพชรสร้างในลักษณะเสาระเบียงโดยใช้แผ่นคอนกรีตสำหรับป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งจึงไม่สามารถป้องกันมวลน้ำที่จะไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ด้านในได้ที่ผ่านมากรมศิลปากรเคยพยายามวางแผนวางแนวกระสอบทรายเพื่อสกัดน้ำบริเวณดังกล่าวแต่ไม่สามารถป้องกันมวลน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมวลน้ำสูงขึ้นจึงไหลเข้าท่วมโบราณสถานดังกล่าวจุดนี้จึงเป็นบริเวณที่สำคัญที่มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักที่รับมาจากพื้นที่ตอนบนรวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำให้กระแสน้ำจากแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาปะทะกันจนเกิดเป็นวังน้ำวนที่มีกระแสน้ำรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากที่ผ่านมาเคยมีเหตุเรือประสบภัยอันตรายและมีผู้เสียชีวิตจากกระแสน้ำบริเวณนี้มาแล้วขณะที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามกรมศิลปากรได้เสริมแนวผนังกั้นน้ำเพิ่มอีก50ซมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้แนวกั้นยังสามารถรองรับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอีกได้กว่า2เมตรกรมศิลปากรยืนยันว่าได้เตรียมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโบราณสถานที่สำคัญอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนารามเป็นจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่สำคัญในพระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะส่วนทางด้านของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตือนมา76จังหวัดรวมกรุงเทพเป็น77รับมือฝนตกหนักลมกระโชกแรง 4-7 ตุลาคมนี้นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ค่ะนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาพอากาศประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในช่วงปลายฤดูฝนทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้โดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและลมกระโชกแรง 4-7 ตุลาคมนะคะภาคเหนือเฝ้าระวังนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลาง26จังหวัดค่ะกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราขออภัยค่ะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้14จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครบทุกจังหวัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้ำตกถ้ำถ้ามีความเสี่ยงภัยให้ประกาศปิดนะคะแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้เพียงพอที่จะรองรับผู้อพยพค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการและเตรียมพร้อมรับมือตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของกรุงเทพก็น้ำเริ่มลดแล้วเกือบ 100% น นะแต่ก็มีบางแห่งที่ยังคงเยอะอยู่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยค่ะเพราะว่าอยู่ไกลจากแหล่งที่จะระบายน้ำอ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำที่เป็นแอ่งกระทะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีการถมจัดเป็นที่ดินจัดสรรทำให้ลำรางหายไปการระบายน้ำไปคลองค่อนข้างไกลพื้นที่แลกระบังก็เลยเป็นแหล่งรับน้ำเป็นแอ่งกระทะทำให้น้ำท่วมเยอะสุดในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้นี่ค่ะสิงห์บุรีค่ะมวลน้ำเจ้าพระยาสูงล้นขอบกำแพงเขื่อนกั้นแล้ว300หลังคาเรือนน้ำไหลเข้ามาแล้วค่ะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้โครงสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่1ตำบลทับยาอำเภออินบุรีน้ำดันลอดแนวตะเข็บเขื่อนกั้นน้ำเป็นระยะทาง100ถึง200เมตรแรงดันน้ำผุดขึ้นมาบนผิวถนนตลอดเวลาน้ำทะลักเข้าแนวเขื่อนท่วมพื้นที่สวนเกษตรกรรมเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วตอนนี้นี่ค่ะสาเหตุสำคัญเกิดจากรอยต่อระหว่างพื้นถนนแล้วก็เขื่อนแล้วก็แนวผนังคอนกรีตเป็นรอยเชื่อมระหว่างซีเมนต์เก่ากับซีเมนต์ใหม่ที่ประสานกันไม่สนิทเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและมีแรงดันมหาศาลก็เล็ดรอดผ่านช่องว่างผุดขึ้นมาบนผิวถนนได้อย่างต่อเนื่องค่ะนายเกษณคนชวนผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลทับยาก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์ชุมชนให้ลูกบ้านขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงทันทีพร้อมระบุว่าน้ำที่ทะลักเข้ามาเต็มพื้นที่ทำการเกษตรแล้วแล้วก็จะไหลเข้าสู่หมู่บ้านหลักก็คือหมู่บ้านบางพระนอน300ครัวเรือนตอนนี้รายงานไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเรียบร้อยแล้วในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและเทศบาลในพื้นที่ก็นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ติดตั้งในจุดที่เกิดเหตุเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่รับน้ำบรรเทาไม่ให้น้ำไหลเข้าทั่วหมู่บ้านเร็วเกินไปขณะที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดผู้รับจ้างโครงการสร้างเขื่อนอยู่ระหว่างการประชุมเร่งด่วนเพื่อหารือบล็อกแนวทางที่น้ำผุดขึ้นมาเชื่อมรอยต่อแผ่นซีเมนต์กั้นน้ำเพื่อสู้กับแรงดันไม่ให้ขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่สิงห์บุรีณเย็นเมื่อวานนี้นี่อ่างทองค่ะคุณผู้ฟังกระสอบทรายที่โผงเพงพังทลายน้ำทะลักท่วม3เมตร100หลังคาเรือนจมไปแล้วคุณผู้ฟังค่ะรายงานจากจังหวัดอ่างทองเกิดเหตุกระสอบทรายคันล้อมบริเวณประตูริมคลองโผงเพงหมู่5ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกพังทลายเนื่องจากทนแรงต้านกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ไหวส่งผลทะลักให้น้ำเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวต้องนำสิ่งของขึ้นมาไว้ริมถนนทางอบต.ผงเพงก็กางเต็นท์เป็นที่พักชั่วคราวให้ผู้ประสบภัยจุดนี้เคยเกิดเหตุคันกระสอบทรายพังทลายมาเมื่อปีที่แล้วพื้นที่เสียหายตอนนี้คือหมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะ98หลังคาเรือนน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว 2-3 เมตรเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่ามีฟาร์มเลี้ยงกบเสียหายลูกกบหลุดไปกับน้ำน็อกน้ำตายไป 3-4 พันตัวคุณผู้ฟังขณะที่บริเวณเชิงสะพานป่าโมกเจ้าหน้าที่ได้เร่งวางกระสอบทรายริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งคันดินริมถนนเป็นแนวป้องกันชั้นที่2เพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าเขตตลาดป่าโมกและพื้นที่เศรษฐกิจป้องกันเหตุซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วด้านสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำสูงถึง9เมตรจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรตลิ่งสูง10เมตรค่ะปริ่มแล้วคุณผู้ฟังเนี่ยแล้วมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเนี่ยค่ะ โดยเฉพาะสะพานป่าโมงนี่ปีที่แล้วก็แบบลงสะพานไม่ได้เลยปุ้มเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจะไปหาเจ๊หมูคำนวณทางแล้วถ้าขึ้นสะพานไปนี่ไปต่อก็ไม่ได้ลงก็ลำบากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ข้างๆนี่คือแบบน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้เป็นพื้นที่บริเวณทางเข้าตลาดป่าโมงเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็กังวลว่าจะเหมือนเดิมอีกอันนี้คือสภาวะของพื้นที่ป่าโมงอ่างทองเมื่อวานนี้ค่ะบางไทรอยุธยาน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งแล้วกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยฟอกไตลำบากกันเลยค่ะหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6ปรับการระบายน้ำเพิ่มนะคะตอนนี้23ตำบล 7,000 กว่าครัวเรือนเส้นทางเข้าออกถูกตัดขาดชาวบ้านและผู้ป่วยโรคไตนั่งแพโฟมลุยน้ำไปโรงพยาบาลบอกแล้วว่าโฟมที่แจกมาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ยังไม่ทันได้อะไรเลยก็ดราม่ากันมาซะแล้วตอนนี้ซ้อนกันหลายชั้นแล้วก็ให้ผู้ป่วยนั่งลากออกมาจากพื้นที่ได้เลยอะค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่พระนครศรีอยุธยาก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะจากเขื่อนเจ้าพระยามา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพระนครศรีอยุธยานี่มาเจอแม่น้ำป่าสักผ่านเขื่อนพระราม6มาอีกอย่างที่เล่าเมื่อกี้ว่าจะมาสมทบกันบริเวณ3แยกวัดพนัญเชิงวรวิหารน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำในอำเภอบางไทรเมตรครึ่งรถยนต์ผ่านไม่ได้แล้วค่ะ23ตำบล136หมู่บ้าน 7,220 ครัวเรือนถนนถูกตัดขาดชาวบ้านต้องพึ่งแพโฟมใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เรือตอนเนี้ยที่หมู่6ตำบลไม้ตราอำเภอบางไทรระดับน้ำสูงจนกระทบกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยเรื้อรังนายวันลบแซ่แต้อายุ70ปีเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลเสนาน้ำท่วมเมตรกว่าเดินทางไปโรงพยาบาลระยะทาง20กิโลเมตรมันยากลำบากญาติพานั่งแผ่นโฟมเข็นออกจากบ้านมาบริเวณริมถนนถ้าระดับน้ำสูงกว่านี้จะลำบากมากเพราะว่าร่างกายเหนื่อยง่ายแต่ก็ต้องไปพบหมอนะคะต้องไปตามนัดเนี่ยชาวบ้านบอกน้ำท่วมขังมา10กว่าวันแล้วบางจุดเนี่ยสูงท่วมหัวเลยนะชาวบ้านเนี่ยหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินซื้อเรือราคาแพงๆก็ต้องใช้แพโฟมนี่แหละค่ะที่อบจ.มาแจกจ่ายใช้ขนข้าวขนของได้ประโยชน์นะคะพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยชาวบ้านบอกน้ำท่วมประจำแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันรุนแรงมากจากอดีตที่เคยท่วมแค่ใต้ถุนบ้านกลายเป็นเอ่อเข้าท่วมถนนและตัวบ้านใช้ชีวิตและออกไปทำงานเลี้ยงชีพลำบากมากค่ะลงทะเบียนด้วยนะคะลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านเข้าไปในแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะเดือดร้อนขนาดนี้ราชบุรี 80% วิกฤตชาวบ้านขาดแคลนเรือแล้วก็ทำแนวกั้นน้ำกันแบบด่วนๆเลยค่ะตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนก็นู่นเลยฝั่งตะวันตกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะคะทางโซนภาคกลางนี้ขอพัก2วันเดี๋ยววันที่4มาอีกวันนี้ก็วันที่3แล้วคุณผู้ฟังคะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรียังอยู่ในขั้นวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปแล้ว 80% ตำบลขุนพิทักษ์บ้านเรือนแปลงเกษตรชาวบ้านขาดแคลนแนวกั้นน้ำขาดแคลนเรือเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือด่วนเลยค่ะพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะที่ตำบลขุนพิทักษ์จมน้ำไป 80% แล้วค่ะ9หมู่บ้าน3วันแล้วเรือก็ได้แพโฟมก็มาอู่ซ่อมรถท่าเรือเส้นทางเข้าวัดพิทักษ์ ทพาวาสรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วค่ะอบต.ขุนพิทักษ์ก็แจกทรายไปแล้ว400กว่าคิวกระสอบอีก 20,000 ใบก็ยังไม่เพียงพอค่ะพื้นที่สวนเกษตรเสียหายอย่างหนักในตำบลแพงพวยสวนชมพู่ค่ะกำลังให้ผลผลิตน้ำท่วมเสียหายหมดเลยไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทแน่นอนยังไม่รวมแปลงผักมะนาวชมพู่จมน้ำไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาขอให้รัฐช่วยบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่สวนมะพร้าวเป็นจุดรับน้ำชั่วคราวเพื่อเซฟพืชล้มลุกแล้วถ้าเกิดท่วมหลายวันมะพร้าวทำไงคือที่ผ่านมาเนี่ยมันเกินกำลังแล้วค่ะตอนนี้อบต.บอกแจ้งจังหวัดไปแล้วส่งถุงยางชีพมาก่อนเลยเรือมาแล้วเครื่องสูบน้ำก็ตามมาละกันเกษตรกรบอกตอนนี้นะชาวบ้านนะช่วยเหลือตัวเองทำเท่าที่ทำได้หลายครอบครัวก็เหนื่อยล้าทั้งกายใจรับมือน้ำท่วมติดต่อกันหลายวันบางรายบอกจมไปเลยผลผลิตเท่าที่มีเก็บได้เก็บไปก่อนเนี่ยค่ะชาวบ้านบอกว่าช่วยเหลือตัวเองไปก่อนก็บอกแล้วว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไงปราจีนบุรี7อำเภอค่ะเสียชีวิตไป7รายแล้วนะคะบ้านสร้างนี่หนักสุดเลยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสรุปรวมสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องที่อำเภอนาดีเข้าสู่สภาวะปกติแล้วตอนนี้กำลังฟื้นฟูค่ะขณะที่กบินบุรีน้ำลดลงค่อนข้างมากค่ะสายหลักอย่างถนน304หน้าโรงพยาบาลกบินบุรีนี่เปิดให้สัญจรจราจรเปิดได้แล้ว1ช่องทางแต่ก็ยังมีพื้นที่อำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นและท่วมขังทุกตำบลประชาชนเข้าสู่ศูนย์พักพิงเนื่องจากมวลน้ำจากตัวเมืองอำเภอศรีมโหสถแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไหลไปกองรวมกันอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างเพื่อรอระบายออกค่ะทำให้ระดับน้ำในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรีลดลงได้ช้ามากเพียงแค่วันละ3เซนเส้นทางบางจุดต้องปิดการจราจรบริเวณหน้าวัดธรรมโพสีคอสะพานถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนสุดตัวความเสียหายภาคเกษตรปศุสัตว์และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดจะเร่งสำรวจอย่างละเอียดหลังจากที่ระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติสถานการณ์ในอำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสาย304บางจุดน้ำท่วมสูงตำรวจต้องประเมินสถานการณ์วันต่อวันระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทยอำเภอกบินบุรีร่วมกันประเมินสถานการณ์ว่าจะให้รถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านได้หรือไม่ช่วงบ่ายปรากฏว่ายังไม่สามารถให้ผ่านได้แม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็ตามเนื่องจากน้ำท่วมสูงมากแล้วรถบรรทุกจอดเสียอยู่คอสะพานค่ะน้ำมันลึกรถบรรทุกยังผ่านไม่ได้เลยค่ะอาศัยรถทหารจากพลรอ2รออขนประชาชนจาก4แยก3ทหารบริเวณหน้าโรงพยาบาลกบินบุรีข้ามฟากไปทำงานแบบชนิดวันต่อวันอาศัยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารค่ะถึงไปได้รถทหารลุยได้นายกอบจ.ปราจีนบุรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเร่งนำเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการบล็อกน้ำและทำคันกั้นน้ำจุดสำคัญโดยเฉพาะในอำเภอบ้านสร้างบริเวณโรงเรียนศรีรัตน์และศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยค่ะปราจีนบุรีก็หนักเลยค่ะมวลน้ำระลอกนี้มาจากตำบลเกาะลอยผ่านอำเภอศรีมโหสถไหลผ่านตัวเมืองปัจจุบันเขื่อนต่างๆหยุดการปล่อยน้ำแล้วแต่ต้องใช้เวลาการระบายมวลน้ำที่สะสมออกไปถ้าไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะคลี่คลายได้โดยเร็วนะคะที่กบินบุรีเนี่ยมีประชาชนเข้าพักในศูนย์พักพิงเนี่ยเยอะสุดเลยค่ะ 9,000 กว่าคนมี30แห่งในอำเภอกบินบุรีที่ประจันตคามมี22แห่งผู้อพยพ 4,100 ศรีมหาโพธิ์17แห่ง 1,109 คนศรีมโหสถ5แห่ง129คนอำเภอเมืองศูนย์พักพิง7แห่ง115คน นาดี14แห่งมี75คนอำเภอบ้านสร้างมี13แห่ง69คนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์หรือพลร.2 ร.อ.นะทีมบูรพาพยัคฆ์จัดตั้งครัวพระราชทาน2แห่งประกอบอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยที่วัดนพคุณทองตำบลหนองพระองค์อำเภอศรีมหาโพธิ์วัดแจ้งเมืองเก่าที่อำเภอประจันตคามเนี่ยค่ะแล้วก็มีครัวของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ค่ายจักรพงษ์แล้วก็โรงครัวประจำอำเภออีก25แห่งมูลนิธิสมาคมคุ้มภัย42แห่งชุดปฏิบัติการความพร้อมเรือยานพาหนะกระจายกำลังนำอาหารน้ำดื่มและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุไปอยู่ที่ปลอดภัยค่ะรายงานผู้เสียชีวิตที่ปราจีนบุรี7รายด้วยกันอำเภอเมือง2ไฟช็อตและจมน้ำกบิลบุรี2รายจมน้ำประจันตคาม1รายจมน้ำศรีมหาโพธิ์1รายจมน้ำและศรีมโหสถอีก1รายจากไฟฟ้าช็อตค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะลำบากเลยตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้นะชวนค่ะนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่น้ำท่วมฟังเสียงชาวลพบุรีพร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์นะคะประชาชนหมู่4หมู่5บ้านไผ่ขวางตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นจากคลองชายนาทป่าสักท่วมขังมาหลายวันตอนนี้เริ่มเน่าแล้วค่ะนะคะนายชวนหลีกภัยและคณะนำถุงยางชีพของมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมอบให้กับผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ร่วมเทน้ำจุลินทรีย์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียบรรเทาน้ำท่วมขังเพราะว่ามันเป็นแหล่งเชื้อโรคค่ะคุณผู้ฟังอันนี้พื้นที่ลพบุรีนะคะมีจุดที่ท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลย25 26กันยายนมาจนถึงตอนเนี้ยมันก็เริ่มเน่าแล้วไงแล้วบุ้งก็สำรวจนะคะคลองชัยนาทป่าสักจุดที่บริเวณที่มีคันกั้นน้ำมีตลิ่งสูงสุดเนี่ยปิ่มแล้วค่ะบริเวณบ้านปุ้มเนี่ยอีกประมาณสักไม่ถึงเมตรได้นะคะประตูระบายน้ำอ่ะแต่มันเคยมีล้นประตูระบายน้ำล้นข้ามถนนคือจะเป็นคลองซอยจากคลองชัยนาทป่าสักนะก็จะมีบริเวณที่เป็นประตูระบายน้ำไอทีเขาจะมีที่หมุนหมุนอันเก่าอ่ะจมไปแล้วอันใหม่เนี่ยสูงขึ้นมาจากเดิมประมาณเมตรกว่าๆแล้วก็จะเป็นถนนซึ่งสูงกว่าเดิมอีกประมาณเมตรกว่าๆกว่าปี53ที่ท่วมกันหมดแล้วก็เป็นคลองแยกไปคลองนี้ก็จะต่อเนื่องไปจนถึงนู่นบ้านแพรกบางปะหันไปนู่นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูระบายน้ำปรากฏว่ามันเคยไหลข้ามฝั่งถนนไปเลยคือแบบไม่ต้องแล้วถนนตรงนี้ไม่ต้องผ่านเพราะว่าน้ำไหลถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก็พัดตกคลองซอยไปเลยอะตอนนี้อีกประมาณสักไม่ถึงเมตรค่ะคุณผู้ฟังผมก็ลุ้นทุกวันแต่ว่าก็นี่แหละค่ะมันเป็นทางระบายไปอีกเขาก็เปิดประตูเต็มแรงน้ำก็ไหลแรงมากตอนนี้ก็ปริ่มคลองเลยค่ะชัยนาทป่าสักนะคะมีข้อมูลมานิดนึงอาจารย์เจตเตือนค่ะใช้ถุงพลาสติกห่อรถทั้งคันเนี่ยหนีน้ำท่วมเนี่ยระวังนะเชื้อรามันจะลามกินไปทั้งคันเลยนะแล้วก็ต้องระวังรถจะลอยน้ำด้วยคือไอ้ที่ใช้ถุงพลาสติกห่อรถเนี่ยนะคะไม่แนะนำให้แบบที่ขับเข้าไปเลยใช้ถุงพลาสติกห่อหนีน้ำท่วมอย่าทิ้งไว้นานนะคะมันจะเป็นราค่ะทางรอดแบบฉุกเฉินที่จะป้องกันไม่ให้รถที่จอดไว้ในบ้านถูกน้ำท่วมเขาก็ซื้อถุงพลาสติกขนาดยักษ์มาหุ้มรถเอาไว้ก็มีคำเตือนมาค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ถึงการนำถุงพลาสติกมาห่อรถหนีน้ำท่วมนะคะเตือนให้ระวังเชื้อราขึ้นในรถ เพราะมีตัวอย่างมาให้เยอะแล้วค่ะเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ปี54จอดทิ้งไว้หลายวันแกะถุงออกมาราขึ้นเต็มรถเลยอ่ะยิ่งไปกว่านั้นก็คือถึงแม้ว่ารถจะหนักมากแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงค่ะทำให้รถลอยน้ำได้แล้วก็ลอยออกจากหน้าบ้านไปไกลเลยค่ะเพราะนั้นไอ้วิธีการเอาถุงพลาสติกห่อรถเนี่ยมันเหมาะกับที่จอดอยู่ภายในบ้านค่ะแล้วก็มีคนอยู่ผูกไว้ไม่ให้ลอยไปไหนถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ฉุกเฉินจริงๆอย่าใช้ถุงห่อรถแบบนี้ค่ะวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือเล็งหาที่สูงจอดเก็บเอาไว้หนีน้ำท่วมนะคะแต่ถ้าคิดจะใช้จริงๆต้องหาทางถ่วงน้ำหนักของถุงไว้ด้วยค่ะไม่ให้ลอยแต่ก็ระวังไปกระแทกน้ำก็ซึมเข้าได้เหมือนกันหรือไม่ก็ต้องหากล่องสารเคมีที่ดูดความชื้นใส่ไว้ในถุงด้วยนะคะอันเนี้ยถุงใหญ่คลุมได้ทั้งรถแต่มันลอยน้ำได้นะคะมันกันน้ำได้แต่ก็มีรถลอยไปได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็แกะออกมาแล้วก็ระวังเชื้อราตามเบาะพวงมาลัยหรือวัสดุที่เป็นผ้าคือรถน่ะมันก็มีความชื้นอยู่แล้วค่ะเอาถุงมาห่อไม่มีอากาศถ่ายเทก็เลยเกิดเชื้อราได้ง่ายนะคะแนะนำให้ไปจอดในที่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ปุ้มเห็นมีผ้าใบผืนผ้าใบขนาดใหญ่เลยค่ะผ้าใบขนาดใหญ่เลยเขาก็เจาะรูตามขอบอะเจาะรูใส่ห่วงแล้วก็ขับรถเข้าไปจากนั้นก็ดึงผ้าใบขึ้นเลยค่ะไม่มีรอยต่อนะคะผ้าใบทั้งผืนดึงขึ้นผูกเชือกด้านบนอย่างดีผ้าใบคลุมรถน้ำไม่เข้าอันนี้ก็เป็นอีกหรือไม่บางทีก็หนุนอย่างเดียวเลยค่ะหนุนขึ้นไปน้ำยังตามขึ้นไปอีกอัตตาหิอัตโนนาโถจริงๆเลยนะคะยังมีอีกหลายข่าวหลายเรื่องราวที่อยากเล่าแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดอ่ะเดี๋ยว 6:00 นจะกลับมาเล่าต่ออาคารร้าวในพื้นที่นนทบุรีอพยพกันยกใหญ่เลยค่ะส่วนใครที่พลาดฟังตอนนี้เดี๋ยว 5:00 ที่วสป .612 เก็บตกให้อีกช่วงหนึ่งนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนีจดเบอร์ปุ้มไว้เลยนะ08551790250855179025ปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็พบกันที่นี่6:00 นะคะส่วน5:00ตามไปเก็บตกที่วสป .612 นะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรค
3: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตา ามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081 780 5575
10: ังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุด

0: ใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันรู้จักการคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนปลอมในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมและไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจผิดในสังคม
1: ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆ
2: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนจะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้ได้เลยส่วนที่เกินจากการใช้งานจึงจะถูกเอามาเก็บเป็นพลังงานสำรองที่กล้ามเนื้อแต่ถ้ามากเกินไปก็จะถูกตับเปลี่ยนไปเป็นไขมันไปเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องเป็นสาเหตุให้อ้วนลงพุงได้นั่นเองครับเมื่ออ้วนลงพุงคราวนี้ละไขมันช่องท้องจะทำให้อินซูลินพาน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้แค่บางส่วนจากที่เคยเข้าได้ทั้งหมดทำให้มีน้ำตาลตกค้างในกระแสเลือดซึ่งร่างกายจะสามารถขับออกทางปัสสาวะได้บ้างแต่ใน

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์คเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์คแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซ

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสัน

ผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

ว่างเปล่าจริงๆแล้วความว่างเปล่านะคือความสงบนะตุ่มฟังเพลงนี้นะบางครั้งมันรู้สึกสะท้อนใจนะเราวิ่งหาความไม่มีตั้งแต่ต้นนะเราวิ่งไปหามันนะเหมือนชีวิตเราที่วิ่งไขว่คว้าหาสิ่งนอกตัวแล้วสุดท้ายเราก็พบว่ามันว่างเปล่าว่างเปล่านะสุดท้ายมันเอาอะไรไปไม่ได้นะสิ่งที่ต้องทำคือหยุดวิ่งตามหยุดวิ่งตามหยุดวิ่งไล่ล่าความสุขเหมือนเราวิ่งไล่ตามล่าเงาเรายิ่งเราวิ่งมันก็หนีแต่ถ้าเราอยู่นิ่งๆเรามองไปก็จะมีเงาทอดอยู่ข้างๆกายเราเราอาจต้องการการยอมรับจากคนอื่นต้องการไขว่คว้าหาความสุขจุดปุ้งหมายเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆเราลืมหาความสุขระหว่างทางจริงๆความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปความสุขมันอยู่ระหว่างทางนะจริงๆนะเวลาจุ่มนั่งรถไปคุณลุงขับเนี่ยจุ่มก็จะมองบางทีระหว่างทางมันสวยมากมันเห็นอะไรมากมายบางทีมันสวยกว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปด้วยซ้ำเนี่ยมันจงเก็บเกี่ยวระหว่างทางเมื่อใดที่เราไม่เราหยุดไขว่คว้านะบางทีการไขว่คว้ามันก็เป็นธรรมชาติของคนที่ต้องเกิดมาเนาะต้องธรรมดาแต่บางครั้งเราก็ต้องมองว่าในความเป็นจริงอะเราวิ่งหาความไม่มีไปสู่ความไม่มีเราก็ต้องพอประมาณแล้วก็ไม่ประมาทนะฮะแล้วก็หันกลับมามองใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดนะบางคนอาจจะสูญสิ้นสลายนะยิ่งตอนนี้หลายๆคนหนุ่มเห็นแล้วจุ่มสะท้อนใจนะนะจุ่มบอกกับคุณลุงว่าเนี่ยถ้าเขาได้ศึกษาในพระธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทุกข์ขนาดนี้จริงๆนะใช่สิคุณจุ๋มไม่เคยเจอใครบอกจุ๋มไม่เคยเจอจุ๋มเจอมาแล้วแต่ใจเราเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดmindset วิธีคิดของเราเราคิดว่าเออนะมันยังห่างใจเราตั้งเยอะนะมันก็ต้องมีบ้างนะระหว่างทางมันก็ต้องมีสิ่งมากระทบบ้างเป็นธรรมดานะบางคนบอกอู้ผมเห็นข่าวบางคนร้องไห้บางคนทนที่รักก็สูญเสียไปเนาะในตอนนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะทุกคนก็ประสบกับน้ำท่วมนะให้มันท่วมได้แต่บ้านท่วมสิ่งของอย่าให้มันท่วมใจเราท่านผู้ฟังโหจุ๋มนะเจอมาเรื่องน้ำท่วมขอโทษไฟไหม้ก็เจอมาแล้วไม่ใช่ธรรมดาชีวิตต้องครบท่านผู้ฟังกว่ามันจะยืนมาจนแข็งแกร่งได้เนี่ยหัวใจมันต้องเจอนะจิตตัวเราตัวผู้รู้เราเนี่ยมันโดนกระทบตลอดเวลาอย่างเมื่อคืนเนี่ยเชื่อไหมจุ๋มนอนไม่หลับทั้งที่จุ๋มไม่ได้งีบกลางวันเลยนะเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยนะออกไปโกกผมงอก งอกแหมจะบอกว่าใช้แชมพูตัวเองแล้วไม่งอกเลย60เนี่ยมันโกหกกันนะมันก็ไม่เป็นความจริงก็ต้องมีนะสัก3เดือนเจอให้ช่างดีใจไปถึงพี่เล็กบอกแกเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์มันไม่มีลูกค้าเลยโอ้อันนี้ first time จุ๋มเนี่ย first time นะเป็นลูกค้าคนแรก customer คนแรกไปเนี่ยช่างตำผมคิดถึงมาหัวยังไม่งอกเลยอะไรเงี้ยเมื่อวานก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้นะแต่บักกินอากาศเนาะคือพี่ก็เป็นช่างประจำตัวหยุ่มนะไอ้ช่างกับพี่ถูกหวยไหมเล่าอย่าพูดมันเจ็บใจคือพี่เขาอะคืออายุเขา70อะช่างตัดผม70อะเมื่อวานก็ลุ้นอยู่ว่าแกจะตัดหูแล้วทิ้งแล้วหูกูจะรอดไหมก็กลายเป็นเหมือนไม่ญาติก็เหมือนญาติเนอะจุ๋มก็เป็นที่พึ่งพาให้เขาแหละ
นะหลายอย่างเนาะตั้งแต่ลูกเขาตัวน้อยๆจนนี้ลูกก็ทำงานธนาคารอมสินทั้งสองคนก็น่าปลื้มใจนะซิงเกิลมัมแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วลูกก็เลี้ยงกันจนมาได้ขนาดนี้บางทีไอ้ความที่ลำบากเนี่ยมันก็ทำให้คนอดทนแล้วก็มุ่งมานะเนาะเด็กๆที่สบายเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะเด็กๆที่มันรู้สึกสงสารแม่นะพ่อนะต้องลำบากต้องตื่นแต่เช้าต้องไปทำงานเขาจะแม่เขาจะรับความรู้สึกนี้ได้เนาะแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนะก็มาพอคุณลุงกลับมาก็คุยกันนะเรื่องน้ําท่วมบ้านนาที่ปัจจินโอ้โหวิกฤตมากเลยนะสาวจุ๋มกับน้าชายจุ๋มเนี่ยต้องเช่าบ้านอยู่ข้างนอกนะก็ยังไอ้เขาก็ห่วงเราเนาะไอ้เรามาวันเดียวคืนเดียวหายวับไปกับตา ท่านอย่าไปดูถูกบุญนะบางคนบอกอุ้ยมีทำรับบุญพระอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคิดอย่างนั้นสิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันกลับมาหาเราใครทำไม่ดีเขาก็ได้อันนั้นไปเราไม่ยึดติดเนาะเราก็ยึดในพระธรรมคำสั่งสอนนะคือตอนนี้นะน้าสาวจุ๋มน้าชายจุ๋มแล้วก็ทุกข์ใจบ้างเพราะบ้านก็เป็นที่รักเนาะแล้วท่วมแบบอยู่บ้านไม่ได้อะของบางอย่างมันก็ย้ายไม่ได้เทินกันไม่ไหวแล้วไงมาเห็นจากภาพข่าวแล้วเนี่ยหลายๆอย่างคือมันเห็นจนชินชาแล้วแหละนะตอนนี้ก็ต้องระวังนะตอนนี้นะไม่ว่าจะไปเขื่อนต่างๆก็เริ่มทยอยนะต้องปล่อยน้ำเนาะใครที่อยู่ใต้เขื่อนหรืออยู่ริมแม่น้ำริมลำคลองก็ต้องรู้หน้าที่ดีสมัยก่อนเนี่ยน้ำท่วมไม่มีใครมาชดเชยเรานะจะท่วมหน้าท่วมอะไรไม่มีสมัยนี้พอเราเคยได้เราก็อยากได้เราเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะอะไรจะเสียก็เสียไปอย่าเสียกำลังใจนะอย่าให้น้ำมันท่วมใจนะชีวิตผ่านมานะสมัยก่อนนะตกน้ำท่วมก็เจอมาแล้วไฟไหม้ก็เจอมาแล้วนะจุ๋มอ่ะบอกตรงๆบ้านที่กรุงเทพอ่ะแล้วคุณลุงกลับมาลพบุรีนะพี่ที่จุ๋มอยู่บ้านน้องสาวเขาอยู่ติดข้างบ้านเขาโทรมาเลยประมาณสัก10 โมงได้นะคุณลุงกำลังตัดหญ้าอยู่เลยแต่ไม่ตื่นเต้นนะใจสงบบอกเธอบ้านกรุงเทพไฟไหม้ฮะเธอโทรหาพี่โก้หน่อยนะนี่พูดเรื่อง10 กว่า 20 กับ 20 ปี10 กว่าปีนะมันเดชบุญจริงๆนะบุญเนี่ยมันช่วยเราได้ท่านคิดว่าบ้านที่เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นแบบทาวน์โฮมอะนะเป็นในกรุงเทพนะแล้วตรงนั้นนะเป็นแหล่งชุมชนแออัดมากๆนะเพราะว่าอยู่หลังมหาวิทยาลัยชื่อดังก็จะทำเป็นหอพักห้องเช่าคอนโดนี่ผุดขึ้นดอกเห็ดเนื้อที่ตารางวาหลายตังค์นะตรงบ้านจุ๋มอะแต่มันเดชบุญจริงๆนะหนึ่งมันไม่ได้เป็นลุกลามบ้านคนอื่นแล้วมันมีอาการก็คืออยู่เฉพาะในห้องข้างล่างข้างบนไม่เป็นอะไรเป็นแล้วที่สำคัญนะรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับจุ๋มลืมพระอะไรนะที่เป็นเทพของก่อสร้างอะนะที่เป็นรูปอะฮะนะไม่สองอย่างเนี่ยไม่ข้างล่างอะคือตอนนั้นนะให้เด็กเช่านักเรียนที่มาต่อปอโทอะแล้วแกออกไปข้างนอกไม่แน่ใจอาจจะเสียบปลั๊กหม้อข้าวหรืออะไรอาจจะเป็นไฟรัดวงจรก็จะเป็นมีเด็กเช่าจุ๋มให้เช่าตอนนั้นนะเดือนละ 8,000 เมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเดือนละ 8,000 นะตอนนี้ไม่ได้แล้วเป็นหมื่นนะก็จะมีเด็กนักเรียนที่เข้ามาเรียนเนี่ยเป็นระดับแบบปอโทเนาะบางทีก็มีอาจารย์มั่งเพราะว่าบางคนไม่อยากอยู่หอพักตรงนี้มันส่วนตัวมีห้องแอร์มีอะไรพร้อมประมาณนี้มันโชคดีแล้วตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นนะรถดับเพลิงเข้าถึงดับทันคือพูดง่ายๆแหละมันเป็นขม่าวทั้งข้องข้างล่างมันไม่แม้กระทั่งบันไดที่ขึ้นบ้านเนี่ยเป็นพื้นปาเก้ไม้นะสมัยก่อนเนี่ยปูปาเก้นี่หรูหรามากนะแล้วก็ติดอะไรนะวอลเปเปอร์ทั้งหมดอะทั้งห้องทั้งบนล่างก็จะมีวอลเปเปอร์นะไหม้นะแล้วก็บันไดไม้ยังไม่ไหม้เลยอ่ะคือเอาอยู่อ่ะคือ
คือเอาอยู่อ่ะเขาดับทันนะมันเป็นบุญจริงๆนะจุ๋มคิดในใจคือถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้แล้วมันแบบไงอ่ะมันเล็กมากนะคนรถจอดคอนโดขึ้นหอพักมันมาดับทันแล้วก็ไม่ได้ลุกลามข้างบนไม่บันไดไม้ปาเก้ไม่มันเป็นเขม่าท่านผู้ฟังอ่ะก็จะไม่เป็นแววเปเปอร์อะไรประมาณเนี่ยพื้นก็โชคดีที่บ้านเรามีทำประกันไว้นะแต่เราก็ต้องจ่ายส่วนต่างไป200,000ไม่เป็นไรไม่ตายหาเอาใหม่ได้เงินน่ะนะควักเงินไปคือเวลาเราทำประกันบ้านเนี่ยมันก็จะประกันทรัพย์สินเนาะไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยอย่าประมาทเราซื้อประกันเขาเรียกประกันอัคคีภัยประกันน้ำท่วมภัยพิบัติทางธรรมชาติเขามีนะบ้านหลังนี้จุ๋มก็ซื้อประกัน4 ปีจ่ายครั้งหนึ่งนะฮะมันเหมือนประกันคือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะไอ้แบบนี้เขาเรียกเหมือนประกันแบบซึ่งมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะเบี้ยประกันไม่สูงมากปีหนึ่งก็ถ้าเกิดเราเขาเอา5 ปีเงี้ยก็แล้วแต่เขาต้องมาดูบ้านเราบ้านเรามีทรัพย์สินขนาดไหนที่จะทำเป็นแบบค่าเสียหายเป็นล้านเงี้ยอย่างที่บ้านจุ๋มเนี่ยก็มีเก็บสินค้าเงี้ยเราก็จะเอาวงเงินได้ว่าเราจ่ายเท่านี้คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรอะเราเอาชีวิตเรารอดเราไม่ห่วงทรัพย์สินนะต้องไม่ประมาทจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกสอนไม่ประมาทตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นทาวน์เฮาส์อะเนาะเนื้อที่ก็ประมาณ22 ตารางวาอะไรประมาณนี้ตารางเมตรหรือตารางวาจุ๋มไม่แน่ใจเวลาเขาเรียกกันเนาะชั้นล่างชั้นบนเนี่ยก็เสียค่าซ่อมไปเนาะต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์ทำพื้นข้างล่างใหม่อะไรอย่างเงี้ยต่ออะไรขัดสีอะไรต่ออะไรคือทั้งหมดเนี่ยประมาณ600,000 บาทนะที่ต้องจ่ายช่างก็พอดีคุณลุงเนี่ยเขาก็จะมีเด็กๆที่ออฟฟิศที่นั่นน่ะเนาะที่มาคอนแทคกับกรมเนี่ยที่กระทรวงเนี่ยเขาก็ทำเป็นเพื่อผู้รับเหมาก็ง่ายอ่ะเขาก็ทำให้แบบคิดพิเศษเราจ่ายส่วนต่างไปประมาณ200,000ตอนนั้นนะเมื่อ10 ปีที่แล้วไม่บอกแม่สักคำเลยกลัวแม่ตกใจแม่มารู้เมื่อประมาณ5 ปีผ่านไปตอนแรกแม่ตกใจตาโตเลยแม่คืออะไรที่มันให้เขาทุกข์มันก็ไม่ต้องไปรู้มันก็ไม่เป็นอะไรเราก็เราจัดการได้เราก็จะนี่จริงๆมันเวลาเราเจออะไรเนี่ยมันต้องหนักแน่นนั่นผู้ฟังจริงชีวิตมันสอนเรานะเอาให้มันให้ครบน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเงี้ยเนาะเอาให้ครบแล้วชีวิตเราไปเจออะไรหนักกว่านี้เราก็ไม่กลัวแล้วเพราะเราไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างแต่เราต้องไม่ประมาทไว้ก่อนนะจ่ายส่วนต่างไป200,000ดีนะสมมุติถ้าเกิดมันไหม้หมดนะบ้านทั้งตรงนั้นน่าจะมีประมาณไม่แน่ใจว่า10 หลังหรือเปล่าที่มันติดกันเนาะถ้ามันไม่หมดเนี่ยเราต้องรับผิดชอบไม่ไหวใช่ไหมก็ต้องฟ้องศาลต้องจ่ายตังค์อะไรอะไรเราก็ต้องสืบทุกอย่างอ่ะมันดูเหมือนใหญ่เนาะแต่พอใจเรามันนิ่งเนี่ยแล้วเราไม่ประมาทเนี่ยมันคลี่คลายได้นะจะมาบอกอุ้ยคุณจุ๋มไม่กว่าจุ๋มจะมาถึงตรงเนี้ยโหจุ๋มหลายอย่างต้องฝึกทันโตเศรษฐโถมนุษย์เสสุกว่าที่เราจะเป็นมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงและเต็มเปี่ยมมองอะไรแล้วมันทะลุเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปพบบัณฑิตนะจุ๋มโชคดีจุ๋มคบจุ๋มเจอแต่แบบรุ่นใหญ่อ่ะเพื่อนรุ่นเดียวกับจุ๋มบางคุยกับจุ๋มไม่รู้เรื่องจริงแต่กินข้าวไปสนุกมันชอบจุ๋มก็จะคบรุ่นพี่อ่ะ10 ปี15 ปีคบครูบาเขามีประสบการณ์ชีวิตไงแล้วเขาสอนเราเราก็จะอ๋อเอ้ยอย่างนั้นงี้เราก็จะเหมือนโปรเทคป้องกันไม่ให้มันเกิดอ่ะจริงนะตอนนั้นดังนึกแม่ไม่รู้เรื่องเลยพ่อก็ไม่รู้เรื่องผ่านไปเรียบร้อยทำบ้านเสร็จก็จุ๋มไปบ้านหลังนี้2-3 ครั้งเองแต่คุณลุงตอนหลังเขาก็เลยไม่ให้ใครเช่าเลยนะให้เด็กเช่ามาอยู่ประมาณสักคือมันซื้อตั้งแต่ปี2545นะบ้านหลังเนี้ย4565 4565 ก็55 65ตอนนี้6ก็20 24ปี 20,
20กว่าปีอะเนาะบ้านหลังนั้นแต่คุณลุงก็อยู่ละตอนนี้คุณลุงก็อยู่ก็พอเราซ่อมแซมเสร็จก็เลยอยู่แอร์เองนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะนะก็ถือว่าผ่านไปประมาณ12ปีนะตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่า12ปีนั้นเนี่ยอายุจุ๋มคือ4รอบ48ปี12ปีปีนี้จุ๋ม5รอบ60ปีเขาบอกว่าคนเราพออายุมันครบรอบมันก็จะเจอทั้งดีและไม่ดีแต่ปีนี้จุ๋มเชื่อว่าจุ๋มจะเจอแต่สิ่งดีๆเพราะชีวิตมันคัดเราคัดสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราคัดได้นะยกเว้นครอบครัวมันเกิดมาเป็นพี่น้องกันแล้วคัดใครออกไม่ได้มีแต่ต้องช่วยเหลือกันมันมาถึงจุดนี้แล้วอะจุ๋มตอนนั้นด้วยวัยด้วยแหละเราคิดว่าพออายุเรามาเนี่ย12ปีครบรอบหรืออะไรอะสิ่งเดียวที่ต้องทำคือทำบุญจุ๋มก็ทำบุญทุกปีนะปีนี้จุ๋มก็ต้องทำบุญแต่แรกตั้งใจแล้วว่าจะทำที่บ้านก็เหนื่อยกันเนาะก็คุยกับหลวงพ่อว่าเอาที่วัดละกันสะดวกสุดเอาเรียบง่ายแต่นิมนต์ทั้งวัดเลยเหมือนที่คุณลุงนะคุณลุงตู่ปีก่อนที่ครบแซยิดเนาะก็ทำบุญเยอะท่านผู้ฟังนะพระคุณเจ้าไม่ต้องกลัวนะเราก็คิดว่าเราทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็ต้องคือเราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะจุ๋มไม่เคยต้องการสิ่งตอบแทนเราคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเราเคลี้ยงอะไรออกไปถ้าเราเคลี้ยงสิ่งดีๆหรือทำสิ่งดีๆสิ่งดีๆมันก็ต้องกลับถึงมีปัญหามันก็เป็นปัญหาหนักก็เป็นปัญหาน้อยนะถ้ามันคิดว่ามันเป็นโทมนัสทุกข์ใจก็ทุกข์น้อยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นหนักมันก็เบาทุเลาหายจุ่มๆคิดอย่างนั้นนะจริงนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมหรือเจออุปสรรคอะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนี่ยไอ้ข้างซ้ายเราเนี่ยลองกำมือเราดูเนี่ยใจเราเนี่ยตัวจิตเนี่ยตอนนี้จุ่มเรียนเกี่ยวกับจิตนะจิตเราเนี่ยนะมันเป็นที่รับอารมณ์รู้อารมณ์นะสิ่งใดที่รับอารมณ์รู้อารมณ์สิ่งนั้นเรียกว่าจิตที่มันอยู่ในหัตถ์ไทยนะในหัวใจเราหัตถยะเนาะภาษาบาลีเรียกหัตถยะนะมันอยู่ด้านในนะหัวใจมันหุ้มอีกทีไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยแหละนะสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนความคิดเราเป็นบวกหรือลบแค่นั้นเองนะเป็นกำลังใจทุกคนนะแล้วเราจะมองว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็บ้าไปกับมันตั้งเยอะ โอ้ยนะทั้งทุกข์ใจทุกข์กายทรัพย์สินมันเชื่อไหมพอเราวางใจได้อะทุกสิ่งทุกอย่างมันโคตรดีอะจุ๋มจะพูดวันนี้นะเมื่อวานเนี่ยคุยกับพี่เล็กมันเรื่องอะไรที่มันฟังแล้วมันแย่นะบอกเฮ้ยพี่ถือว่าโชคดีนะคือถ้าเราไปเจออย่างเงี้ยดีกว่าไปเจออย่างนี้คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเราอะนะเจอน้ำท่วมก็ยังดีเนาะอย่างน้อยคนที่บ้านเราก็ไม่ได้ไปโดนไฟช็อตนะไม่มีใครเสียชีวิตหรืออะไรหรือถ้าเสียจริงๆเราก็ต้องคิดว่าไม่ตายวันนี้วันอื่นก็ต้องตายคือมันต้องมีวิธีคิดอะจริงคือถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดได้เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีความสุขในอริยบทเพิ่มขึ้นน่ะแค่นั้นน่ะนะจริงๆนะเนี่ยหนุ่มก็ยังนั่งนึกเมื่อวานก่อนคุยกับน้าแกก็แบบทุกข์อ่ะเนาะส่วนน้าชายนี่ก็ไปต้องไปเช่าบ้านเขาวันละ700น้าบอกกระสอบทรายนะตอนจุ๋มเขาขายถุงละ8บาทเอาเธอนะถ้าเป็นเรานะเราแจกฟรีเลยจริงๆนะมันพูดยากคนไม่เหมือนกันเขาก็คิดว่าเขาก็น้ำมันปีนึงมันไม่ได้ท่วมตลอดจะได้เงินตอนเนี้ยเราก็อย่าไปว่าใครอย่าไปว่าใครให้เศร้าหมองถึงคราวเขาจะได้ก็ได้เขาสมใจไป ไอเรานะหาเงินมาเราก็มาใช้ตอนวิกฤตนี่แหละนะไม่ใช่หาเงินมาเก็บอย่างเดียวมันถึงคราวใช้เราก็ต้องใช้ท่านผู้ฟังจุ๋มก็ยังพูดกับคุณลุงเลยนะจริงไม่เสียดายนะก็ยังบอกคุณลุงนะถ้าเธอตุยก่อนฉันเนี่ยนะนะ
ฉันขายสมบัติหมดแล้วฉันจะให้บ้านฉันเหลือเล็กนิดเดียวพอ มันไม่อยู่อะไรใหญ่โตเนาะเออจริงชีวิตเราอ่ะนะมันอยู่ที่วิธีคิดนะจิตเนี่ยถ้าเราคิดไปในทางที่มันดีมันก็เปลี่ยนความคิดได้นะอะไรที่มันวุ่นวายดูมันสับสนดูมันไม่เป็นระเบียบดูมันโหบ้านก็คลิกโครนเนี่ยลองนั่งสงบสูดใจลึกๆนิ่งๆมันเหมือนน้ำที่ไม่มีตะกอนน่ะท่านผู้ฟังพอถ้าเราใจขุ่นเนี่ยมันมองอะไรไม่เห็นแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถ้าเรานิ่งๆ นั่งเหมือนน้ำใสอะค่ะแม้กระทั่งเข็มตกไปอันเดียวเราก็มองเห็น จริงไหมคะเออนะจริงหัวจุ่มนะจุ่มซาบซึ้งในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนี้คุยพี่เล็กฟังนะหนูพูดไปพี่คงไม่เข้าใจนะแต่หนูจะบอกว่ามันใช้ได้จริงๆกับชีวิตอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปนั่งหลับตาสวดมนต์เราใช้ชีวิตเนี่ยแหละค่ะใช้วิปัสสนาเนี่ยรู้กายเคลื่อนไหวนะไม่ว่าจะเป็นตึงเป็นหย่อนเป็นร้อนเป็นเย็นนะเราเรียนเกี่ยวกับกายเราเนี่ยแหละกับใจเราเนี่ยแหละสองตัวแค่นั้นเองนะมันเวลาเราความคิดเรามันแตกกระสานซ่านเซนทำใจนั่งสมาธิหรือนั่งนิ่งๆให้มันสงบสงบเหมือนน้ำที่ตะกอนมันนอนก้นมันจะใสมันก็จะคิดออกว่าเราจะทำอะไรนะเราอย่ามาทะเลาะ กันเพราะน้ำท่วมท่วมนาแกไม่ท่วมนาข้านะแกกันข้ากันเน่ามาบางครั้งเนี่ยเชื่อไหมว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะเราเคยทำเอาไว้ทั้งหมดอ่ะกัมมุนาวัตติโลโกจริงท่านมวยเอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่น้ำท่วมเอ๊ะทำไมคนนี้เขาโหเขาทำของเขาเคยทำของเขามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวความคิดในศาสนาแล้วเนี่ยก็คือจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่ไม่ใช่ว่าสิ้นหวังนะเพราะว่าความเป็นจริงของโลกโดยแท้เนี่ยมันเป็นอัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นสุญญตาคือความว่างเปล่าซึ่งหัวใจสำคัญเป็นหัวใจของความสำคัญของการหลุดพ้นนะเราต้องคิดนะอนัตคืออนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ใช่ของเราทุกวันนี้เราก็แบกขันห้ากันอยู่นะแบกขันห้ากันอยู่นะบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าบังคับบัญชาได้เนี่ยจะบอกเอาไม่ใช่เราได้ยังไงถ้าใช่เราก็ต้องบังคับไม่ให้แก่ได้ดิไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ฟุ้งซ่านได้เพราะเราบังคับบัญชาไม่ได้ไงมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงสุญญตาก็คือความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่นะเราเนี่ยวิ่งไปหากับสิ่งไม่มีไปสู่สิ่งที่ไม่มีนะเพราะนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยปกิจสมุตตบาทเนี่ยที่ท่านได้กล่าวไว้เนี่ยมันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจเราไปยึดกับบัญญัติกับสมมุติเนี่ยอย่างจุ๋มเรียนเนี่ยตรงนี้จุ๋มเรียนตอนนี้ไม่เรียนบัญคือเราทุกวันนี้เราอยู่กับสมมุติเราทุกไงอันนี้ของเราอันนี้บ้านเราอันนี้ลูกเราอันนี้สามีเราเลยเราทุกข์กับสิ่งที่สมมุตินะนะเพราะนั้นเนี่ยความว่างเปล่าเนี่ยสุญญตาคือบรมสุขคือถ้าจิตเราว่างเปล่าเนี่ยจุ๋มเชื่อไหมจุ๋มเห็นทองใบเนี่ยจุ๋มรู้สึกเนี่ยเขามีความสุขนะไม่ต้องมีอะไรมากมายสบายปร่งนะอายุยืนด้วยนะเพราะว่ามันไม่ยึดมั่นถือตั้นไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งหาความไม่มีจากความไม่มีไปสู่ความไม่มีก็คือวิ่งหาความสมมุติเนี่ยแหละนะก็คือบัญญัติสมมุตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเนี่ยไม่มีอะไรที่เรายึดมั่นได้เลยจริงๆนะก็การคาดหวังก็ได้แต่เราก็ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของมันนะฮะธรรมะสวัสดีค่ะ จบรายการ ธรรมะสวัสดีค่ะนะเปิดรายการนี้มาว่าเย่คนนี้มันบ่นอะไรนะจุ๋มบอกสิ่งดีนะที่จุ๋มพูดมาทั้งหมดคือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะท่านผู้ฟังสาธุการเนี่ยท่านก็จะได้ความสุขด้วยได้เอาไปแง่คิดด้วยนะ
จริงมาแชร์ประสบการณ์กันนะท่านผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับสมมุติบัญญัติอยู่แต่เราก็ไม่ไปยึดติดมันขนาดนั้นคือถ้าไม่มีสมมุติมันก็เรียกกันยากนะเฮ้ยๆแกมันก็ต้องมีชื่อจุ๋มชื่อน้อยชื่อเล็กชื่ออ้อยชื่อจิ๋มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สมมุติในทางที่ถูกต้องเนาะเออใช่ไหมเออมันก็ต้องมีอ่ะคือถ้าเราไม่มีสมมุติเนี่ยมันก็อยู่กันยากเนาะใช่ไหมเออบางทีบางคนบอกว่าขัดแย้งจริงๆต้องศึกษาและจะเข้าใจในสิ่งที่จุ๋มพูดนะเอ๊ะอะไรบอกว่าไม่มีแต่ทำไมยังต้องทำงานต้องอะไรต้องไปศึกษา นะอ้าวนะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันนะเป็นยังไงบ้างนะถ้าน้ำท่วมก็อย่าให้ท่วมใจเป็นกำลังใจอย่าประมาทนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่3นะตุลาคม2569ตรงกับแรม7ค่ำเดือน10พรุ่งนี้เป็นวันพระนะวันนี้เบิร์ธเดย์เตย์นะหลานชายคนแรกของบ้านนะวันนี้วันเกิดเตและเพลงปราสาททรายที่เปิดไปเมื่อสักครู่เนี่ยเขาอัลบั้มแรกของคุณสุรศรีนะฮะคุณสุรศรีตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะคือจะบอกว่าเขาก็ออกอัลบั้มนี้ตอนปี2533นะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเตนะอายุเขาครบ34นะ34ปีนะจุ๋มตอนแรกจุ๋มก็คาดหวังกับเขาเยอะนะแต่ก่อนจุ๋มเครียดกับเขาเยอะแต่มานั่งนึกอีกทีเนี่ยการที่เราได้มาเจอกันมาอยู่กันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราก็คงเคยทำกรรมกันมานะพอใจเราปล่อยวางแล้วมันมีความสุขความสามารถของแต่ละคนมันมีขีดจำกัดแต่ถ้าไม่มีเขาจุ๋มลำบากนะเตเนี่ยเขาอย่างน้อยเขาเรียนจบเขาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะจุ๋มให้เขามาทำงานกับจุ๋มก็เลี้ยงดูกันไปเขาก็ดูแลยายป่วยย่าเขายังมีอยู่นะย่าป่วยยายป่วยป้าป่วยเขาจะไปไหนขอให้เรียกเขาไปหมดนะก็ได้เขานี่แหละมาช่วยไม่งั้นจุ๋มก็ทำไม่ไหวนะเพราะข้าวของจุ๋มยกไม่ไหวกาแฟลังนึงเนี่ยจุ๋มก็ยกไม่ไหวนะสบู่ 34ปีนะก็อายุ34ปีนะบางคนบอกไม่เห็นเตมานั่งจัดรายการเราก็พอตอนหลังมันอัดเทปได้จุ๋มก็เลยอัดเสียงตัวเองนะก็ไม่แน่นะต่อไปเนี่ยถ้าเขาใจรักนะเขาก็อาจจะมุ่งมั่นมาทางนี้เหมือนคนน่ะท่านผู้ฟังถ้ามันยังไม่เต็มที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ศึกษาเหมือนบุญนะฮะถ้าพูดให้คนฟังไม่เข้าใจเขาฟังไม่รู้เรื่องมันยังมาไม่ถึงวาระของเขาเข้าใจนะอย่าไปบีบบังคับอย่าไปเร่งให้น้ำมันไหลแรงไหลช้าอะไรงี้ไปบอกให้ฝนมันหยุดตกอะไรเงี้ยบางทีมันมีเวลาของมันนะทุกอย่างเนี่ยมันมีเวลาของมันเอาเป็นว่าถ้าอยากได้นะขอให้ได้มรรคสี่ผลสี่หัวจุ่มซาบซึ้งคำนี้มากพอมาเรียนหรือถึงรู้ว่ามรรคสี่ผลสี่มันคืออะไรนะขอให้ท่านผู้ฟังตอนนี้เรายังไม่ได้กันหรอกนะเดี๋ยวนี้เขามีจุลโสดาบันด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ส่งของให้นะก็หวังว่ามีบางคนบอกพุ่นจุ๋มน้ำมันท่วมพี่คุณอะไรนะเมื่อวานนะอยู่จุ๋มอยู่ร้านพี่เล็กอ่ะคุณมณีแฟนรายการจุ๋มชื่อมณีเยอะมากเลยมณีสมหมายสมพรอะไรเงี้ยเยอะมากชื่อซ้ำกันอ่ะบอกเราพี่หนูส่งให้เขาแล้วให้แล้วนะมณีพอบอกนามสกุลจุ๋มเซิร์ชดูโอ้คนคนละอันนั้นมันมณีวงงามขำคนละวงกันนะเดี๋ยวส่งวันจันทร์เนาะสั่งดวงตาสั่งกระดูกอ่อนแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเมื่อคืนนี้โทรมานะว่าจะไม่รับสายแล้วทุ่มกว่าๆนะแต่ก็รับนะก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบพระคุณด้วยคุณเก๋ด้วยเนาะคุณเก๋นี่ก็ทานของจุ๋มหลายอย่างลองทานดูค่ะนะจุ๋มตั้งใจนะสิ่งที่จุ๋มทำมานะคือไม่ใช่เป็นอสมร้อยร้อยสี่คนอะไรเงี้ยเม็ดเดียวเอาอยู่เขาลองไปมันต้องตรวจสอบนะฮะมันต้องผ่านการคัดกรองนะสิ่งอะไรที่จะเข้าปากกันนะคือถ้าเป็นอะไรเนี่ยจุ๋มกับครอบครัวคงไปก่อนอ่ะเพราะเราเทสกันเรากินกันมาก่อนเนาะ
จอดเราจะมาทำผลิตภัณฑ์ให้ท่านผู้ฟังทั้งสบู่ทั้งกาแฟทุกสิ่งทุกอย่างนะนะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกระดูกอ่อนแฟกซิตออยล์พฤศจิกก็ได้คงได้ทานกันเนาะ coming soon เร็วๆนี้นะคะนะเพราะว่าวัตถุดิบมาจากสหรัฐอเมริกานะน้ำมันแฟกแล้วเรามาเอามาขึ้นรูปที่บ้านเราเดี๋ยวนี้ factory โรงงานบ้านเราก็มีเครื่องจักรที่ทำเป็นอัดเม็ดกับซอฟเจลได้ไม่ต้องนำเข้าเนาะเพราะนำเข้าเสียภาษีเยอะท่านผู้ฟังนะอ่ะก็ขอบพระคุณมากมายนะขอบคุณทุกท่านที่ทักทายจุ๋ม สาธุผู้เจริญคุณเล็กนะนะคุณพี่ทุกคนเลยเอาพี่มาลัยด้วยนะเอาขอบพระคุณนะที่ทักทายจุ๋มอย่าลืมนะนะอย่างน้อยก็เหลือใจเรานี่แหละ นะขอให้ท่านผู้ฟังมีสุขภาพที่แข็งแรงมีกำลังใจที่เข้มแข็งบุญรักษาเทวดาคุ้มครองโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
11: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
12: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีก

0: พูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส.
1: เทศบาลเมืองลพบุรีประกาศห้ามให้อาหารลิงบริเวณที่สาธารณะถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีจุดที่สามารถให้อาหารลิงได้คือบริเวณพื้นที่ด้านหลังพระปรางสามยอดบริเวณหลังป้อมรางรถไฟใกล้ศาลพระการและบริเวณภายในศาลพระการผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมาช่วยกันสร้างวินัยให้ลิงด้วยการให้อาหารลิงตามจุดที่กำหนดเพื่อลิงและคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2: เขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
3: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901

0: 91
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจื่อโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง

0: โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกโกมรพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดคนให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาก

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691081 290 1691

0: วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับวันนี้ผมมีนักจัดรายการสาวสวยมาอยู่ข้างๆผมคนหนึ่งมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะพระแช่มมาแล้วครับเดี๋ยวพูดจบปุ๊บเดี๋ยวไปชงโกโก้ร้อนๆมาให้ดื่มพระแช่มสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะลุงช้าง
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะพระแช่มรายงานตัวนะคะ
0: เอาไปชงพี่ชงโกโก้มาได้แล้วอร่อยไหมโกโก้อร่อยไหมอ
1: ร่อยมาก
0: ครับผมเอาใครอยากฟังเสียงพระแช่มได้ยินแล้วนะเอาไปชงโกโก้เดี๋ยวไปปลุกเจ้าน้องตะละเลเตเตมาจัดรายการด้วยวันนี้ไม่รู้ลมอะไรไม่รู้พัดมาอยู่กับปู่กับย่าบอกพ่อกับแม่มันบอกว่าลดภาระค่าใช้จ่าย2คนพี่น้องมันกินวันละ600 700เอามาแล้วครับรายงานตัวท่ามกลางสายฝนวันนี้ว่ากันว่าคุณผู้ฟังครับจะมีฝนฟ้าตกเยอะเลยนะวันนี้นะนะครับก็เขาพยากรณ์อากาศมาอย่างนั้นนะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันนี้จะมีฝนมีอะไรอ่ะมีฟ้าฝนประกาศเตือนแล้วอากาศแปรปรวนฝนหนักลมแรงเลี่ยงอยู่ที่แจ้งป้ายโฆษณาไม่แข็งแรงเพราะมีทั้งลมทั้งฝนไงนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมครับมีทั้งภาคเหนือบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับมันแล้วก็วันที่5ดี6เนี่ยบริเวณภาคเหนือตอนกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับวันที่7ฝนจะไปตกด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆก็มีฝนลดลงวันที่7ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนจะมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่าวไทยครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศเมื่อวานตอนสักบ่ายๆนะฮะบ่ายห้าโมงเย็นแล้วล่ะก็มาแถลงข่าวแถลงการกันหมออะไรนะหมอปลายใช่ไหมเขาพยากรณ์อากาศว่าวันเนี้ยฝนจะตกหนักอ้าวก็ว่ากันไปวันนี้มีเพลงเข้ามานะครับมีดอกทานตะวันของทูลทองใจร้องเนี่ยนะซึ่งก็พี่สมพรปากกท่าท่าเรือยุทธยาพี่บุปผานี่นะครับร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจีดีร้านลุงลิ้มคอวังบางประม้าชอบมากพ่อทูลทองใจดอกทานตะวันร้านอำนวยบิวตี้ขอเพลงให้น้องอีฟลูกช้างบ้านแช่มคุณทองใบเพลงคนกล่อมโลกครับพี่สาวจากอุดัยเจริญโคนกาหลงสตูลวันนี้อยากจะฟังเพลงจันนะฮะจันของหญิงทิติการนะครับสาวสวยจากมหาสอนบ้านมีอยากจะฟังเพลงสวยจนล้นนะครับแล้วก็พี่สาวจากบ้านท้ายตลาดลพบุรีอยากจะฟังเพลงหัวอกพ่อสื่อภูมินอินทอะไรนะภูมินอินทพมเหรอภูมินอินทพันธ์เออแม่แล้วก็สาวสุพรรณจากการแนะนำของพี่ทองใบแจ่มแจ้งครับสงสัยโทรศัพท์พี่ชายจากช่องสลิกาเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะหรือโทรมาหรือไม่ได้โทรมาหรืออย่างไรนะครับทักทายเข้ามาได้เลยครับ0812901691น้องทองหล่อก็บอกว่าเปิดทูลทองใจทองหล่อก็ชอบ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

อย่าพึ่งประมาทไปนะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยนะก็อย่างเขาอย่างอะไรอ่ะเว็บไซต์ทีดินฟ้าอากาศมาบอกเตือนคนไทยว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรเงี้ยนักวิชาการหลายคนก็มาโต้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขามีเครื่องไม้เครื่องมือซื้อมาคำนวณมาเช็คเป็นหมื่นหมื่นล้านจะผิดพลาดได้ไงแต่ปรากฏว่าสรุปแล้วเป็นไปตามที่เว็บไซต์ทีดินฟ้าอากาศบอกทุกอย่างเลยอ้าวก็ขอแสดงความเป็นห่วงเป็นใยทุกบ้านทุกช่องเลยนะนะครับเขื่อนเจ้าพระยานะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสุรศักดิ์เขาก็บอกว่าเจ้าพระยาเนี่ยยืนยันเลยว่าระบายสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งสำรวจเยียวยาย้ำนายกกำชับส.ส.ห้ามทิ้งชาวบ้านใครลองทิ้งดูสิอย่าไปทิ้งนะครับต้องคอยดูกันตลอดเวลาแล้วครับเขาอยากได้นู่นได้นี่บางคนก็ยังได้ไม่ถึงบางทีอยู่ท้ายซอยเนี่ยมาถึงหน้าปากซอยหมดแล้วนะครับคนปากซอยก็เอาหมดดิข้าไปไม่ทันถึงท้ายซอยอะไรประมาณนั้นเมื่อวานนี้พรรคพวกผมก็ตั้งพรรคการเมืองเข้ามาใหม่ก็นำทีมเลยนะฮะนำทีมไปแจกข้าวแจกของกันเอาก็ว่ากันไปอย่าลืมนะฮะคุณผู้ฟังครับดูแลสุขภาพกันโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650ดูแลไตได้ทุกระยะไม่ได้รักษานะปรับปรุงและฟื้นฟูครับร้านอำนวยบิวตี้บอกว่าส่งมอบให้กับน้องอีฟลุงช้างป้าแช่มและคุณทองใบด้วยรวมไปถึงแฟนเพลงทั่วประเท

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนะครับก็2เม็ดเลยยาย่าบริงก็ได้800บาทแต่ถ้าเป็นดีแคร์มันแค่400บาทแต่ถ้าซื้อ2กระปุกจะได้60เม็ดเท่ากัน650บาทครับดีแคร์ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ3ทุ่มเมื่อคืนนี้ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการได้รับแจ้งไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณหน้าวัดไตรสามัคคีตำบลบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการภาษารถน้ำรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองบางเมืองรวมถึงเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียง5คันเข้าไปดับไฟครับเป็นชุมชนบ้านไม้สร้างติดกันหลายหลังคาเรือนนะเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงกันเลยนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับน้ำก็ท่วมแล้วไฟมายังไงอีกก็ไม่รู้เนาะอ่ะก็เป็นห่วงเป็นใยทุกที่เลยนะอย่าลืมดูแลสายตากันก็แล้วกันนะครับไปถึงเรื่องของเพลงครับจันนะพี่ปั้นครับพี่สาวแสนสวยของเราอยู่ที่อุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลครับได้รับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถแล้วให้ลูกสาวไปเอาที่ไปรษณีย์เลยดีครับถ้ารอไปรษณีย์ก็หลายวันอย่างเงี้ยนะไปรับเองได้ก็ดีถ้าใครหลายวันแล้วไม่ได้รับเนี่ยโทรมาแล้วก็ลุงช้างจะประสานทางไปรษณีย์อีกทีนึงว่าไอ้หมายเลขเนี้ยไม่รับยังไม่ได้รับของบางทีเจ้าหน้าที่ไปส่งนะสมัยก่อนนี่ไปส่งได้เลยนะไม่ต้องโทรไปอะเดี๋ยวนี้ต้องโทรไปก่อนพอเขาไม่รับสายตีกลับเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นขนส่งเอกชนเนี่ยก็โทรตามจี้อยู่นั่นแหละจี้ไม่เจอจริงๆเขาจะโทรบอกต้นทางว่าไม่มีคนรับสายนะครับผมตีกลับนะเออแต่ถ้าไปรษณีย์ก็ส่วนน้อยนะที่เป็นแบบนั้นนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ส่งไม่ได้ก็โทรหาลุงช้างเลยผมจะเก็บไว้5วัน6วันนะประมาณนั้นนะบางทีทีมงานเราเขียนเบอร์ไปผิดอันนี้ไม่ได้โทษใครเลยโทรไปไม่รับสายนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่ผมเนี่ยมักจะโทรผิดตลอดเลยมักจะเขียนเบอร์โทรผิดใจลอยไงใจลอยคนกำลังมีความรักในใจลอยดังนั้นนะสาวๆเนี่ยนะไปฟังเพลงจันดีกว่าไม่ใจลอยดีเนาะ

นินทาน้องสาวลุงทักเขาแล้วโว้ยไม่น่าเลยวันที่1พฤศจิกายนวัดตะช้างใต้ถ้าทอดกระถิ่นกันนะครับส่วนของลุงช้างเนี่ยใครซื้อไทยทิพย์โอสถก็ได้ทำบุญแล้วกับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ช่วงนี้นะครับหลายที่บอกเงียบกิบเลยเจ๊หมูบอกสงสัยคนนอนฟังเสียงฝนไม่ค่อยออกมาจากบ้านนะครับถามว่าที่ร้านขายดีนะร้านก่อนอื่นเขาขายไม่ดีแต่อีก2ร้านที่ขายดีคือร้านลี่แซโอสดบ้านมีโอ้โหไปเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่หมดเนี่ยนะแล้วก็ร้านลัดดาโอสดร้านลัดดาโอสดนี่เมื่อวานนี้สั่งดีแคร์ไปดูแลสายตาเลยไม่เคยสั่งเยอะขนาดนี้เลยนะเมื่อวานสั่งเยอะมากลัดดาโอสดทองเอ็นนะอยู่ติดกับหมอเก่งอุดมเวชเลยนะครับจะซื้อดีแคร์ดูแลสายตาไปร้านลัดดาอีกร้านหนึ่งที่เพิ่มสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปอีก1แพ็คใหญ่เลยก็คือร้านสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีจ้าน้องปลาชุมพรมีฝนเล็กน้อยค่ะอ้าวโชคดีจะมีเยอะทางภาคกลางก็เลยนะแต่อนาคตข้างหน้าไม่แน่เหมือนกันนะเห็นว่าจะลงใต้แล้วนี่ชุมพรด่านแรกเลยเนาะไปถึงประจวบกันเลยประจวบด่านแรกประจวบแล้วก็ไปชุมพรชุมพรแล้วก็สุราษฎร์นครนี่เนี่ยนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านทั่วประเทศไทยเลยนะไปฟังสวยจนล้นครับสาวสวยมหาศรแจ้งเข้ามาบอกว่า22พฤศจิกาที่วัดมหาศรเขาจะมีงานกฐินสามัคคีเอ๊ผู้พันสามารถไม่ส่งข่าวเลยปกติพี่สามารถจะส่งข่าวตลอดนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับเนี่ย

สาวสุพรรณนะให้สนางสามชุกสายทวีศรีประจันถนอมสักแก้วท่าสนิทสาววังเวินสาวชนนกโอ้ลืมเลยเมื่อวานสาวสาววังเวินส่งดอกไม้มาให้ไม่ได้ส่งตอบเลยให้ร้านอำนวยบิวตี้เด็ดน้องแดงครับเมื่อวานพี่มานิดขันทับน้ำโทรมาแล้วแย่เลยสาวสุพรรณเนี่ย

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือด
13: สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดและสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: เข้าเหนือเขื่อนจะลดลงเหลือประมาณไม่เกิน 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีโดยเฉพาะวันที่6ตุลาคมพร้อมประเมินสถานการณ์และปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามปริมาณฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าเขื่อนแม่กลองสำนักงานชลประทานที่13จะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขเร่งรับมือน้ำท่วม26จังหวัดสำรองยาเวชภัณฑ์ดูแลกลุ่มเปราะบางคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเน้นกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งให้แจกจ่ายยารักษาน้ำกัดเท้าให้ทั่วถึงให้เข้าถึงประชาชนพร้อมทั้งให้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เพียงพอสำหรับภาพรวมในพื้นที่ประสบภัยล่าสุดเพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดราชบุรีรวม26จังหวัดโดยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดแพทย์ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มเป็น 7,881 รายให้บริการรวม 16,538 ครั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์รวม 152,095 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดณปัจจุบันรวม343แห่งใน16จังหวัดชนาการริมทองรายงาน
0: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมตอนกลางของประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงรวมถึงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทล AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาว

0: ชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2 แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855 0875 085 517 9025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: พิษรักพิษณุโลกคุณหนูมิเตอร์ค่ะคุณผู้ฟังคะอรุณสวัสดิ์ค่ะ 6:17 นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3ค่ะเราเจอกันมา2รอบแล้วนะคะตี3ถึงตี4ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปเก็บตกที่วสป .612 ตอนตี5อีกช่วงหนึ่งแล้วก็มาฟังสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี6:00 ถึง7:00 เช้าที่นี่จทล. AM Studio 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการวันนี้มิสเตอร์อิทธิพรควบคุมเสียงค่ะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีนะคะมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันเหมือนเดิมค่ะจะสั่งจะซื้ออะไรก็โทรได้เลย0855179025 0855179025ช่วงนี้คุณผู้ฟังอย่ารีบนะคะคือตอนเนี้ยมีพัสดุที่แบบว่านัดไว้แล้วยังไม่ได้อะอย่างเช่นปุ้มนัดวันพฤหัสวันศุกร์ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวดูวันนี้แล้ววันเนี้ยไปรษณีย์ก็จะทำงานครึ่งวันใช่ปะบางที่เขาก็ไม่นำจ่ายด้วยแล้วตอนเนี้ยน้ำมันท่วมอ่ะบางเส้นทางก็ไปยากอย่างพระนครศรีอยุธยาเนี่ยพัสดุก็จะไปที่ศูนย์ไปรษณีย์อยุธยาเป็นศูนย์คัดแยกอย่างที่ปุ้มเคยเล่าให้ฟังนะคะจะมีศูนย์ไปรษณีย์อยุธยาแล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีนะเขาก็จะส่งไปที่ศูนย์ไปรษณีย์อยุธยาก่อนแล้วศูนย์ไปรษณีย์อยุธยาก็จะคัดแยกค่ะว่าไปไหนถ้าเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบภาคกลางก็ส่งไปเลยเช่นไปกรุงเทพไปอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีนะคะอันนี้ก็ส่งไปเลยส่งไปที่ไปรษณีย์จังหวัดแล้วเดี๋ยวถึงไปรษณีย์จังหวัดตี3ตี4เดี๋ยวเขาก็ไปแยกอีกทีนึงแล้วก็ไปอำเภอก็จะถึงภายในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเขตพื้นที่ติดกันนะคะอยุธยาก็จะส่งไปศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์อันนี้ศูนย์ไปรษณีย์นครสวรรค์ก็จะรับไว้แล้วก็แยกไปเชียงใหม่ลำปางแม่สอดแม่สายแม่พริกแม่ทะอะไรก็ว่าไปพิษณุโลกอันนี้ก็จะไปขยับไปอีกวันหนึ่งเว้นไปวันหนึ่งจากจันทร์ก็เป็นพุธพุธก็เป็นศุกร์แบบนี้ค่ะแล้วก็จากศูนย์ไปรษณีย์อยุธยาก็ส่งไปที่ศูนย์ไปรษณีย์ราชบุรีนะคะถ้าเป็นสุพรรณบุรีบางพื้นที่ก็จ่ายเลยแต่ถ้าเป็นด่านช้างราชบุรีกาญจนบุรีพื้นที่ตรงนี้ตะวันตกก็จะขยับไปอีกวันหนึ่งปัญหาใหญ่อยู่ตรงนี้ค่ะสุพรรณบุรีบางพื้นที่ราชบุรีพระนครศรีอยุธยาน้ำทั่วหมดนี่ไงเพราะนั้นก็เลยช้าไปคุณผู้ฟังก็บ่นทุกทีก็ได้แล้วป่านี้ยังไม่ได้เลยหนูกัดจะหมดแล้วปุ้มก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยแล้วคุณผู้ฟังบอกไม่เอาละไม่ต้องส่งมาละพอปฏิเสธการรับปุ๊บทีนี้เป็นแบ็คลิสต์เลยค่ะคราวหน้าคุณผู้ฟังสั่งปุ้มไม่ส่งแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาปฏิเสธการรับแต่ถ้าโทรมาแจ้งว่าไม่รับเพราะนี่นู่นนั่นอ้าวอันนี้ไม่เป็นไรเรายกประโยชน์ให้นะคะนี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วสมุนไพรปราบหนูวีซ่าขั้วเหนียวอันเนี้ยเก็บได้ตลอดปีตลอดชาติเลยปุ้มว่าวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยเป็นปีอะ2ปีด้วยซ้ำก็ยังใสอยู่อย่างนั้นเนี่ยปราบหนูเหมือนกันเป็นปีอยู่ได้กลิ่นก็หอมเหมือนเดิมแต่อย่างอื่นเนี่ยอาจจะ3เดือน6เดือนแล้วแต่เลย มื่อก่อนนี้วัคซีนกับวีซ่าเร่งด่วนเนี่ยอายุการใช้งานจะสั้นมากเก็บไม่ค่อยได้นานตอนนี้ปรับปรุงสูตรใหม่ได้นานกว่าเดิมหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรก็ไม่ค่อยเก็บหรอกค่ะถึงเวลาก็ใช้หมดแป๊บเดียวนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วปุ้มก็จะไม่ให้ร้านค้าตุนบางร้านก็แบบเคยขายเคมีจนชินไงก็เอาไปเก็บเอาไว้แล้วพอมันเสียขายไปเกษตรกรก็ใช้ไม่ได้ผลปุ้มก็เลยไม่แนะนำและที่สำคัญเลยปุ้มก็ไม่เน้นวางขายร้านนะคะเพราะว่าร้านค้าจะไปเก็บไว้นานจะมีร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกเท่านั้นส่งข่าวถึงเจ๊หมูด้วยนะคะใครฟังอยู่บอกเจ๊หมูทีเป็นไงมั่งไม่รู้โทรมาเล่าด้วยนะปุ้มส่งข้อความไปเจ๊หมูก็ไม่อ่านคงจะยุ่งๆน่าจะแบบตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าป่าโมกนี่ก็น้ำท่วมไปแล้วแล้วก็มีร้านลุงหลอดโคกระเทียมนะตอนนี้ร้านลุงหลอดก็เปลี่ยนผู้บริหารลูกสาวลุงหลอดมาดูแลเพราะนั้นใครที่ไปซื้อที่ร้านลุงหลอดสงสัยอะไรโทรมาถามปุ้มได้เลยค่ะใครอยู่แถวโคกสุกหนองกระเบียนหนองเควียนหักสักกระเบื้องสะตะแววไปร้านลุงหลอดได้เลยอยู่โคกกระเทียมโทรหาปุ้มเลยนะคะ0855179025 0855179025นะคะมาติดตามฟังเรื่องของข่าวกันเนาะเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านหอบที่หลับที่นอนหมอนมุ้งหนีน้ำกันจ้าระหวั่นกลางดึกน้ำป่ามาฉะเชิงเทราเมื่อคืนนี้มวลน้ำป่าหลากหลายเชี่ยวหลากหลายพื้นที่ไหลเชี่ยวในชุมชนที่ท่าตะเกียบฉะเชิงเทราฝนตกเกษตรกรสวนยางพาราติดเกาะออกมาไม่ได้ถ่ายคลิปร้องขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านพื้นที่หมู่23บ้านท่ามะนาวหมู่25บ้านสามพรานตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรากระแสน้ำไหลเชี่ยวถนนถูกกัดเซาะชาวบ้านรอความช่วยเหลืออยู่เนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปดูนะคะเกิดอะไรขึ้นนายกอบต.ตำบลคลองตะเกาในบุญนาคพรพจน์ธนมาศกำนันสาโรจน์ลายสุวรรณและเจ้าหน้าที่ฐานพราน1306ฝ่ายความมั่นคงให้การช่วยเหลือนำชาวบ้านอพยพมาแล้วก็เตือนพื้นที่ด้านล่างให้ระวังเก็บของขึ้นที่สูงน้ำมาเร็วแล้วก็แรงมากหอบที่นอนหมอนมุ้งหนีน้ำอีกที่หนึ่งคือตลาดชุมชนบ้านหนองขาย่างบ้านเขากล้วยไม้ชาวบ้านก็แตกตื่นน้ำป่าทะลักมาค่ะนางมีนาดวงแสนผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านหนองขาย่างประสานผู้นำเข้าช่วยเหลือนำรถเป็นรถเกรดมาถากถางทางเบี่ยงทางน้ำอ่ะประชาสัมพันธ์ให้ย้ายรถเก็บของขึ้นที่สูงย้ายผู้สูงวัยย้ายเด็กรถทุกชนิดห้ามผ่านเพราะว่าน้ำเชี่ยวมากค่ะชาวบ้านก็ตกใจกลัวมากหอบที่นอนผ่าฝ่ากระแสน้ำหนีตายมาบ้านอยู่ท้ายซอยลึกไป300เมตรมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาช่วยฝนตกฟ้าดังสนั่นรอบแรกเนี่ยน้ำท่วมไปเพิ่งจะลดเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่งจะใช้ได้ตอนนี้หอบของมาหนีอีกแล้วยังไม่ทันจะได้ใช้เลยเตรียมจะพังอีกแล้วค่ะก็ต้องจัดชุดเฝ้าระวังชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ฟังหอบผ้าหอบผ่อนหนีกันกลางดึกแล้วก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ฟังท่อซิ่งแผงฤทธิ์อีกแล้วค่ะหลังจากที่ มาตีสามสูบวูบหกโมงแฟลตคลองจันน้ำยุบเห็นพื้นถนนเลยตอนนี้ก็เลยไปเคหะร่มเกล้ามาถึงก็เจอปัญหาหนักเพราะว่าทางที่จะระบายน้ำออกไปมันไกลค่ะแต่ก็พยายามจะสูบให้ได้มากที่สุดช่วงบ่ายมาปื๊ดหายไป50เซนแล้วค่ะคุณผู้ฟังเอามาอีก4เครื่องเลยท่อซิ่ง 2-3 วันเสร็จแน่ๆเอาแล้วทีนี้ใครเป็นคนประสานอ่ะเอาท่อซิ่งมาทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับช่างกอล์ฟชอการช่างเจ้าของท่อซิ่งอันนี้ได้ข่าวว่ามาจากอยุธยาใช่ไหมไปช่วยเคหะคลองจันทน์มาแล้วน้ำยุบวาบเลยแป๊บเดียวตอนนี้มาในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างลำบากเพราะว่าพื้นที่ลาดกระบังเนี่ยนะคะบุ้งก็ไปดูข่าวเขาบอกว่ามันเป็นแอ่งกระทะน้ำก็มารวมกันตรงนี้คือเดิมเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกับหนองงูเห่าก็คือสุวรรณภูมิปัจจุบันนี่แหละค่ะแล้วบังเอิญตอนที่เขาจะทำสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะปุ้มมีโอกาสรู้จักกับพี่ๆที่เขามีรถสิบล้อรับเหมาถมดินเขาก็เล่าให้ฟังว่าโหรถแบบดินมาถมแบบกันมหาศาลบานตะไทยก่อนจะเป็นสุวรรณภูมิได้เพราะว่ามันเป็นที่เขาเรียกกันว่าสนามบินหนองงูเห่านั่นแหละค่ะก็คือบริเวณเนี้ยมันเป็นที่ลุ่มไงแล้วก็อยู่ใกล้กับเนี่ยพื้นที่บริเวณหนองงูเห่าตรงนี้ก็น้ำทางนั้นเลยค่ะอันนี้ก็ไปฟังมาเหมือนกันค่ะดูมาจากสื่อเมื่อวานนี้เขาก็เลยบอกว่าแลกกระบังมันก็เลยเป็นแอ่งกระทะลงไปพร้อมรับน้ำแล้วก็ทางระบายกว่าที่จะไปถึงคลองเนี่ยมันระยะทางแบบเป็น10กิโลค่ะที่จะไปถึงเส้นทางที่จะระบายน้ำออกไปแล้วเขาก็ไม่คิดจะทำเหมือนคลองลัดโพด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของรุ่นเกล้ารัชกาลที่9คลองลัดโพเนี่ยย่นระยะทาง 20-30 กิโลเมตรให้เหลือแค่กี่กิโลนะไม่กี่กิโลอะที่จะลัดน้ำออกสู่อ่าวไทยได้อย่างรวดเร็วโครงการในพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ไอ้แบบเนี้ยเขาไม่มีคนคิดเพิ่มหรือมันไม่เป็นข่าวอันนี้พุ่มสงสัยนะคือไม่ได้ไม่ดีด่ารัฐบาลพุ่มขอประณามเลยนะวันที่นายกไปที่เคหะชุมชนคลองจันทน์แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งตะโกนด่ามันก็มีอยู่คนสองคนเท่านั้นแหละที่ด่าแล้วด่าเขาแล้วรับของเขาป่ะเออถ้าปุ้มเกลียดใครแล้วปุ้มด่าเขาขนาดนั้นปุ้มไม่เอาของเขาเลยนะและไอ้คนแบบเนี้ยปุ้มบอกเลยคุณผู้ฟังขาอย่าหาทำเลยค่ะปุ้มเชื่อว่ามีคนโกรธแค้นเกลียดชังที่ทำให้บ้านกูน้ำท่วมแต่คุณผู้ฟังลองดูพระนครศรีอยุธยาเขาท่วมตลอดแล้วเขาด่าใครอ่ะเขาก็ได้แต่น้อยเนื้อต่ำใจว่าการช่วยเหลือมาถึงไหมมาไวๆช่วยไวๆเคลียร์ไวๆแค่นั้นเองแล้วมันก็มีอีกนะไอ้แบบวางยาน่ะอ่ะไม่พอใจคนเนี้ยกูไม่พอใจไอ้ผู้นำคนนี้จะให้กูช่วยทำให้น้ำมันออกไปเร็วๆไม่สูบไม่ทำแล้วความไม่พอใจของมึงอะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไม่ชอบกันขัดแย้งกันคุณผู้ฟังว่ามันมีไหมอะอย่างในกรุงเทพเลยอะอยู่ดีๆมีกลุ่มนึงบอกจะขับไล่ผู้นำกรุงเทพช้ามากด่ารัฐบาลไม่ด่าเจ้าหน้าที่ประจำล่ะวันนี้เราก็ไม่รู้บ้านเราไม่ได้ท่วมแบบเขาต้องใช้คำว่าแบบเขานะเพราะเราก็ท่วมเหมือนกันแต่คนละแบบกับเขา คนละแบบกับคนเมืองหลวงอะแล้วทำไมต้องเอาท่อซิ่งไปจากอยุธยาแต่ทำไมต้องแบบนะผู้ว่ากทมก็สู้ไม่ไหวแล้วมันเยอะจัดแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่มีหรอคะข้าราชการประจำกรมนู้นกรมนี้อันนี้ข้าราชการประจำปะเขาไม่ใช่หน้าที่เขาหรอคะอันนี้ไม่รู้พูดด้วยความไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราก็แบบไม่ใช่ข้าราชการเนาะเราก็ไม่รู้กรุงเทพไม่มีชนประทานหรอคะกรุงเทพไม่มีสำนักงานเขตหรอคะอุ้ยมีสิเนาะบ้านเราต่างหากกรุงเทพไม่มีอบต.ไม่มีเทศบาลหรอคะเขามีสำนักงานเขตมีอะไรต่ออะไรแขวงนู่นเขตนู่นแขวงนี้เขาไม่ทำเขามีสสป่ะสสส้มๆอะไรแบบเนี้ยก็เขาไม่ด่าเหรอด่านายกอย่างเดียวเลยนายกไม่ใช่ทศกัณฐ์นะคะจะได้มี10เสียง10กรบุ้มก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่เราพูดกันเรื่องจริงอะไปด่าเขาทำไมล่ะมาทำไมมาทำเฮียอะไรอ๋อเขาเรียกนายกข้ามเฮียข้ามเฮียคือให้เข้ามาไวๆใช่ไหมเขาเรียกนายกให้ข้ามเฮียเข้ามาไวๆใช่ไหมนายกมาก็ต้องมีของมาแจกมีถุงยางชีพมาเอาถุงยางชีพหมดเอาตังไปซื้อไปเอาแล้วนายกก็เกินไปเขาจะออกไปซื้อยังไงล่ะดราม่าอีกอีท่อซิ่งมายังดราม่าอีกทำไมไปคลองจันก่อนไม่มาลาดกระบังก่อนอะไรวะงงมากเลยกับคนกรุงเทพล่าสุดเคหะร่มเกล้าแป๊บเดียวน้ำลดไป 3-4 เท่าเลย2วันหมดแน่ๆประมาณ 2-3 วันแล้วกันเพราะพื้นที่ใหญ่มากนะคะท่อซิ่งตอนนี้มี4ตัวนะเส้นทางการระบายน้ำก็สูบออกส่งต่อไปคลองประเวศบุรีรมย์ระดับน้ำในคลองก็สูงค่ะต้องให้กองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกไปเร่งระบายน้ำปลายทางก่อนตอนนี้เป็นการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและบริษัทชอการช่างค่ะแล้วก็กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังไว้เลยนะกรุงเทพชอการช่างแล้วก็กองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานภาครัฐหน่วยไหนระบุมาด้วยเลยชาวบ้านจะได้รู้ว่าหน่วยนี้ช่วยเราไม่มีสสมานะมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะคุณวรสิทธิ์เมื่อวานเนี้ยประเด็นดราม่าเรื่องท่อซิ่ง4เครื่องเนี่ยช่างกอล์ฟบอกว่ามาจากชอการช่างผู้ว่ากทมประสานมาบอกเลยอีกเครื่องนึงเนี่ยเป็นของผู้ใหญ่เบียมาจากพระนครศรีอยุธยาเป็นเพื่อนกับชอการช่างเอาทีมงานมาช่วยรู้ไว้ด้วยเลยคนกรุงเทพเขาจะอ่านข่าวเหมือนปุ้มไหมแล้วก็ประสานท่อซิ่งมาอีก4เครื่องไปติดตั้งฝั่งคลองด้านหลังกรุงเทพกรีธาเนี่ยค่ะโอ้อันนี้ช่วยยุบไวๆหน่อยเพราะว่าบ้านในปั๊มอยู่แถวกรุงเทพกรีธาส่วนมิสเตอร์ตั้มนี่อยู่จรัญสนิทวงศ์นะคะกรุงเทพกรีฑานี่คือเสี่ยงมากเลยค่ะรอบทิศทั่วหมดแต่บางหมู่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ไงคือเป็นบ้านจัดสรรก็ถมแล้วก็ปลูกบ้านจัดสรรเป็นโครงการบ้านนี้โครงการนี้โครงการนี้อีโครงการนี้ขึ้นก่อนยังเตี้ยอยู่ชาวบ้านก็ต่ำเตี้ยเรียดินไปแล้วถนนทำใหม่สูงขึ้นมาคราวนี้ชาวบ้านที่ไม่ได้จัดสรรเดือดร้อนเลยค่ะอีหมู่บ้านต่ำๆโดนไปด้วยหมู่บ้านใหม่ๆมันสูงรอดไปเนี่ยก็เลยท่วมกันไปทั่วทิศทั่วทุ่งกันหมดละแวกเนี่ยแหละกรุงเทพกรีฑาพัฒนาการลาดกระบังสุวรรณภูมิใกล้ๆประมาณนี้ค่ะตอนนี้ท่อซิ่งมาแล้วมาอีก4รู้ไว้เลยว่าบริษัทชอการช่างประสานกับทีมกรุงเทพมหานครน่ะผู้ว่าชัดชาติแล้วก็ทำแนวกระสอบทรายเข้ามาด้วยเดินเครื่องได้ตลอด24ชั่วโมงพักเติมน้ำมันแป๊บเดียวเร่งให้เร็วหวังให้เคหะร่มเกล้าคลี่คลายโดยเร็วที่สุดอย่าเดียวไปหาเที่ยวไล่ผู้ว่าเชียวนี่ผู้ว่านะประสานมาชอการช่างเขาบอกมาเลยค่ะผู้ใหญ่เบียร์จากอยุธยานี่ค่ะ ทีนี้เป็นดราม่าอีกใครก่อนใครหลังสื่อไปถามประเด็นท่อซิ่งผลงานติดต่อจากโกแพหรือว่านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยค่ะแล้วก็ได้ส.ส.เบียร์ค่ะนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยอันนี้มาช่วยตั้งแต่ตึกสตง.แล้วนึกหาใครไม่ออกโทรหาก่อนเลยช่วยหน่อยคือกรุงเทพหาใครไม่ได้แล้วนายกผู้ว่าชัชชาติก็เลยต้องโทรหารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหาส.ส.เบียร์อยุธยาแล้วก็ได้ท่อซิ่งมานี่แหละก็ไม่รู้จะไปไหนก่อนก็นู่นเลยเคหะคลองจันทน์ไวสุดน้อยสุดใกล้สุดสูบตรงนี้ไปลงตรงนู้นเสร็จแล้วแล้วก็มานี่แหละก็น่าจะนึกออกได้ตั้งแต่วันที่25-26นะคะแต่ก็อีกแหละคุณผู้ฟังมันจะสูบไปไหนได้ล่ะมันท่วมไปหมดเลยมันต้องรอให้แบบระบายในคลองออกไปบ้างประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะทะเบียนรถเป็นพันเลยค่ะของใครมั่งไปดูเอาตั้งแต่น้ำท่วมมาอำเภอปากเกร็ดถนนศรีสมานแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีติวานนท์ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์หายกันไปเยอะมากไปดูเอาละกันเป็นพันๆแผ่นน่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทยอยมาวางป้ายประมูลเป็นแสนก็ตกอยู่ด้วยค่ะนะป้ายเหลืองป้ายแดงป้ายประมูลเต็มหมดของใครหายมาดูเลยค่ะใช้เวลาค้นหาไม่เกิน1นาทีป้ายประมูลก็สีๆสวยๆก็ตกอยู่ของใครก็ไม่รู้เนี่ยเช็คได้ด้วยง่ายๆเนี่ยค่ะนี่ก็เก็บตกมาเล่าให้ฟังตามนี้แหละทีนี้มันอย่างนี้นะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็ต้องการกระสอบทรายใช่ป่ะบางพื้นที่อ่ะทรายมาลงเต็มเลยกรอกกันไม่ทันชาวบ้านต้องไปกรอกกันเองโอ้มันยุ่งไปหมดเลยงั้นเอางี้แล้วกันไหนๆก็ต้องใช้เลยเยอะแล้วขอความช่วยเหลือค่ะตรงไหนอ่ะที่จะช่วยได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังร้อยตำรวจเอกรณกรวงผู้มณีนายกเทศมนตรีตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะประสานไปยังผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทองนายทิตินัยพาติกบุตรช่วยหน่อยส่งรถบรรทุกขนทราย8คันเข้าไปในเรือนจำอ่างทองค่ะขอความช่วยเหลือผู้ต้องขังกรอกทรายให้หน่อยจะไปทำแนวป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกนี่ผู้ต้องขังชายค่ะเรือนจำอ่างทองขมักเขม้นแป๊บเดียวลดทราย1คัน10นาทีกรอกเป็นถุงทรายครึ่งถุงครึ่งถุงครึ่งถุงออกมาเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังข้อเสนอของเรือนจำอ่างทองค่ะเสนอต่อผู้บัญชาการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยอ่างทองตั้งแต่ต้นสัปดาห์สนับสนุนกำลังพลช่วยบรรจุทรายอันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยหลายพื้นที่ต้องการกำลังคนจำนวนมากเรือนจำอ่างทองมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ1,000คนช่วยบริการสังคมได้มาเลยออกไปปฏิบัติการนอกเรือนจำอาจจะมีความเสี่ยงต่อการควบคุมงั้นรถทรายเข้าไปในเรือนจำเลยค่ะแป๊บเดียวกรอกเสร็จขนยกขึ้นรถใช้ได้เลยคุณผู้ฟังขารถบรรทุก1คันคันนึงมันกี่คิวกรอก10นาทีเสร็จแล้วก็ยกกระสอบขึ้นรถส่งออกไปอีกค่ะสนับสนุนภารกิจป้องกันน้ำท่วมก็คนไทยเหมือนกันทีนี้อายมั้ยเนี่ยอายมั้ยเป็นเจ้าหน้าที่กินเงินเดือนที่เป็นภาษีประชาชนแต่เพิกเฉยดูดายปล่อยปละละเลยเพราะไม่ชอบผู้นำไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้กูรวมหัวกันไม่ทำแล้วชาวบ้านประชาชนก็เดือดร้อนนี่ผู้ต้องขังค่ะช่วยกันทำไอ้คนที่อยู่ข้างนอกไม่ทำแต่ว่าเรื่องกรอกทรายเนี่ย มันต้องใช้แรงคนจริงๆนะแต่บางพื้นที่เขาก็แบบไม่กล้าไปรบกวนเนาะแต่นี่แบบเอานามาช่วยกันคนข้างในเขาก็อยากช่วยอยากออกแรงอยู่แล้วแหละต่อให้ทำความผิดคดีร้ายแรงยังไงถ้าถึงเวลาต้องช่วยเหลือกันเขาก็ทำได้นะประมาณนี้ค่ะอ่ะเก็บเรื่องของน้ำท่วมไว้นนทบุรีค่ะระทึกอาคารพาณิชย์3ชั้น5คูหาค่ะเสาร้าวปูนกระเทาะเสียงลั่นดังเปรี้ยปราตุ้มตั้มเพ่นกันก่อนแล้วกันย้ายออกมาเถอะปากซอยเรวดี19ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะเสาอาคารและผนังร้าวมีชิ้นส่วนปูนกระท้อร่วงลงมาอาคารดังกล่าวเปิดเป็นบริษัทประกอบกิจการรักษาความปลอดภัยและเป็นที่อยู่อาศัยด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยกู้ภัยทำแนวกั้นเขตเอาโพลิสไลน์อีเส้นเหลืองๆอ่ะที่เขาเอามากั้นที่เกิดเหตุเขาเรียกว่าโพลิสไลน์เอามากั้นปิดเอาไว้กันพื้นที่เร่งอพยพผู้ที่อยู่อาศัยข้างในอาคารออกมานะคะแล้วก็นำเครื่องที่เขาเรียกว่าสโคปไอเป็นเครื่องที่มาส่องระบุพิกัดประเมินความเสียหายเชิงโครงสร้างค่ะอุ้ยบ้านหัวมุมนะเป็นตึกแถวไง5ห้องหัวมุมอ่ะเสาต้นแรกหัวมุมเลยร้าวหักเหมือนจะทรุดคุณผู้ฟังอุ้ยน่ากลัวมากค่ะเจ้าของอาคารและผู้พักอาศัยบอกว่าทำงานอยู่ในบ้านได้ยินเสียงกระเทาะของเศษปูนร่วงลงมาดังโป๊ะปะโป๊ะปะรอยร้าวเริ่มขยายตัวเศษปูนก้อนใหญ่กระเทาะลงมาอาคารมี5คูหาแต่ละครอบครัวอยู่กันประมาณ 3-4 คนนะคะกลับเข้าไปไม่ได้เลยตอนนี้ต้องรอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เตรียมหาห้องเช่าก่อนเลยปิดกั้นพื้นที่ใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ต้องเข้าไปค่ะประสานวิศวกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารก่อนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปถามชาวบ้านประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุเลยมีคนตะโกนเสาระเบิดเพราะว่าชิ้นส่วนเสาเนี่ยมันแตกแล้วก็กระเด็นออกมาค่ะอุ้ยคุณผู้ฟังเหมือนแบบเวลาเราหักอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบมันมีเศษกระเด็นกระเด็นกระดอนออกมาเนี่ยคนตะโกนเลยเสาระเบิดเขาก็ไปยืนดูค่ะโครงสร้างตึกมันระเบิดแตกออกมาจริงค่ะปูนมันกระเด็นกระเด็นกระเด็นออกมาแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพื้นที่มาตรวจสอบประสานเทศบาลลงพื้นที่ตรวจสอบตอนแรกร้านซ่อมกางเกงหัวมุมตึกเลยค่ะปูนกระเทาะเหล็กเส้นโผล่ออกมาแล้วเหล็กเส้นน่ะมันบิดคุณผู้ฟังลองคิดดูเหล็กเส้นคือแบบเสาตรงๆใช่ไหมแล้วพอปูนกระเทาะมันเห็นเหล็กเส้นข้างในแล้วอีเหล็กเส้นที่มันต้องตั้งให้มันอยู่ข้างในอ่ะมันบิดโอ้ยเหล็กเส้นกี่หุ่นแล้วน่ะมันบิดได้นี่มันเรื่องอันตรายมากหากเสารับน้ำหนักล้มลงมาต้นเดียว3ชั้น5คูหาไม่พังลงมาหมดเลยเหรอนี่ค่ะโอ้ยน่ากลัวมากคุณผู้ฟังเสาอ่ะเหล็กเส้นบิดเนี่ยนี่แหละเขาก็เลยฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนปากซอยเรวดี19ระมัดระวังอันตรายเจ้าหน้าที่กั้นโพลิสไลน์แล้วก็เตรียมประเมินโครงสร้างความปลอดภัยโอ้ยแล้วจะซ่อมกันยังไงเนี่ยน่ากลัวเนาะมันพังลงมา3ชั้นประมาณว่าแบบตึกเก่าอาคารเก่าอ่ะแต่มันซุดได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนานเข้ามั้งแต่ก็ไม่น่านะอูเนี่ยไม่ใช่เส้นไม่ใช่ช่องเดียวนะคะคุณผู้ฟังนี่แหละมาดูเรื่องของโอ้จะขายยาก็ไม่ทันแล้วเอาขายยาแป๊บนึงไปไล่หนูไล่นอนแป๊บนึงเนาะอะไรก็ตามที่แช่น้ำอยู่ตอนนี้นะคะน้ำลดแล้วต้องการฟื้นฟูนาข้าวเป็นวัคซีไรกับชีวภาพปราบรานะคะขอพื้นที่สีเขียวนิดเดียวค่ะเอาปราบราไปช่วยถ้าเป็นพืชทั่วไปก็วัคซีนี้กับ ปราบรานะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: คุณผู้ฟังคะแค่น้ำนี่ก็พอแรงแล้วนะไฟมาอีกแล้ววัดไรสามัคคีสมุทรปราการไฟไหม้ชุมชนไม้บ้านไม้หน้าวัดไรสามัคคีอำเภอเมืองสมุทรปราการรถดับเพลิงเทศบาล5คันมาเป็นชุมชนบ้านไม้สร้างติดกันหลายหลังคาเรือนเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงห้องแถวชั้นเดียวท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านเพราะว่าบ้านในชุมชนอยู่ติดๆกันค่ะมันลุกลามแน่นอนใช้เวลา20นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้เสียหายไป3ห้องไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะชาวบ้านบอกว่าออกไปข้างนอกแล้วมีคนแจ้งให้รีบกลับมาเพราะว่าบ้านไฟไหม้อาศัยอยู่คนเดียวค่ะสุนัขและแมวรอดออกมาได้คาดว่าน่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรนี่แหละก่อนออกจากบ้านเสียบสายพัดลมทิ้งไว้ปิดพัดลมแล้วค่ะแต่ปลั๊กยังเสียบอยู่เนี่ยโอ้อันนี้อันตรายนะคะจับยายวัย60เดี๋ยวนะ60เป็นยายแล้วเหรอเป็นป้าเหอะสัก70แล้วค่อยเป็นยายเนาะคุณยายวัย60ต้มน้ำกระท่อมขายหลานชายเป็นคนผสมสูตรลับปริศนาชี้ไม่ชัดว่าเป็นสารชนิดไหนแต่ยึดของกลางไว้ก่อนเลยเพียบเลยค่ะฝ่ายปกครองอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารรับแจ้งว่ามีชาวบ้านต้มใบกระน้ำใบกระท่อมขายให้กับวัยรุ่นตำบลโพนงามอำเภอคำชะอีขายแบบโจ่งครึ่มเลยค่ะชาวบ้านบอกผิดกฎหมายไหมเนี่ยเออชาวบ้านก็ไม่รู้เนาะถามด้วยความไม่รู้อะแต่มันผิดกฎหมายค่ะนายธีรพลสวัสดิ์นาทีปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ้านคอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคำชะอีแล้วก็กลุ่มบริหารฝ่ายปกครองค่ะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันนี้อยู่บ้านแฝกตำบลโพนงามอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารชื่อร้านต้นคูนบ้านแฝกต้มใบกระท่อมผสมอะไรก็ไม่รู้ยังตรวจสอบไม่ได้เลยค่ะนางเพื่อนอายุ60เป็นเจ้าของร้านค่ะเจ้าหน้าที่ก็ถามเลยยายต้มเหรออืมยายต้มหลานให้สูตรมาหลานจะมาผสมแล้วก็กรอกใส่ขวดแล้วก็ไปแช่เย็นนี่กะว่าขายชุดนี้เสร็จเนี่ยจะเลิกขายแล้วนะโอ้มีหลายสีด้วยกาแฟบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่โอ้โหมีม่วงมีหลายสูตรเหลือเกินดำเนินคดีทั้งยายทั้งหลานแล้วกันนี่แหละแล้วก็มีเรื่องของปิดท้ายลุงไรเดอร์คือคุณผู้ฟังใน ชุมชนเมืองเนี่ยปุ้มว่าไรเดอร์เนี่ยเป็นผู้ช่วยเราได้อย่างดีเลยนะจริงปุ้มเนี่ยใช้บริการกับไรแมนไรเดอร์อะไรที่สุดเลยไม่ออกจากบ้านไปไหนเลยค่ะฝนตกฟ้าร้องแดดแรงฝนตกเธอก็มาค่ะอาจจะช้าหน่อยบางทีแบบรอนานๆแล้วมันเป็นระบบอย่าไปโทษไรเดอร์ต้องโทษระบบให้รับแล้วรับอีกรับ2ร้านน่ะอีร้านแรกก็เสร็จแล้วแต่อีร้าน2เนี่ยคิวยาวรอนานไม่จำเป็นอย่าสั่งร้าน2เลยมันประหยัดค่าส่งก็จริงแต่บางทีแบบรอนานหิวตายเลยสั่งให้มันจบในร้านเดียวไปเลยเพราะนอกจากเราแล้วเดี๋ยวไปรับคิวอื่นมาอีกคราวนี้ก็ช้าไงพอช้าปุ๊บอีนี่โมโหหิวตบไรเดอร์เฉยเลยปุ้มเป็นไรเดอร์ตบปุ้มงี้หมดถุงฟาดเลยนะบอกเลยสู้มาสู้กลับไม่โกงแล้วลุงก็อายุเยอะแล้วอ่ะก็อุตส่าห์มาขับเป็นไรเดอร์ไปส่งบะหมี่ค่ะลูกค้าโมโหหิวตะโกนด่าหยาบคายแล้วก็มาตบกระบาลถีบรถลุงบอกไม่เอากระเช้าขอโทษก็ไม่เอาปรับอย่างเดียวลุงอาทิตย์อายุ57ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีช่วยดำเนินคดีกับลูกค้าคนหนึ่งไปส่งอาหารแล้วทำร้ายร่างกายที่บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาสันติตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะลุงอาทิตย์บอกว่าไปส่งของตอน 11:05 ไปส่งบะหมี่ชายคนนี้เป็นลูกค้าตะโกนบอกมึงไม่ดูกูหรือไงลุงก็บอกพี่ใจเย็นครับคุยกันดีๆก็ได้แล้วเขาก็ดึงบะหมี่ไปเลยค่ะแล้วก็ตบศีรษะแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์แล้วจะเอาค้อนมาทำร้ายร่างกายด้วยดูท่าเขาจะมาโหหิวแต่ก็ไม่น่าจะมาทำร้ายลุงแบบนี้แล้วเวลาเขาไปส่งอ่ะเขาต้องแบบขอโทษนะจะต้องถ่ายรูปก่อนไงเขาก็จะชูขึ้นมานิดเดียวแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งหน้าบ้านแล้วก็ส่งแค่นั้นเองแล้วลุงอาทิตย์ก็บอกว่าไม่ได้มาช้าด้วยนะมาถึงก่อนเวลาด้วยโมโหหิวไม่พอใจที่ขับเลยบ้านมึงมองไม่เห็นกูหรือไงเอาแล้วกูจะรู้หรือไงบ้านนี้บ้านมันก็แบบปักหมุดมาแล้วแวกเดียวกันบางทีแบบปักหมุดมาไม่ได้บ้านเลขที่เราด้วยเพราะอีบ้านข้างๆมันปักก่อนพอเราจะปักมันไม่ให้แล้วอยู่ใกล้ๆกันน่ะก็ต้องมองหากันนิดนึงนะปุ้มแน่แท้จะแบบไรเดอร์นี่แทบจะขอบคุณเขาเลยแหละเวลาเขาเอามาให้อะแล้วเขาต้องไปนั่งรอนะแล้วบางร้านก็แบบเห็นไรเดอร์เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่บางร้านดีๆนะจัดที่จัดทางให้ไรเดอร์อยู่อันนี้ก็นี่แหละค่ะหิวก็หิวเข้าใจอยู่นะแต่ว่าใจเย็นๆไปด่าเขาแบบนี้ไม่ได้นะเวลาหมดแล้วค่ะพบกันอีกช่วงนึง 11:00 นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025สวัสดีค่ะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิด วีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855
4: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงนั้น
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691081
10: ไปชยานุกูลค่ะสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอเสียชีวิตแล้ว7รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
15: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นที่อำเภอนาดีสภาพบ้านเรือนเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินบุรีลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายๆพื้นที่ในส่วนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย304บริเวณบ้านนางเลงหลักกิโลเมตรที่161ที่มีน้ำท่วมสูงตำรวจประเมินสถานการณ์วันต่อวันเพราะยังมีน้ำท่วมสูงระยะทางยาว3กิโลเมตรสำหรับการช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบอุทกภัยทางจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรวม108แห่ง